0: ปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วยวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: ภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนจะพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วย
2: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทดำเนินการด้วยเจตนารมณ์สุจริตคำนึงประโยชน์ประชาชนโดยจะนำไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจบรรเทาค่าครองชีพประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงาน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทว่ามีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาหลายรัฐบาลเคยดำเนินการในลักษณะนี้โดยใช้ชื่อโครงการที่แตกต่างกันซึ่งรัฐบาลชุดนี้ใช้ชื่อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยและดำเนินการตามนโยบายที่แถลงต่อประชาชนด้วยเจตนารมณ์สุจริตย้ำว่าเงินกู้จะนำไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มสภาพคล่องในระบบและจะกำกับดูแลการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
4: เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นการที่ทำให้ระบบของสภาพคล่องในระบบของประเทศไทยมีการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเป็นประโยชน์มากขึ้นยืนยันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผมด้วยผมก็จะต้องกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชน
3: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องออกพรก.กู้เงินดังกล่าวเนื่องจากงบประมาณปกติและงบกลางสำรองฉุกเฉินที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดูแลและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้กรอบวงเงินกู้จำนวน 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น2ส่วนประกอบด้วยวงเงิน 200,000 ล้านบาทใช้ดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัสและมาตรการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมประชาชนรวมกว่า 43,200,000 คนสำหรับวงเงินอีก 200,000 ล้านบาทจะใช้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรวมทั้งสนับสนุนการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาว
5: รัฐบาลคาดว่าจะสามารถที่จะโอนงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้งบประมาณเราคาดว่าน่าจะได้งบประมาณถึง 80,000-90,000 ล้านบาทปรากฏว่าสุดท้ายทางสำนักงบประมาณไปสำรวจดูก็คาดว่าจะเหลือที่สามารถโอนงบประมาณได้เพียง 2-30,000 ล้านบาทซึ่งเมื่อมารวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ 20,000 ซึ่งไม่สามารถที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลประการหลักในการที่จำเป็นที่จะต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้าน
3: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในส่วนของกระทรวงคมนาคมจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยจะผลักดันนโยบายเก่าแลกใหม่ครอบคลุมรถสาธารณะ7ประเภท เบื้องต้นได้หารือกับกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ได้แก่รถบรรทุกรถบัสรถจักรยานยนต์และรถแท็กซี่คาดว่าจะมีการส่งหนังสือยืนยันหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการรวมถึงกำหนดรูปแบบการสนับสนุนได้ภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้นายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าผลกระทบจากพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทจะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อไม่มากนักขณะเดียวกันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันให้ GDP ในปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 หรือปรับจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.1 ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นการยกระดับและการควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันโดยรัฐบาลมีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้และตั้งเป้าที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านคนและจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนโดยจะทำการเพิ่มเงินจากฐานสิทธิ์เดิมที่เคยได้รับ300บาทด้วยการเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทในส่วนของคนละครึ่งพลัสจะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทาง
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจนเป็นหนี้เสียเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้นางสาวพีรจิตปัทมสูตรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมเดินหน้าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนเป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทและค้างชำระเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่30กันยายน2566โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมดพร้อมให้เลือกจ่ายปิดจบเพื่อรับส่วนลดเงินต้นสูงสุดร้อยละ50ภายในปีนี้หรือเลือกผ่อนชำระสูงสุด36งวดพร้อมรับส่วนลดเงินต้นร้อยละ30ซึ่งจุดเด่นสำคัญคือการช่วยปรับปรุงประวัติในเครดิตบูโรให้เป็นสถานะปิดบัญชีโดยขั้นตอนใช้เวลาไม่เกิน10นาทีผ่านสายด่วน1443กด6หรือทำรายการด้วยตนเองผ่าน LINE OA ของแซมทั้งนี้โครงการดังกล่าวไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือใช้ระบบนายหน้าใดๆจึงขอเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินโทร1213
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.วันนี้ได้มีมติเห็นชอบปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐกับอิหร่านหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งการปรับลดราคาในครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนด้านพลังงานและค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วยังส่งผลดีต่อการเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีรายรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงวันละ 75.65 ล้านบาท
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองที่หมู่8บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอและจังหวัดตากที่หมู่5บ้านสันป่าป่วยตำบลบ้านนาอำเภอสามเงา ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการสื่อสารในภาวะวิกฤตในระดับรัฐมนตรีที่ช่วยให้มั่นใจว่าอาเซียนจะสามารถตอบสนองต่อภาวะวิกฤตได้อย่างสอดประสานทันท่วงทีและมีการประสานงานที่ดีในโอกาสนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแรกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งหารือถึงมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานการปกป้องความมั่นคงทางอาหารและการประสานงานด้านมนุษยธรรมโดยข้อเสนอบางประการที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือครอบคลุมการกระจายแหล่งที่มาด้านพลังงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังด้านอาหารรวมถึงการเสริมสร้างการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานภายในอาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
2: สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐในการยุติสงครามและยังไม่ได้ให้คำตอบใดๆแก่ฝ่ายสหรัฐขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังคงพิจารณาข้อความต่างๆของสหรัฐผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาทั้งนี้อิหร่านและสหรัฐเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสองฝ่ายโดยข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐมีทั้งสิ้น14ข้อซึ่งรวมถึงการยุติการสู้รบการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการจำกัดโครงการนิวเคลียร์อิหร่านนอกจากนี้ยังกำหนดให้มีช่วงเวลาการเจรจาอย่างน้อย30วันเพื่อแก้ไขประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได
1: ้ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวปีละครั้งเพื่อรำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่2และหลังจากนั้นยังคงทำสงครามกับยูเครนต่อไปเป็นตรรกะที่แปลกประหลาดและไม่สมเหตุสมผลอย่างมากของผู้นำรัสเซียพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่สหรัฐจะสามารถรักษาสันติภาพในยุโรปได้เช่นเดียวกับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐต้องแสดงออกด้วยความยุติธรรมและแข็งกร้าวต่อรัสเซียแถลงการดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศขยายระยะเวลาหยุดยิงกับยูเครนตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่8พฤษภาคมไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ พื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเตือนว่าหากยูเครนโจมตีรัสเซียในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่ง

0: ข่งขันวันที่11พฤษภาคมเวลา 18:30 น.เทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour รายการที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรทีมชาติไทยชุดแชมป์บิลลี่จีนคิงคัพ2026เอาชนะธนัทพรยังโหมด2-0เซต6-4และ6-3มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพัชรินทร์ชีพชานเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ4-6 6-1และ4-0รีไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานผนึกกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมณฑลสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยณัฐกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดณนายบิวเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเต็ดบายวิกเตอร์ระหว่างวันที่12-17พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ

0: หวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.28 เซนติเมตรและเวลา 7:59 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 79 เซนติเมตรและเวลา 17:32 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 92 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35
1: 1 นาทีกับกปท.
2: ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพร้าวเขียนมอม้าสระอะพอพานลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโก
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนกระบวนการผลิตชาตอนที่4กระบวนการผลิตชาที่เริ่มต้นตั้งแต่การเก็บใบชาแล้วนำมาผึ่งและหมักจากนั้นนำเข้าเครื่องคั่วใบชานวดเพื่อขึ้นรูปให้เป็นเม็ดจากนั้นจะต้องนำใบชาไปเข้าเครื่องอบแห้งเพื่อลดความชื้นให้สามารถเก็บไว้ได้นานชาที่ผ่านการอบแล้วจะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายด้วยการคัดเลือกเศษกิ่งก้านออกผ่านเข้าเครื่องคัดเกรดและเครื่องบรรจุปิดผนึกสุญญากาศตามลำดับถือว่าสิ้นสุดกระบวนการผลิตชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่โดยมุ่งเน้นความสำคัญ4ด้านหลักได้แก่ด้านการเรียนการสอนการลดภาระค่าใช้จ่ายการดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางและความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพเฝ้าระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
12: สวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
13: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
12: ค่ะท่านโฆษกคะกระทรวงศึกษาธิการค่ะมีนโยบายเตรียมความพร้อมกับโรงเรียนแล้วก็การเรียนการสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับนักเรียนในช่วงเปิดเทอมนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
13: ครับผมในการทำงานของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับในช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมของนักเรียนนะครับแล้วก็รวมไปถึงการกลับมาสร้างสีสันทางการศึกษากันต่อไปของคุณครูนะครับซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับนำโดยท่านประเสริฐจันทระรวงทองครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้เน้นย้ำในเรื่องนี้เป็นอย่างมากถึงการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งในการเตรียมความพร้อมครับผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่กำลังรับฟังนะครับว่าเราได้มีการเตรียมความพร้อมใน4มิติครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงครับโดยมิติที่1ครับก็เราได้เตรียมในเรื่องของความพร้อมด้านการเรียนการสอนนั่นเองนะครับเพราะว่าการเปิดเทอมก็แสดงว่าการเรียนของโรงเรียนต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องของครูนะครับในเรื่องของห้องเรียนสภาพแวดล้อมต่างๆรวมไปถึงสื่อการสอนที่จะถูกนำมาใช้นะครับก็เป็นข้อสั่งการจากทางกระทรวงที่ให้ทุกๆโรงเรียนนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดนะครับเช่นเดิมจากที่เคยทำอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ที่สำคัญเลยก็คือก่อนหน้านี้ก็จะเห็นข่าวนะครับว่าเราสื่อสารในเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับการเตรียมการเปิดเทอมการศึกษาที่1 นะของปีการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าโดยปกตินะฮะเราก็จะเห็นการจับจ่ายใช้สอยนะฮะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหนังสือเรียนต่างๆซึ่งในปัจจุบันนั้นก็เป็นภาระในเรื่องของค่าของชีพของผู้ปกครองเป็นอย่างมากนะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เลยทำให้ทางเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับมีในเรื่องของการออกมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับอันดับถัดมานะฮะก็คือในเรื่องของการ ดูแลนักเรียนนะครับแล้วก็มีการเน้นย้ำว่านักเรียนของเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรารู้ว่ามีหลากหลายกลุ่มนะฮะมีทั้งกลุ่มที่เป็นนักเรียนเปราะบางนะครับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนนะครับนักเรียนที่ตกหล่นไปจากระบบฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราก็พยายามผลักดันนะครับแล้วก็เร่งการทำงานเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนได้เข้ารับการศึกษาในภาคการเรียนนี้อย่างเท่าเทียมนะครับแล้วก็ในมิติที่4เลยก็ถือว่าเป็นมิติที่เรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาตินะฮะก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้เองนะครับก็ทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้เน้นย้ำนะฮะถึงในเรื่องของความปลอดภัยในอาคารนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเซฟตี้ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภัยคุกคามในรูปแบบอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในสถานศึกษานะครับซึ่งทั้ง4มิติตรงนี้ครับก็จะเป็นการแสดงเห็นถึงความพร้อมว่าถึงช่วงเวลาของการเปิดเทอมแล้วนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงก็เน้นย้ำแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
12: ค่ะก็มีทั้ง4ด้านเลยที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนโรงเรียนนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่มีหัวข้อหนึ่งค่ะท่านโฆษกคะอยากให้ท่านโฆษกลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการลดภาระค่าของชีพผู้ปกครองและนักเรียนทราบว่ามีเจ็ด มาตรการเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
13: จริงๆเรื่องของมาตรการการลดค่าครองชีพเนี่ยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอเรียนผู้ฟังทุกท่านว่าเนื่องจากสถานะเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีความผันผวนแล้วก็มีในเรื่องของวิกฤตพลังงานเข้ามาด้วยนะครับเลยทำให้เวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะผู้ที่ต้องซื้อสิ่งของจำเป็นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการคิดถึงความราคาหรือว่าในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งานนะครับก็เลยทำให้ทางกระทรวงเนี่ยครับก็เลยได้ออกเจ็ดมาตรการเร่งด่วนนะครับเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับโดยสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของการลดหรือผ่อนผันค่าบำรุงการรักษาค่าบำรุงการศึกษานะครับขออภัยก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่กระทรวงสามารถทำได้ในกรอบของเราเองนะครับก็คือในเรื่องของการผ่อนผันสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็ในเรื่องถัดมาก็เป็นในเรื่องของการยืดหยุ่นในเครื่องแบบชุดนักเรียนหรือว่าชุดเฉพาะอย่างเช่นชุดลูกเสือนะครับซึ่งชุดลูกเสือนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงนะครับเพราะว่าเป็นชุดที่เป็นยูนิฟอร์มเฉพาะแล้วก็มีอุปกรณ์หลากหลายชิ้นนะครับฉะนั้นการที่จะให้นักเรียนแต่งตัวเพื่อไปเรียนในวันดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายหลายจุดนะฮะก็เลยทำให้ทางเราก็เลยมองว่าตรงไหนที่ทางโรงเรียนเห็นควรปรับลดช่วยเหลือกับนักเรียนได้ก็จะดีมากๆในเรื่องของการลดค่าของชีพนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นในเรื่องของการลดการใช้อุปกรณ์ที่สร้างภาระค่าใช้จ่ายเกินจำเป็นนะครับเรื่องสื่อการสอนเรื่องของอุปกรณ์ใดๆที่อาจจะไม่ได้จำเป็นต่อการเรียนมากนักก็อาจจะให้ลดในเรื่องของการซื้อตรงนี้ไปนะครับการงบหนังสือเสริมครับที่นอกเหนือจากหลักสูตรหลักนะฉะนั้นจริงๆตัวหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมนะฮะในหลายๆบทเรียนอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะ เรียนรู้ด้วยสื่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์นั้นก็อาจจะต้องเว้นในช่วงนี้ก่อนนะครับรวมไปถึงครับการปรับลดกิจกรรมที่มีการเก็บเงินเพิ่มนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาเปิดเทอมไปสักพักก็จะมีเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เข้ามานะครับแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยบางครั้งก็ต้องมีการใช้จ่ายของนักเรียนนะครับเช่นค่ากิจกรรมหรือค่าใดๆก็ตามฉะนั้นตรงนี้เราก็จะขอให้มีการผ่อนปรนในเรื่องของกิจกรรมที่ต้องใช้รายจ่ายเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงการลดการมอบหมายโครงงานที่มีต้นทุนสูงนะครับก็จะเห็นว่าโดยปกติเนี่ยการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีกิจกรรมการเรียนในวิชาเองก็ตามหรือนอกวิชาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการศึกษาวิจัยของนักเรียนฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาอยู่บนเนื้องานหรือชิ้นงานที่เราไม่ต้องลงทุนในการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจากที่พวกเราทุกคนก็ได้ผ่านช่วงวิกฤตของการเปลี่ยนผ่านในยุคที่เข้ามาใช้ เทคมากขึ้นแล้วนักเรียนคุณครูก็ใช้เทคทุกวันอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราใช้เทคตรงนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองค่าวัสดุค่ากระดาษหรือค่าเอกสารได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น7มาตรการที่ออกแล้วก็ครอบคลุมในทุกๆกิจกรรมนะครับในทุกๆชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคนครับ
12: ค่ะก็คาดว่าทั้ง7มาตรการนี้จะช่วยลดภาระผู้ปกครองได้นะคะ
13: ใช่ครับ
12: ค่ะท่านโฆษกคะแล้วเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาล่ะคะทั้งเรื่องจากภัยคุกคามทุกรูปแบบเลยทั้งจากภายนอกโรงเรียนหรือว่าภายในโรงเรียนเนี่ยเช่นการหลอกลวงการบูลลี่หรือการคุกคามทางเพศเนี่ยตรงนี้มีการเน้นย้ำไปกับโรงเรียนอย่างไรบ้างคะ
13: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงได้เหมือนเป็นวาระพูดคุยทุกวันเลยนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ เราต้องการที่จะจัดการให้เด็ดขาดนะครับแล้วก็เราไม่อยากเห็นในเรื่องของความรุนแรงหรือความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับสถานที่ที่เรียกว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกรูปแบบนะครับล่าสุดครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะได้มีการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพนักเรียนครูขึ้นมาอันนี้ผมอยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังก่อนเลยว่าเรามีความจริงจังอย่างมากครับจากสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาข่าวทั้งในโลกออนไลน์หรือข่าวในชุมชนที่เห็นความรุนแรงหรือว่าความการคุกคามภายในโรงเรียนเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องฉะนั้นเราต้องการที่จะระงับตรงนี้นะครับซึ่งก็ได้ทราบว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยอัครนันท์ การกิตตินันท์นะครับเป็นท่านที่รับผิดชอบในศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ตรงนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในตัวของสถานศึกษาเองนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าการเปิดเทอมปี2569ในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็สังคมไทยได้อย่างมากขึ้นว่าตัวกระทรวงเองนั้นได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศนะครับบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งนะครับภัยออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็จริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาครับจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งนะครับเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
12: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านครูโศกนะคะฝากถึงครูอาจารย์และผู้ปกครองค่ะก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์หน้า
13: สำหรับสิ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทร์ท่ารวงทองนะครับอยากจะสื่อสารผ่านไปยังพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกๆท่านทั่วประเทศไทยนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเราทำงานกันอย่างหนักเราทำงานกันบนความต้องการที่อยากจะเห็นคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ปลอดภัยและเราต้องการให้นักเรียนนั้นได้เรียนในสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและในหลักสูตรที่มีคุณภาพครับตอนนี้ทางกระทรวงก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับทำงานกันอย่างต่อเนื่องบูรณาการทุกหน่วยงานเลยก็ว่าได้นะครับที่อยากจะให้เด็กไทยทุกคนนั้นได้รับสิทธิ์ในการศึกษาครับเพราะว่านักเรียนไทยทุกคนเยาวชนไทยทุกคนนะครับเขาคืออนาคตของประเทศไทยทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเศรษฐานะอย่างไรนักเรียนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านถ้าเราคาดหวังว่าระบบการศึกษาไทยจะมีครูที่ดีมีเด็กที่มีคุณภาพแล้วสังคมที่เข้มแข็งนะครับผมคิดว่าในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการพัฒนาเด็กนั้นคงไม่ได้เป็นแค่บทบาทความรับผิดชอบของคุณครูเพียงเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันคือความรับผิดชอบร่วมของสังคมรอบข้างของทางโรงเรียนเองแล้วก็รวมไปถึงในแต่ละพื้นที่เองนะครับเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาไทยเนี่ยมีจุดแข็งที่ดีมากๆแล้วก็นักเรียนไทยเนี่ยเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกๆท่านนะครับได้มามีส่วนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างระบบการศึกษาที่ดีแล้วก็ปลดล็อกปัญหาต่างๆที่ผ่านมาให้จบในปัจจุบันให้ดีที่สุดครับ
12: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านโฆษกตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
14: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
15: สวัสดีครับผมดร.ณัฐ ดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
14: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์เร่งพัฒนากำลังคนสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: ข้อข่าวเล่าประเด็น
19: ท่ามกลางโลกยุคดิจิทัลที่หมุนไปอย่างรวดเร็วภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของไวรัสในคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นวาระระดับชาติที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาลและเงินในกระเป๋าของประชาชนพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการรับมือที่ประเทศไทยกำลังเผชิญทั้งขบวนการสแกมเมอร์ที่การหลอกลวงประชาชนออนไลน์ยังคงมีสถิติสูงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มควบคุมได้ดีขึ้นจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนการโจมตีระบบภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือน
20: คือเรื่องของคนถูกหลอกครับพวกสแกมเมอร์แล้วก็เรื่องของการโจมตีแฮกกิ้งต่างๆและซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็เรื่องของข้อมูลข่าวสารปลอมนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในเรื่องแรกดีขึ้นแนวโน้มในเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่จะไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยที่เรามองว่ามันควบคุมได้ในอนาคตเดี๋ยวมันจะมีรูปแบบการโจมตีใหม่ๆเข้ามามันจะมีระบบใหม่ๆไหมและระบบใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้เฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเพียงพอก็อาจจะมีโอกาสได้อีกที่มันจะถูกโจมตี
19: ดังนั้นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่การมีกฎหมายที่เข้มงวดแต่คือคนเพราะการจะมีระบบที่เข้มแข็งและไปให้ถึงจุดนั้นต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นที่มาของหลักสูตร Exclusive CISO ที่ไม่ได้เน้นเพียงการแค่สอนทักษะเทคนิคเหมือนนักรบไซเบอร์ทั่วไปแต่เน้นการสร้างผู้บริหารที่เข้าใจทั้งเป้าหมายองค์กรและข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปอย่างปลอดภัยและยั่งยืนผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารในหลายภาคส่วน
20: หลักสูตร Exclusive CISO เนี่ยครับเป็นความมุ่งหวังของประเทศเพราะว่าในตอนที่เรามีกฎหมายมีพรบ.ออกมาเนี่ยนะครับเรากำหนดได้แค่ว่าเราอยากไปถึงไหนแต่ในการจะทำให้มันได้ผลลัพธ์จริงเนี่ยมันต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้กับหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานเนี่ยนะครับทำยังไงจะให้ถึงหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานที่มันสำเร็จแล้วมันปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนหลักสูตรนี้ครับก็คือการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับในการที่จะเข้าใจเป้าหมายองค์กรตนเองแล้วการที่จะทำให้มันถึงผลลัพธ์แล้วก็ดูแลปกป้องข้อมูลสวัสดิการบริการเพื่อพี่น้องประชาชนด้วย
19: ดังนั้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไม่ใช่แค่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นภารกิจร่วมกันที่ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยนโยบายรัฐที่ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดคือผู้นำที่พร้อมจะปรับตัวและเข้าใจภัยคุกคามในโลกอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไทยในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงนันนภาแสงตุ้มรายงานรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาข้าวทั้งระบบและราคาข้าวตกต่ำเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทยแต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกในประเทศกลับต้องเผชิญวิกฤตต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นและราคาผลผลิตที่ไม่เสถียรตามกลไกตลาดโลกอีกทั้งยังขาดแคลนเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินสะสมและสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นให้กับเกษตรกรจากปัญหาดังกล่าวสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้จัดการประชุมสามัญประจำปีขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเกษตรกรจาก57จังหวัดเข้าร่วมเพื่อสะท้อนปัญหาการปลูกข้าวและยื่นข้อเสนอต่อภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรับมือและขับเคลื่อนแผนงานนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยยอมรับว่าสิ่งที่ชาวนากำลังเผชิญคือวิกฤตราคาพลังงานราคาปุ๋ยการบริหารจัดการแหล่งน้ำและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนการผลิตข้าวที่ชาวนายังคงต้องแบกรับจึงอยากให้ภาครัฐใช้ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอ4มาตรการเร่งด่วนได้แก่การพยุงราคาข้าวเปลือกไม่ให้ต่ำกว่าต้นทุนการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยและพลังงานการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงกับตลาดและการบริหารจัดการน้ำรองรับความเสี่ยงภัยแล้งเพื่อให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
21: เกษตรกรนี่แบกรับภาระเนี่ยทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งน้ำมันเนี่ยเยอะและราคาข้าวก็ลงวันนี้เหลือ 5,000 กว่าบาทเองวันหน้า 5,000 6,000 ไม่ขึ้นเลยวันนี้ว่าชาวนาเราจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าแบกรับภาระเยอะมากมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าไปไม่ไหวเนี่ยเพราะว่านี่ถึงก็เยอะแยะอย่างเงี้ยถ้ามันวิกฤตแบบนี้เขาสู้ไม่ไหวอ่ะเขาก็คงจะอยู่ไม่ได้
2: การประชุมดังกล่าวยังมีผู้แทนจากรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับฟังปัญหาของเกษตรกรเช่นกันประกอบด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวและนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรว่าภาครัฐจะเข้ามาดูแลข้าวทั้งระบบและจะนำข้อเสนอของชาวนาไปจัดทำนโยบายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขณะที่ปัญหาด้านราคาข้าวตกต่ำมั่นใจว่าจะดีขึ้นเพราะการทำงานของรัฐบาลจะมีความร่วมมือตั้งแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นต้นทางการผลิตกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นปลายทางของการตลาดและตั้งเป้าราคาข้าวขาวเกี่ยวสดในปีนี้จะต้องขายให้ได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทต่อตันซึ่งปัจจุบันราคาข้าวขาวเกี่ยวสดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทต่อตันซึ่งหากขับเคลื่อนโครงการข้าวปราณีสำเร็จเชื่อว่าในอนาคตราคาข้าวจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอน
22: ทางสมาคมเองก็มีข้อแนะนำข้อเสนอให้รัฐบาลนำไปเราก็จะรับไปแล้วก็พยายามจะดูว่าเราสามารถจะตอบสนองได้อะไรอย่างไรในส่วนที่เราทำในปัจจุบันนี้ก็คือว่าถ้าระยะสั้นเร่งด่วนก็คือไปซื้อซับออกมาซื้อนำตลาดทำราคาสูงเพื่อที่จะทำให้เราได้ราคาให้ดีที่สุดในระยะกลางก็คือต้องมาเน้นในเรื่องของการทำข้าวแปรรูปข้าวประณีตนะคะทำให้มันมีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นระยะยาวก็ต้องมาทำเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตถามว่าครั้งนี้จะต่างกับครั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็คือว่านโยบายของรัฐปีนี้ค่ะเราทำงานกันเป็นระบบคลัสเตอร์เราสังเกตเห็นว่าเราจะไม่ได้ทำงานกันต่างคนต่างทำตอนนี้ที่เราทำคือเราคุยกันก่อนเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้นี้ไปมอบให้กับชาวนาได้โดยตรง
2: จากเสียงสะท้อนของภาคเกษตรกรและท่าทีการตอบรับข้อเรียกร้องของหน่วยงานภาครัฐเชื่อมั่นว่าข้อเสนอของเกษตรกรจะนำไปสู่การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมจะทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่สะสมมาอย่างยาวนานเบาบางลงสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน

0: กฎกระทรวงใหม่ออกแล้วให้เปลี่ยนสีเครื่องแบบตำรวจเป็นสีน้ำเงินแกมเทาจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการร่างกฎกระทรวงใหม่เป็นเพียงการรวบรวมเครื่องแบบทั้ง60ชุดให้เป็นระบบตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2565โดยสำนักงานกฎหมายและคดีได้ร่างกฎกระทรวงรวบรวมเครื่องแบบทุกชนิดที่ใช้ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเครื่องแบบปกติ18ชุดและเครื่องแบบพิเศษ42ชุดรวม60ชุดโดยยังคงใช้สีกากีพระราชทานสนว.01เช่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้สีน้ำเงินแกมเทาแต่อย่างใดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ www.royalthaipolice.go.TH หรือโทรสายด่วน1599เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569แรม7ค่ำเดือน6ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปาริสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปาริสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศและอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถติดตามได้ก็คือทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะทีมงานทีมช่างเทคนิคโดยคุณสายชนมีซังค่ะและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีวันนี้ประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายและดูแล Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณอกรสินพิทักษ์ค่ะ
1: ครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับฟ้าฝนนะครับก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับลากยาวไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนะครับ2-3วันนี้นะครับจับตานะครับก็มีหลายจังหวัดฮะ60จังหวัดนะฮะเว้นไว้ประมาณ16จังหวัดเท่านั้นนะ
2: เกือบทั้งประเทศนะคะ
1: นะฮะก็ต้องรับมือวิกฤตฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะครับ60จังหวัดเหนืออีสานกลางกรุงเทพโดนกันหมดนะฮะฝนฟ้าคะนองถล่มนะครับลมกระโชกแรงก็ลากยาวถึง10พฤษภาคมนี้นะครับเพราะความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมในประเทศไทยนะครับแม้กรมอุตุนิยมวิทยายังไม่ประกาศว่าเข้าสู่หน้าฝนนะครับแต่ว่าก็ต้องเตรียมตัวรับมือกันนะครับเรื่องของฟ้าฝนนะครับที่ช่วงนี้เนี่ยก็มากขึ้นนะฮะก็เป็นทุกข์ของคนกรุงเทพก็คือรถติดแต่ว่าของคนต่างจังหวัดเนี่ยในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากหรือเคยเกิดอุทกภัยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ฟังข่าวจากทางการอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดสงขลาพื้นที่จังหวัดเชียงรายแม่สายในพื้นที่ต่างๆนี้นะครับต้องฟังข่าวจากทางการอย่างใกล้ชิดช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทิศทางข่าววันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีฮะเดินทางถึงเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วนะครับเพื่อร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะครับถือว่าเป็นการประชุมไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมีการพูดคุยกับทางกัมพูชาด้วยไทยกัมพูชาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยมีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นตัวกลางนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงบรรยากาศเหล่านี้กันเรื่องพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านนะครับจับตามองและจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับในวันที่11ถึง12พฤษภาคมก็คือวันจันทร์กับวันอังคารหน้านี้เองนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะฮะถ้าศาลรับคำร้องหรือมีคำวินิจฉัยในทางลบเนี่ยก็อาจส่งผลกระทบความต่อเนื่องมาตรการเยียวยาประชาชนที่รัฐบาลได้วางแผนเอาไว้นะฮะเรื่องของวิกฤตแม่น้ำกกลืมกันไปหรือยังนะครับเดี๋ยวเราจะมารื้อฟื้นเรื่องราวเหล่านี้กันเรื่องวิกฤตเด็กเกิดน้อยและคลอดก่อนกำหนดนะฮะเชื่อไหมครับปัจจุบันเนี่ยมีเด็กเกิดก่อนกำหนดเป็นจำนวนมากคลอดก่อนกำหนดว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะเอาภาษาถูกๆนะคลอดก่อนกำหนดเป็นจำนวนมากนะฮะสาเหตุเพราะอะไรกรมอนามัยก็จะออกมาชี้แจงความชอบธรรมของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเมื่อวานก็มีการถกในสภานะครับว่าตกลงแล้วมันมีความจำเป็นเร่งด่วนมากน้อยแค่ไหนรวมถึงความโปร่งใสในการกลั่นกรองเนี่ยทำไมต้องออกมาเป็นพรก.มีบทบังคับใช้ทั้งที่กลไกในสภาสามารถดำเนินการไปได้อยู่อภิมหาโปรเจกต์เมกะโปรเจกต์แลนด์บริดจ์นะฮะตอนนี้ก็มีการเหมือนเบรกยับยั้งอารมณ์ในสังคมไปที่เรียบร้อยแล้วนายกก็บอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา ในการตั้งคณะกรรมการนะครับเพื่อดูเรื่องของความโปร่งใสของโครงการและก็ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนะครับนี่คือประเด็นต่างๆหลักๆที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมด้วยคุณธนนท์ชาญวีรกูลนะครับแล้วก็คุณธนนท์ชาญวีรกูลนะครับภริยาและคณะนะครับก็เดินทางถึงท่าอากาศยานฐานทัพอากาศนะครับก็มีพลจัตวาเบนิโตเอ็นอีบูเอ็นเมืองเซบูนะครับประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วนะครับเมื่อเวลา 16:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงนะครับเพื่อ ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะครับ 7-9 พฤษภาคมนี้ก็มีคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานร่วมคณะไปพูดคุยในครั้งนี้ด้วยนะครับโอกาสนี้ฟิลิปปินส์นะจัดการต้อนรับอย่างสมเกียรตินะครับก่อนที่นายกและคณะจะเดินทางไปยังโรงแรมดุสิตธานีมักตันเซบูนะครับซึ่งเป็นสถานที่พักที่ทางฟิลิปปินส์เจ้าภาพจัดเตรียมเอาไว้ให้ภารกิจวันแรกวันนี้เนี่ยก็ช่วง 18:00 นก็จะมีการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชานะครับหลังจากนั้นช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
2: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะอย่างที่คุณสมพลบอกก็คือช่วงประมาณ 18:00 นะคะตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลเข้าร่วมประชุมหารือ3ฝ่ายด้วยกันร่วมกับทางสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและคุณเฟอร์เดนานด์มาโคสจูเนียร์นะคะประธานาธิบดีฟิลิปปินส์หารือสถานการณ์ไทยกัมพูชาค่ะซึ่งฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ริเริ่มจัดการประชุมนะคะที่โรงแรมชังกีรามักตันที่เซบูแล้วก็มีการแถลงข่าวร่วมหลังการหารือเสร็จสิ้นนะคะซึ่งท่านนายกก็ได้ขอบคุณทางประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่มีการเริ่มการจัดการประชุมครั้งนี้ค่ะพร้อมกับเปิดเผยว่ามีการหารือกับทางนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างสร้างสรรค์มุ่งมองไปข้างหน้านะคะโดยการหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มีความหมายถือเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันร่วมกันถึงความมุ่งมั่นต่อการเจรจาแล้วก็การรักษาสันติภาพค่ะซึ่งท่านนายกกล่าวว่าไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันในหลายมิตินะคะความขัดแย้งเนี่ยนำมาซึ่งความสูญเสียแล้วก็ความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายค่ะก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสันติภาพดังนั้นก็ถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันมองไปข้างหน้าแล้วก็เปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ซึ่งต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจแล้วก็มุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามความท้าทายนี้นะคะซึ่งในโอกาสนี้ค่ะไทยและกัมพูชาเห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันนะคะเพื่อจะทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมและสามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูในความไว้วางใจนะคะแล้วก็ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งซึ่งไทยและกัมพูชาเองจำเป็นจะต้องเดินหน้าไปด้วยกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปในทิศทางเดียวกันนะคะพร้อมระบุว่าในระหว่างการดำเนินการทั้งสองฝ่ายควรสื่อสารโดยตรงมากขึ้นในทุกระดับเพื่อลดช่องว่างความเข้าใจของกันและกันนะคะรวมถึงการแสวงหาแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ด้วยส่วนในประเด็นเรื่องของเขตแดนทางบกและทางทะเลนะคะท่านนายกได้เสนอแนวทางในการหารือเพื่อเดินหน้าจัดการกับประเด็นดังกล่าวบนพื้นฐานความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีค่ะซึ่งตอนท้ายในการหารือนะคะก็ท่านนายกบอกว่าถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่จะเอื้อต่อสันติภาพและความร่วมมือของภูมิภาคค่ะพร้อมกับยืนยันว่าไทยเราทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานความเข้าใจที่ดีความเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะ
1: ครับจำได้ไหมครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยสมัยที่มาเลเซียเนี่ยเป็นประธานอาเซียนอันวาอิบราฮิ
2: ม
1: นายกมาเลเซียนะครับก็ได้มีการเชื้อเชิญประเทศไทยกับกัมพูชาที่ตอนนั้นมีปัญหาการค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแล้วก็มาเลเซียเนี่ยก็ในฐานะประธานอาเซียนเนี่ยก็เสนอตนเองเป็นตัวกลางนะครับในการที่จะให้ไทยและกัมพูชาเนี่ยมาทำปฏิญญาที่เราเรียกกันว่าปฏิญญาโกลลัมเปอร์นะครับให้มีเรื่องของการหยุดยิงและผ่อนคลายความตึงเครียดบริเวณชายแดนลงนะครับตอนนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็มาด้วยตอนนั้นยังไม่มีเรื่องตะวันออกกลางยังไม่มีเรื่องอะไรนะครับตอนนั้นก็ทำให้การ พูดคุยระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยมีบรรยากาศที่ดีขึ้นและมิติในการสู้รบเนี่ยก็ลดลงนะครับความขัดแย้งก็ดูลดลงหลังจากที่มีการเซ็นปฏิญญาที่มาเลเซียนะครับอันนี้คือฉากหน้าส่วนในพื้นที่เนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยอันนั้นก็สุดแท้แต่นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยในพื้นที่เนี่ยเรื่องของเสียงปืนหรือว่าความไม่สงบเนี่ยก็ถือว่าลดลงตั้งแต่ครั้งที่ไปคุยกับมาเลเซียในครั้งกันที่มาเลเซียในครั้งนั้นนี่คืออีกหนึ่งเวทีเป็นครั้งที่สองที่มีตัวกลางในการเจรจาก็คือประธานอาเซียนคนใหม่ก็คือทางด้านของฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการคุยกันสามฝ่ายสิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ยก็คือว่าการที่ไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีข้อขัดแย้งกันในหลากหลายเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของสองประเทศอีกต่อไปแล้วนะฮะการคุยกันสองฝ่ายเนี่ยในระดับผู้นำประเทศเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะตอบโจทย์สำหรับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาได้จะต้องมีประเทศตัวกลางในประเทศอาเซียนเท่ากับว่าถ้ามองแล้วเนี่ยอาเซียนเนี่ยให้ความสำคัญกับไทยและกัมพูชาและประเทศในอาเซียนเป็นอย่างมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมองว่าการประชุมในครั้งนี้ครั้งที่48อาเซียนซัมมิตหรือว่า การประชุมสุดยอดอาเซียนไม่ใช่แค่การประชุมเป็นวาระ สำคัญเท่านั้นนะครับแต่เป็นหมุดหมายในการขยับตัวของไทยและกัมพูชาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เป็นการริเริ่มหารือเป็นครั้งที่2แล้วนะครับไม่ใช่ริเริ่มแต่ว่าเป็นการหารือครั้งที่2ที่เป็นการคุยกัน3ฝ่ายสะท้อนให้เห็นเรื่องของปัญหาความขัดแย้งเขตแดนเนี่ยไม่ใช่เรื่องของ2ประเทศอีกต่อไปจะเป็นเรื่องของผลรวมความมั่นคงนะฮะในประเทศอาเซียนด้วยนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือจุดร่วมเนี่ยในเรื่องของดินแดนทางบกแล้วก็ทางทะเลเนี่ยที่ใช้วิธีการพูดคุยแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยดูแล้วเนี่ยกัมพูชาและไทยเนี่ยมองแล้วยังไม่ให้ความไว้วางใจฝ่ายตรงข้ามเต็มร้อยนะครับเราก็ไม่มั่นใจในกัมพูชากัมพูชาก็ไม่มั่นใจในประเทศเราเหมือนกันดังนั้นจึงต้องมีตัวกลางในการที่จะคุยกันแต่แน่นอนฮะจบในวันเดียวเป็นไปไม่ได้ต้องมีแนวทางแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็จะต้องมีการทำลิสต์มาตรการนะครับเป็นaction plan หรือแผนปฏิบัติการไม่ใช่วาทกรรมทางการเมืองที่ต่างฝ่ายต่างพูดคนนั้นพูดอย่างหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็พูดอีกอย่างหนึ่งนะครับคนหนึ่งก็ปล่อยเฟกนิวอีกคนหนึ่งก็มีวาทกรรมทางการเมืองภาพแบบนี้เนี่ยจะลดลงเพราะจะมีการทำ action plan หรือว่าเป็นแผนปฏิบัติการและลิสต์ต่างๆว่าหลังจากเจรจากันเสร็จแล้วเนี่ยคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการดำเนินอย่างไรต่อไปอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความจริงใจของทั้งสองประเทศนะครับในการที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้พูดคุยกันครับนี่คือสรุปเรื่องของการพูดคุยในเวทีอาเซียนเมื่อวานนี้สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนซัมมิตครั้งที่48ที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์ครับ
2: ค่ะไปติดตามเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ตอนนี้เขารวมเอาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนละครึ่งพลัสเดิมเนี่ยเอามารวมกันแล้วในโครงการเดียวกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยในรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเป็นโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพรูปแบบใหม่รวมเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนละครึ่งเข้าด้วยกันพร้อมกับนำเทคโนโลยีนะคะ AI เสริมศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งแพลนในการเปิดลงทะเบียนนะคะทั้ง2ระบบเนี่ยถ้าเข้าครม.ทันนะคะ19พฤษภาคมแล้วมีการขออนุมัติออกมาก็น่าจะได้ลงทะเบียนพร้อมกัน25พฤษภาคมนี้นะคะก่อนจะเริ่มใช้สิทธิ์จริงคือ1มิถุนายนเดือนหน้าซึ่งจะแบ่งการใช้จ่ายเนี่ยเป็น2เฟสด้วยกันนะคะเฟสละ2เดือนจำนวน 2,000 บาทก็คือรวม2เฟสเป็น 4,000 บาทนะคะส่วนจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์นะคะตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดเอาไว้หัวใจสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็คือการรวมฐานข้อมูลของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนละครึ่งเข้าไว้ด้วยในระบบเดียวกันทั้งจำนวนผู้ได้สิทธิ์แล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดด้วยซึ่งร้านค้าเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ 1.4 ถึง 1.5 ล้านแห่งทั่วประเทศนะคะที่จะได้รับประโยชน์โดยไม่ต้องจัดแยกการจัดการสิทธิ์ของลูกค้าทั้ง2ระบบส่วนการกำหนดวงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้เป็นคนละครึ่งเดิมนะคะวางแผนโครงการ2ช่วงช่วงละ2เดือนรวมเป็น4เดือนก็คือเดือนละ 1,000 บาท นะคะก็จะเริ่ม2เดือนแรกก่อน 2,000 บาทต่อคนนะคะจากนั้นก็จะค่อยๆพิจารณาต่อยอดระยะเวลาเพิ่มเติมอีก2เดือนตามความจำเป็นแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจด้วยซึ่งรัฐบาลนะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งระบบนะคะในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมก็ตั้งเป้าไว้ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะ25พฤษภาคมนี
1: ้
2: นะคะทั้งในส่วนของคนละครึ่งแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่พร้อมกันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาจะมีการลงทะเบียนใหม่แล้วก็น่าจะมีคุณสมบัติออกมาใหม่ด้วย
1: นะคือเส้นของคนจนเนี่ยคือรายได้นะฮะไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
2: ใช
1: ่มั้ยฮะก็คือเรื่องของตัวเลขตรงเนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแล้วก็จะทำให้ผู้ที่เคยมีสิทธิ์หรือยังไม่มีสิทธิ์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปแน่นอนพูดง่ายๆคือกำหนดเส้นเงินของคนจนนั่นแหละว่าระดับไหนคือคนที่จนนะครับแหมขออนุญาตใช้คำนี้นะครับคือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถ้าจะเอาคำนิยามแล้วเนี่ยก
2: ็
1: คือคนจนที่สุดในประเทศที่และที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือนะครับเบื้องต้นเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่13ถึง16ล้านกว่าคนนะฮะเดี๋ยวดูรอบนี้เนี่ยว่าจะมีอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
2: ค่ะซึ่งเกณฑ์คุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะก็โครงการนี้อย่างที่คุณสมพลบอกคือผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีโดยจะพิจารณาเกณฑ์ด้านทรัพย์สินนะคะประกอบด้วย1บุคคลเนี่ยจะได้รับสิทธิ์เพียง1ประเภทนะโดยระบบตรวจสอบเขาจะจับคู่ข้อมูลจากฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังนะคะร่วมกับมหาดไทยส่วนกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือวงเงินเท่ากันจากเดิมเนี่ย300บาทต่อเดือนเขาจะเติมให้700เป็น 1,000 บาทเท่ากับคนละครึ่งนะคะก็เป็นรูปแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างคนละครึ่งเนี่ยเขาจะปรับเป็น 60-40 แล้วรัฐออกให้ 60% แล้วก็เราจ่ายเองอีก 40% นะคะก็คือทั้ง2กลุ่มนี้เนี่ยเงินเท่ากัน1เดือนที่ได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวเขาจะปรับเกณฑ์ใหม่เผื่อว่าใครที่ไม่เข้าเกณฑ์ตั้งแต่ตอนแรกนะแล้วก็อาจจะตกหล่นในสิทธิ์ที่จะสามารถใช้สิทธิ์ได้เนี่ยเขาก็จะดูแลตรงนี้นะก็จะได้ปรับให้เข้ากับสิทธิ์ที่ตัวเองเนี่ยควรจะได้รับหรือถ้าใครบางคนเลยเส้นคนจนมาแล้วก็ยังได้รับคนละครึ่งอยู่สามารถลงทะเบียนได้นะคะ
1: คือสิทธิ์ที่จะไม่ซ้ำซ้อนกันใครได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์จะได้ไทยช่วยไทยคนละครึ่ง plus ใครได้คนละครึ่ง plus ก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ซ้ำซ้อนเนี่ยในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าอย่างนั้นเถอะคำถามคือวงเงินตรงนี้เนี่ยที่ได้เนี่ยเท่ากันหรือเปล่า
2: เท่ากัน
1: นะครับก็คือเท่าไหร่
2: 4,000 บาท
1: นะครับอันนี้ก็เท่าเทียมกันแล้วก็ไม่เป็นการซ้ำซ้อน
2: อ
1: ันนี้ทางคลังเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
2: ถูกต้องค่ะก็อย่างที่บอกนะช่วงเฟสแรกเนี่ยเขาจะเริ่มก่อน2เดือนนะคะ2เดือนเฟสแรกถ้าทันช่วงพฤษภาคมนี้ที่ลงทะเบียนเนี่ยก็จะเป็นมิถุนายนกรกฎาคมเฟสแรกก่อนเดือนละ 1,000 บาทแล้วก็อาจจะพิจารณาต่อในเฟสที่2อีก2เดือนนะ 2,000 บาทถูกต้องนะคะ
1: ก็วันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะฮะอีกประมาณ2สัปดาห์เศษๆนะฮะอันนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างฮะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช่มั้ย
2: ลงทะเบียนใหม่วันจันทร์
1: แอปเป๋าตังค์นะฮะไม่แน่ใจว่าจะต้องลงทะเบียนใหม่มั้ยเพราะว่าในอันนี้พูดถึงในส่วนของคนละครึ่ง plus

0: ทั่วถึงนะครับไม่ได้ทั่วถึงไม่ได้กระจายการเยียวยาให้ทั่วถึงและคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจะดูแลเขายังไงน
1: ะ
0: คนไม่มีสมาร์ทโฟนจะดูแลเขายังไงจะต้องให้เขาไปต่อคิวที่ธนาคารเหมือนเมื่อก่อนหรือแล้วก็จะต้องให้เขาเนี่ยรอและบางคนก็ไม่ได้สิทธิ์แบบนั้นหรือตรงนี้จะต้องให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปออกแบบเพราะตรงนี้มันคือเพนพอยต์เดิมจ
1: ุ
0: ดเจ็บในดวงใจเดิมที่มันเคยเกิดขึ้นที่มีคนไปรอหน้าธนาคารแล้วปรากฏว่าสิทธิ์เต็มพอดีนะครับแล้วเขาก็อยากจะได้สิทธิ์แล้วเขาก็เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนคือประชาชนเนี่ยถ้าถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนกันทั่วหน้านะจากวิกฤตตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ถ้ารัฐบาลบอกว่าจะกระจายเงินให้ทั่วถึงเนี่ยมันก็จะต้องเป็น 50-60 ล้านคนนะครับที่จะต้องได้อานิสงส์เท่าเทียมกันน
1: ี่
0: คือความเท่าเทียมกันในเรื่องของระบบเศรษฐกิจแล้วก็กฎหมายและถ้าเกิดใครมาก่อนได้ก่อนใช้กติกาเดิมเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่ประชาชนบางส่วนเนี่ยเขาต้องการนะครับเพราะว่าคนที่มาก่อนได้ก่อนเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่รับความเดือดร้อนที่สุดหรือเดือดร้อนจริงก็ได้นะครับอันนี้คือมุมมองอีกฝากฝั่งหนึ่งแต่เชื่อว่าก็จะต้องมีการปรับกติกาตรงนี้ในอนาคตนะครับแต่แน่ๆก็คือไทม์ไลน์ที่ได้บอกเอาไว้ว่า25พฤษภาคมเริ่มลงทะเบียนนะครับก็ดูว่า2สัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะถึงวันนั้นเนี่ยนะครับจะมีกติกาอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งเกิดได้ตลอดนะครับสำหรับกติกาตรงนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวงเงินหร
1: ือ
0: เงื่อนไขกติกาเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับแน่นอนฮะก็จะต้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนก่อนที่จะมีการลงทะเบียนกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก่อนที่จะเดินทางไปฟิลิปปินส์นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามเรื่องของการออกพระราชกำหนดหรือพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทนะครับว่าท่านนายกมีมุมมองอย่างไรนะครับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการล่ารายชื่อนะครับยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือมีการล่ารายชื่อ1ใน5ของส.ส.1ใน5ของส.ส.ก็คือ100ท่านนะครับซึ่งเสียงของฝ่ายค้านมันเพียงพออยู่แล้วนะครับแน่นอนแหละก็เตรียมที่จะยื่นอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองฮะท่านนายกก็บอกว่าพรก.ตรงนี้นะครับลงนามและทูลเกล้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาหลายรัฐบาลนะฮะรวมถึงกลุ่มการเมืองออกมาคัดค้านก็เคยดำเนินการในลักษณะนี้แหละเพียงแต่ใช้ชื่อโครงการที่แตกต่างกันไปรัฐบาลชุดนี้ใช้ชื่อโครงการไทยช่วยไทยโดยทำตามสิ่งที่สัญญากับประชาชนและดำเนินการตามนโยบายที่แถลงกับประชาชนนี่เจตนารมณ์สุจริตรูปแบบการกู้ใช้รูปแบบกู้เงินสกุลบาทไม่ใช่กู้เงินสกุลการสกุลต่างประเทศย้ำว่าเงินกู้ทุกบาททุกสตางค์จะส่งไปยังประชาชนโดยตรงเพื่อนำไปใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มสภาพคล่องการยืนยันและกำกับดูแลการใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนนะครับแล้วก็หากมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญจริงจะส่งผลกระทบต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้สะดุดหรือไม่นายกก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันเลยครับและยืนยันว่าไม่ได้เตรียมแผนสำรองไว้เพราะเห็นว่ามาตรการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้และไม่รู้สึกท้อในช่วงนี้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหลายเรื่องครับ
1: ค่ะส่วนทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณภราดรปริศนานันทกุลนะคะเมื่อวานนี้ก็ตอบกระทู้ถามของทางฝ่ายค้านคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะในกรณีของพรก.นะคะให้อำนาจกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะก็คืองบ400ล้านบาทนี้แหละนะคะซึ่งคุณภราดรบอกรัฐบาลเนี่ยมีความจำเป็นต้องออกพรก.ดังกล่าวเนื่องจากว่างบประมาณปกติแล้วก็งบกลางสำรองฉุกเฉินเนี่ยตอนนี้มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดูแลเยียวยาประชาชนนะคะซึ่งจำนวน400ล้านบาทเนี่ยเขาบอกว่าจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือวงเงิน200ล้านบาทนะคะสำหรับเอามาดำเนินมาตรการช่วยเหลือแล้วก็กระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนผ่านโครงการอย่างคนละครึ่งพลัสไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยนะคะแล้วก็มาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งครอบคลุมประชาชนกว่า 43.2 ล้านคนก็จะดำเนินการเป็นระยะเวลา4เดือนค่ะบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพแล้วก็พยุงเศรษฐกิจในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่แน่นอนส่วนอีกหนึ่งก้อนนะคะก็คืออีก200ล้านบาทเนี่ยจะใช้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศล ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลค่ะก็จะเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดนะคะก็พลังงานทางเลือกรวมไปถึงปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟที่เหมาะสมด้วยนะซึ่งคุณพระดอนยืนยันว่าการดำเนินการตามร่างพรก.ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนหนี้สาธารณะนะคะให้เกินกรอบ70%ตามวินัยการเงินการคลังของประเทศซึ่งรัฐบาลเนี่ยประเมินสถานการณ์ร่วมกับทางหน่วยงาน

0: ด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมกับจัดทำแผนการคลังระยะปานกลางรองรับเอาไว้แล้วซึ่งทั้งนี้นะคะถ้าภายหลังร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกันกรองโครงการเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะ
1: ครับส่วนฝ่ายค้านะพรรคประชาชนเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะตีความกรณีที่รัฐบาลออกพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนะครับคือมุมมองของฝ่ายค้านเนี่ยมองว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องออกเป็นพรก.ควรที่จะออกเป็นพรบ.ในระดับพระราชบัญญัติให้ผ่าน3วาระ
0: ค
1: ือวาระรับหลักการนะคะขออภัยวาระรับหลักการแล้วก็แปรยติแปรยติก็คือการถกในสภาแล้วก็การลงมตินะครับว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับก็ควรที่จะมีการผ่านสภาตามรูปแบบปกตินะครับสำหรับ400,000,000,000นี้นะครับเขามองว่าไม่ได้ว่าจำเป็นหรือเร่งด่วนกันแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ทางฝ่ายค้านก็จะมีการร่วมลงชื่อนะครับคัดค้านนะครับยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็จะมีแนวทางในการยื่นนะฮะก็คือไทม์ไลน์ก็น่าจะเป็นวันจันทร์ที่11 พฤษภาคมหรืออย่างช้าเนี่ยก็ไม่เกิน12 พฤษภาคมนะครับอันนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าอันนี้ฝ่ายค้านก็บอกว่าเขาก็จะใช้ช่องทางกฎหมายนะครับมุมมองตรงนี้เป็นยังไงฮะก็คือว่าคือฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้ว่าค้านเต็มรูปแบบแต่มองว่าการเยียวยาอะไรต่างๆเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเรื่องของคนละครึ่งพลัสนะฮะก็คือว่าจะต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะครับคือเยียวยาเนี่ยควรเยียวยาให้ตรงจุดแล้วถ้าเกิดไปครอบคลุมประชาชนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับคนละครึ่งเนี่ยเขาก็วิเคราะห์มาแล้วบอกว่า44 ล้านคนก็แสดงว่ายังมีประชาชนบางส่วนตกหล่นนะสิตกหล่นตรงนี้คุณจะดูแลเขายังไงดังนั้นแล้วถ้าอยากจะให้ทั่วหน้าและทั่วถึงเหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยต้องออกแบบกติกาให้มันรัดกุมหรือว่าให้มันตอบโจทย์มากกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่เขาติติงกันมานะครับในเรื่องของการรายละเอียดการกู้เงินแล้วก็เรื่องของการเยียวยานะครับเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนก็ควรที่จะได้กันอย่างทั่วหน้าและทั่วถึงอันนี้เป็นประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2เนี่ยก็คือจะต้องไปดูว่าโครงการสร้างพลังงานในประเทศนะฮะก็คือว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั่นแหละมันคือเรื่องเร่งด่วนไหมนะครับฝ่ายค้านมองว่าไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นและเร่งด่วนทำไมไม่จำเป็นที่เร่งด่วนนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงการระยะยาวนะครับและสามารถใช้ตราเป็นกฎหมายปกติได้ไม่เป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนเพราะว่าถ้าผ่า400,000,000ออกมาแล้วเนี่ย200,000แรกเนี่ย200,000แรกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะใช้โครงการไทยช่วยไทยก็คือคนละครึ่งพลัสแล้วก็ช่วยเรื่องของปุ๋ยเกษตรกรเรื่องของปุ๋ยแพงนะครับแล้วก็เยียวยาอะไรกันอีกนะฮะตรงนั้นก็คือ200,000อีก200,000ก็คือไปใช้เรื่องของการเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดสนับสนุนรถ EV สนับสนุนโซลาร์เซลล์และอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เองนะฮะเรื่องของโซลาร์เซลล์พลังงานสะอาดเขามองว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนควรที่จะใช้กฎหมายปกตินะครับตามสภาก็คือพรบ.นั่นเองนี่คือมุมมองฝ่ายค้านที่เขามองแบบนี้และจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าสิ่งที่รัฐบาลทำคือพรก.ฉบับนี้มันมีความจำเป็นเร่งด่วนจนถึงต้องออกพรก.หรือไม
0: ่
1: นะครับถ้าวิเคราะห์ตามหลักกฎหมายมหาชนนะฮะคือมหาชนเนี่ยใช้ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองนะฮะถ้ามองแล้วเนี่ยศาลก็ต้องมองว่ามันไต่ระดับจนถึงต้องใช้กฎหมายพิเศษเลยหรือไม
0: ่
1: พรก.แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวค่าครองชีพสูงขึ้นกำลังซื้อลดลงการชำระหนี้เนี่ยมีความสามารถในการชำระหนี้ลดลงแต่ระบบกลไกรัฐเนี่ยยังทำงานได้ปกติสภายังเปิดประชุมได้งบยังเดินหน้าไม่มีสภาวะล่มสลายทางเศรษฐกิจหรือการเมืองเหมือนสมัยยุคเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง IMF เรื่องของโรคระบาดโควิด-19 เปิดสภาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อันนั้นวิกฤตใช่ไหมฮะถ้าเกิดเทียบกับวิกฤตตอนที่เรากู้เงิน IMF เนี่ยคือธนาคารล้มแบงค์ล้มแล้วก็สถาบันการเงินล้มไปหมดนะฮะอันนั้นคือวิกฤตทางการเงินส่วนวิกฤตโควิด-19 ก็คือเรื่องของสภาพของบ้านเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของโรคระบาดเนี่ยที่มันคือภาวะฉุกเฉินนะฮะสองเรื่องนี้ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินที่เราเคยกู้เงินเรียบร้อยไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะมองเนี่ยก็ต้องเอา2กรณีเทียบกันว่าตกลงแล้วเนี่ยการใช้อำนาจพิเศษหรือพรก.เนี่ยมันมีเหตุผลและความจำเป็นหรือไม่เพราะตอนนี้แม้เศรษฐกิจชะลอตัวแต่ว่าระบบกลไกรัฐยังทำงานปกติเงินในกระเป๋าก็ยังปกติใช่ไหมฮะงบประมาณก็ยังปกตินะครับแต่ถ้ามองแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีภัยคุกคามความมั่นคงเกี่ยวกับความปลอดภัยสุขภาพหรือ เรื่องของเศรษฐกิจการเงินอย่างรุนแรงอันนี้ถึงจำเป็นนะครับวิกฤตต่างๆเนี่ยที่ได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คงเป็นสิ่งที่ศาลจะต้องวินิจฉัยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันวิกฤตจริงไหมนะฮะว่าต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่ใช่ว่าเป็นการพูดในการพูดออกมาเป็นวาทกรรมว่าอันนี้มันวิกฤตนะหรือว่าอันนี้ไม่วิกฤตนะมันต้องมีหลักฐานในเชิงประจักษ
0: ์
1: ว่าสภาพเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้หรือว่ามันมีภัยคุกคามแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าคำร้องของฝ่ายค้านเนี่ยจะมีประเด็นตรงนี้หรือว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ซึ่งตรงนี้เองมันเป็นชนวนทางการเมืองเหมือนกันว่าอ้าวถ้าเกิดฝ่ายค้านยื่นไปวันที่11และ12เนี่ย มันก็จะทำให้เกิดผลในทางการเมืองก็คือการเบรกพรกนี้ไว้หรือไม่นะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้รัฐเนี่ยต้องชะลออะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมองนะครับเพราะว่า11 12ฝ่ายค้านจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญถ้าศาลรับคำร้องหรือมีคำวินิจฉัยทางลบอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องและก็ความเชื่อมั่นในมาตรการเยียวยาประชาชนที่รัฐได้วางแผนเอาไว้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อปฟินกินฉ่ำกับสินค้าคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30ร้านค้าการันตีคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงเพลิดเพลินไปกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์
4: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
5: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านธีรทัศน์อิสรังกูลณอยุธยารองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีครับคุณปริศราแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะท่านคะสำหรับแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรงนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
8: ครับในแนวทางการป้องกันแล้วก็ปราบปรามทุจริตในมิติของกรมโรงงานเนี่ยครับก่อนอื่นต้อง ขออนุญาตปูพื้นนิดนึงนะครับว่าสำหรับท่านฝั่งทุกท่านว่ากรมโรงงานเราทำอะไรกรมโรงงานเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือเรามีหน้าที่ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับโดยการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็กำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งภารกิจเนี้ยรวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เราดูเนี่ยเราส่งเสริมเราทำทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยการอนุรักษ์พลังงานสารเคมีแล้วก็มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดการอนุมัติอนุญาตนะครับโดย based on พรบ.โรงงานพรบ.วัตถุลายแล้วก็พรบ.เครื่องจักรกลางครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่า1มันจะทำให้เป็นตัวขัดขวางการพัฒนาของประเทศในภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเนี่ยมันไม่ดีเพราะฉะนั้นเรามองเรื่องนี้เป็น3มิติครับ
1: ครับ
8: มิติแรกก็คือเรื่องของระบบงานระบบงานคือความเสี่ยงต่างๆในการทำงานเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าเรานำเอาเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศครับมาเข้ามาควบคุมดูแลโดยการใช้สิ่งที่เราเรียกว่าคู่มือประชาชนนะครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากำกับให้ประชาชนเนี่ยสามารถดูได้ว่าต้องคู่มือประชาชนเนี่ยแล้วก็คู่มือเจ้าหน้าที่ประชาชนสามารถดูได้นะครับเพราะฉะนั้นจะทราบว่ากระบวนการทั้งหมดมันใช้ขั้นตอนเวลาอะไรอย่างไรบ้างนะครับโดยการเข้าไปดูได้โดยการผ่าน www.info.go.th ของคอพอร์ก็ได้หรือของ www.diw.go.th ก็ได้ซึ่งตรงนี้จะทำให้รู้ว่าระยะเวลามันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาที่เริ่มใช้งานไม่ว่าจะเรื่องการขออนุมัติอนุญาตผ่านระบบสารสนเทศตรงนี้สามารถดูได้หมดผมว่าตรงนี้มันก็จะทำให้ดูช่วยในการรู้ว่าเวลาเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันก็จะเกิดไม่ได้ถ้ามันมีขอบเวลาที่ชัดเจนนะครับ
1: อีก
8: อย่างนึงก็คือว่าเรื่องของการใช้ระบบดิจิตอลผมพูดถึงเมื่อกี้นี้เราจะมี AI เข้ามาช่วยครับซ
0: ึ
8: ่ง AI เนี่ยสิ่งที่มันจะเข้ามาช่วยก็คือช่วยในการตรวจคุณสมบัติของเรื่องเอกสารต่างๆอย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นมันจะรวดเร็วครับรวดเร็วและถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถเชื่อถือได้เพราะทุกอย่างมันเบสออนกฎหมายต่างๆหมดครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยตรงเรื่อง AI เนี่ยเรามีการทำงานร่วมกับสำนักงานปปช.ครับเพื่อที่จะพัฒนาระบบเพื่อดูเรื่องนี้ครับอีกมิติหนึ่งมิติที่สองเราดูเรื่องการบังคับใช้กฎหมายแน่นอนตัวเทคโนโลยีดิจิตอลที่ผมพูดถึงตะกี้นี้สิ่งที่มันจะทำงานได้ก็คือเราจะต้องปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยครับแล้วก็หลังจากปรับปรุงกฎหมายทันสมัยแล้วถ้าเกิดมีข้อต้องร้องเรียนในประเด็นเรื่องทุจริตเราก็มีระบบมารองรับด้วยสามารถที่จะทำให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยสามารถที่จะร้องเรียนผ่านระบบได้ครับอย่างที่3เลยผมว่าเป็นมิติที่สำคัญอีกมิติหนึ่งก็คือมิติวัฒนธรรมองค์กรสร้างองค์กรให้มีสำนึกในเรื่องของคอร์รัปชันให้อย่างยกตัวอย่างpolicy ง่ายๆอย่าง no gift policy นะครับ
1: ครับ
8: แล้วก็ policy ต่างๆที่จะเน้นย้ำแล้วก็มีการอบรมฝึกให้เห็นถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ความตระหนักรู้ในเรื่องภัยของการทุจริตครับครับคุณสมพลกับคุณปริศราครับ
1: ครับแล้วจุดไหนในกระบวนการทำงานที่ท่านมองว่าเสี่ยงต่อการทุจริตมากที่สุดและจะรับมือยังไงครับ
8: ในจุดที่มองว่าเสี่ยงที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตหรือว่ากำกับดูแลผู้ประกอบการครับในจุดเนี้ยถ้ายังคงมีการใช้ดุลยพินิจในปริมาณมากนะครับมันก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตได้เพราะฉะนั้นแผนรับมือของเราที่จะป้องกันเรื่องนี้หนึ่งก็คือเราใช้ระบบดิจิตอลอย่างที่ทราบดีว่าปัจจุบันนี้ระบบดิจิตอลในโลกเรามันทันสมัยมากเรื่อง AI มันทันสมัยมากเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ AI มันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติอนุญาตได้นะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือเราจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆครับแล้วก็มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุมัติอนุญาตที่ทำให้เกิดการขนส่งต่างๆเช่นการขนส่งกาพวกนี้เราจะมีการใช้กล้องวิดีโอบันทึกภาพซึ่งเป็นมีระบบ AI เข้ามาควบคุมนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจทางหลวงไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อทำให้การกระทำทั้งหมดเนี่ยมันถูกต้องครับแล้วก็มีการดำเนินการถูกระเบียบถูกกฎหมายทั้งหมดครับ
0: ค่ะท่านคะเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกมีการนำระบบดิจิทัลมาใช้นะคะในการนำระบบอนุมัติออนไลน์มาใช้ตรงนี้ช่วยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ได้อย่างไรบ้างคะ
8: พอเป็นระบบออนไลน์แล้วเนี่ย วันนี้ระบบออนไลน์ของไม่ว่าจะเป็นของกรมโรงงานหรือจริงๆผมขออนุญาตใช้คำว่าเป็นของกระทรวงอุตสาหกรรมเลยนะครับการอนุมัติอนุญาตเนี่ยพอใช้ระบบออนไลน์แล้วเนี่ยการพบปะกับเจ้าหน้าที่จะลดลงผมเรียกว่าน่าจะในปริมาณมากถ้ามีการติดต่อกันเนี่ยก็จะเป็นแค่ในกรณีสอบถามก็ที่เกิดข้อสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแน่นอนมันลดดูแลจิตพิจิตแน่นอนครับในขั้นตอนการพิจารณาเอกสารทั้งหมดขั้นตอนการพิจารณาเงื่อนไขทั้งหมดเราใช้ AI ครับยกเว้นว่าในกรณีที่มันซับซ้อนมากๆจริงๆที่จำเป็นอย่างต้องใช้มนุษย์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าประมาณ 80% ของการพิจารณาเนี่ยเป็นเรื่องของ AI หมดละนะครับ อย่างที่สองก็คือว่าเรื่องการตรวจสอบเอกสารที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นละอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญตรวจสอบเอกสารเนี่ยมันจะต้องถูกต้องและรวดเร็วถ้าเป็น AI เนี่ยมันแป๊บเดียวนะครับแล้วก็รวมถึงจะมีการจัดลำดับคำขอด้วย first in first out ก็คือต่อไปเนี่ยเรื่องคำขอเนี่ยใครมาก่อนก็ได้ก่อนจะไม่มีการลัดคิวกันหรือว่าสลับคิวอะไรอีกแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสร้างมาตรฐานครับในการพิจารณาอนุญาตอนุมัติพอว่าคือการพิจารณาอนุมัติอนุญาตเนี่ยนอกจากที่กรมโรงงานเองแล้วเนี่ยก็จะมีเกิดขึ้นที่สำนักงานสารกับจังหวัดทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องทำไปในมาตรฐานเดียวกันพอใช้ระบบแล้วมันก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดครับส่วนที่3ส่วนที่4ครับเรื่องการบันทึกประวัติการทำงานระบบพวกนี้พอมันเป็นดิจิตอลมันจะมีล็อกแล้วเรียกว่าบันทึกประวัติการใช้งานประวัติการอนุญาตประวัติการทำงานทั้งหมดพอมีล็อกแล้วเนี่ยมันบันทึกทุกอย่างครับบันทึกทุกอย่าง 100% เพราะฉะนั้นมันสามารถตรวจสอบแทร็กได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในขั้นตอนไหนณวันที่เท่าไหร่กี่โมงมันทำได้หมดครับอย่างที่5ครับอันนี้เป็นสิ่งที่พูดกันตั้งแต่กี้ลดการเผชิญหน้าเผชิญหน้าคือเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการไม่ต้องเจอกันเพราะฉะนั้นพอไม่เจอกันจะไม่มีการเสนอเงื่อนไขหรือเจรจาต่อรองใดๆทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดตามกระบวนการตามกฎหมายทั้งหมดครับ
1: ครับแล้วทางกรมฮะมีแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลสถานะการขออนุญาตให้สาธารณชนได้ตรวจสอบได้ยังไงครับท่านครับ
8: เราแบ่งเป็น2 อย่างครับการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยแบ่งเป็นข้อมูลในภาพรวมครับข้อมูลในภาพรวมก็คือสามารถเข้ามาดูสถิติโรงงานรายเดือนรายปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงงานที่รับอนุญาตนะครับโรงงานที่เปิดประกอบการเหล่านี้สามารถดูได้หมดครับอีกผ่านเว็บไซต์ของกรมนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าประชาชนหรือผู้ประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลโรงงานทุกโรงในประเทศไทยผ่านเว็บไซต์ของกรมได้ครับก็คือสามารถรู้ได้ว่าโรงงานนั้นทำอะไรบ้างซึ่งถ้าโรงงานข้างบ้านตั้งขึ้นมาสามารถเสิร์ชดูได้ว่าโรงงานนี้ทำอะไรแล้วทำถูกต้องตามที่เขาทำอยู่กับที่เขาแจ้งไว้มันถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านระบบที่เราเรียกว่าเป็นระบบที่ใช้แจ้งร้องเรียนได้นะครับ อย่างที่3ครับก็คือผู้ประกอบการเองสามารถติดตามสถานะคำขอผ่านระบบ application tracking system ครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์กับทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่ยื่นคำร้องขอในเรื่องต่างๆรู้ว่าขั้นตอนตัวเองถึงขั้นตอนไหนแล้วและเมื่อใช้ประกอบกับคู่มือประชาชนที่ผมบอกตั้งแต่แรกก็คือจะตัวเองจะทราบว่าของตัวเองมีใช้เวลาไม่เกิน1 เดือนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิน1 เดือนก็สามารถแจ้งได้และยิ่งไปกว่านั้นคือโดยระบบเนี้ยมันทำให้ติดตามได้ครับว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ
0: ค่ะ
8: คุณสมพลคุณปานิสลาครับ
0: ค่ะท่านคะแล้วทางผู้ประกอบการเองเนี่ยจะสามารถมั่นใจได้อย่างไรคะว่าการที่จะแจ้งเบาะแสการทุจริตเนี่ยจะปลอดภัยแล้วก็ได้รับการแก้ไขจริง
8: ๆครับเรื่องนี้เราเน้นเป็น first priority ครับเรื่องนี้เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าไอ้ระบบแจ้งธุรกิจที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเรามีทั้งระบบที่แจ้งผ่านเว็บไซต์กรมนะครับมีทั้งระบบแจ้งอุดเราชื่อแจ้งเลยนะครับชื่อสั้นๆแล้วก็มีคนใช้เยอะมากแจ้งอุดสามารถแจ้งความเดือดร้อนเข้ามาได้แล้วก็ระบบ ID Pro รวมถึงเว็บบอร์ดสายด่วน1564เหล่านี้ทั้งหมดนะครับเรามีหลายๆช่องทางเพื่อให้สามารถการแจ้งเกิดขึ้นได้ง่ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับเอาเรื่องของการมั่นใจได้อย่างไรว่าจะได้รับการแก้ไขเนี่ยเรามีการออกกฎหมายครับโทษทีครับเรามีการออกกฎระเบียบครับเพื่อที่มารองรับเรื่องนี้กฎเกณฑ์ว่าอะไรต้องทำเสร็จในขั้นตอนในเวลาระยะเวลาเท่าไหร่นะครับซึ่งสามารถติดตามผ่านระบบได้ครับว่าโดยหลักๆเอาคร่าวๆก่อนเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องแล้วก็ส่งจะต้องส่งต่อพอเรื่องเข้ามาต้องส่งต่อเรื่องเนี่ยไปยังหน่วยงานที่ถูกต้องภายใน1 วันครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก ็จะมีเวลาทำงาน15วันจะต้องรายงานความคืบหน้าทุกระยะผ่านระบบออนไลน์เนี่ยกลับไปยังผู้ร้องเรียนจนกว่าเรื่องนั้นจะเสร็จสิ้นครับทุกๆ15วันไปเรื่อยๆจนกว่าเรื่องจะเสร็จสิ้นแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเราถือเป็นfirst priority ถือเป็นอย่างแรกเลยของผู้แจ้งเนี่ยเนื่องจากว่าไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีคนแจ้งเรื่องนี้เข้ามาไม่ว่าเวลาเกิดเรื่องขึ้นมานะครับระบบทั้งหมดครับจะถูกคุ้มครองเก็บไว้ในตัวเดต้าเบสของกรมโรงงานซึ่งอันนี้การันตี 100% ว่าจะไม่มีการเปิดเผยครับ
1: ครับความโปร่งใสในระบบการอนุญาตล่ะครับจะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมได้ยังไงครับท่านฮะ
8: ครับเรื่องนี้เป็นผมว่าปัจจุบันนี้เป็นอันดับต้นๆในเรื่องสิ่งที่จะส่งเสริมการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากว่าทั่วโลกทั้งหมดโลกปัจจุบันแคบมากเนื่องจากระบบดิจิตอลนะครับเป็นตัวเชื่อมโลกทั้งหมดเข้าด้วยกันวันนี้เกิดเรื่องอะไรที่ไหนมันก็รับรู้ทันทีเพราะฉะนั้นความโปร่งใสของโรงงานใดโรงงานหนึ่งจึงเป็นที่รับรู้ได้ทั่วโลกพอรับรู้ได้ทั่วโลกก็หมายความว่าเขาสามารถคอมเพลโรงงานในประเทศไทยกับโรงงานในประเทศอื่นๆได้แล้วความโปร่งใสเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวบ่งชี้ลำดับความโปร่งใสในโลกมันมีการวัดกันอยู่ถ้าความโปร่งใสประเทศใดดีเขาก็จะมีการไปลงทุนที่ประเทศนั้นสูงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความโปร่งใสเนี่ยถือเป็นเสาหลักเลยในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมครับเนื่องจากมันเป็นตัวสามารถเปลี่ยนระบบราชการจากประสักครับให้เป็นตัวเร่งให้ดึงดูดการลงทุนแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมันเพิ่มความเร็วแล้วก็ความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจครับลดเวลาในการเข้าสู่ตลาดระบบการอนุญาตที่โปร่งใสเช่นการยื่นออนไลน์ที่เราทำอยู่นะครับมีการจัดลำดับคิวชัดเจนมีกรอบเวลาชัดเจนมี AI ช่วยพิจารณาช่วยลดระยะเวลาในการอนุญาตให้เร็วขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้การเดินเครื่องจักรการผลิตสินค้าและการส่งออกสู่ตลาดโลกทำได้เร็วขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นแล้วครับลดความเสี่ยงทางธุรกิจในแง่ของมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนเนื่องจากผ่านระบบครับหลักเกณฑ์ชัดเจนแน่นอนหลักเกณฑ์ตายตัวและเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยให้นักลงทุนสามารถคาดการได้ว่าจะได้รับใบอนุญาตเมื่อไหร่ช่วยลดความไม่แน่นอนทางธุรกิจครับ
1: ครับ
8: จากสิ่งเหล่านี้มันส่งผลดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศแน่ๆเพราะฉะนั้นจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้นครับพอนักลงทุนมาเงินก็ไหลเข้าประเทศเทคโนโลยีก็ไหลเข้ามาในประเทศนะครับซึ่งก็สาเหตุหลักๆมันก็มาจากความโปร่งใสที่จะเกิดจากพวกระบบออนไลน์เหล่านี้นะครับส่วนที่สี่ก็คือว่ามันป้องกันระบบผูกขาดความโปร่งใสจากระบบทั้งหลายเนี่ยมันจะป้องกันให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่ประพฤติไม่ดีนะครับที่ประพฤติไม่ดีไม่สามารถใช้สายสัมพันธ์ส่วนตัวในการกีดกันรายเล็กๆหรือหน้าใหม่ๆให้เข้าสู่ตลาดได้ครับส่วนที่ห้านะครับข้อมูลโปร่งใสช่วยยกระดับทั้งห่วงโซ่อุปการให้ห่วงโซ่อุปทานนะครับให้สามารถที่จะทำ traceability ได้หรือว่าเป็นการ track หรือการมองย้อนกลับได้ครับคือจากระบบเนี้ยเราจะมองเห็นภาพสินค้าชิ้นหนึ่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอันเนี้ยทำให้ข้อมูลเหล่านี้อนุญาตแล้วก็เปิดเผยต่อสาธารณะครับช่วยให้ผู้ค้าทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี้ยสามารถตรวจสอบความถูกต้องความน่าเชื่อถือของโรงงานได้ทันทีครับ
1: ครับ
8: สุดท้ายข้อนี้สำคัญที่สุดคือตอบโจทย์มาตรฐานโลกปัจจุบันผู้ค้าระดับสากลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องต้นๆครับที่เราจะทำงานมาใช้ครับ
1: ครับครับนี่คือเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับวันนี้ขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่านธีรทัศน์อิสรกุลณอยุธยาที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณค่ะ
8: ขอบพระคุณครับคุณสงพลครับขอบคุณครับคุณปริศราครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับมองไปข้างหน้าครับสัปดาห์หน้านะครับไทม์ไลน์ต่างๆที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนฮะความร้อนแรงในทางการเมือง11พฤษภาคมครับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะได้รับการพักโทษนะครับสายตาก็คงไปจับจ้องนะครับที่เรือนจำที่คุณทักษิณเนี่ยกำลังจะได้พักโทษนะครับและก็คงไปอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่านะครับก็คือบ้านพักของคุณทักษิณนั่นเองนะครับติดตามทิศทางใน ทางการเมืองเนี่ยในสัปดาห์หน้าน่าจะร้อนแรงนะครับเพราะว่าคุณทักษิณก็ได้รับการพักโทษแล้วนะครับแต่คงไม่ร้อนแรงเหมือนสมัยที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนำรัฐบาลนะครับแต่ก็คงไปจับตามองแหละครับว่าบ้านจันทร์สองล่าจะเป็นหมุดหมายสำคัญของพรรคเพื่อไทยต่อไปอีกหรือไม่นะครับแล้วก็วันที่11ถึง12พฤษภาคมอย่างที่บอกไปช่วงต้นรายการว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าพรก.ที่รัฐบาลออกเนี่ยพรก.กู้เงินฉุกเฉิน400,000 ล้านบาทเนี่ยมันมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่นะครับหากศาลรับไว้หรือมีคำวินิจฉัยอื่นใดเนี่ยมันก็จะส่งผลเรื่องของทิศทางในทางการเมืองและก็การกำหนดมาตรการในการเยียวยาประชาชนทางเศรษฐกิจต่อไปครับนี่คือเรื่องที่จะต้องจับตามองในสัปดาห์หน้านะครับไปดูเรื่องแลนด์บริดจ์บ้างนะครับรัฐบาลพยายามที่จะเชื่อมโยงโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยเข้ากับความมั่นคงในระดับโลกนะฮะแล้วก็แสดงจุดยืนไทยว่าเป็นศูนย์กลางโลจิสติกที่มีความปลอดภัยท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคอื่นๆอย่างเช่นช่องแคบฮอร์โมสนะครับก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลหลายรัฐบาลพยายามที่จะมีการผลักดันตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาถึงรัฐบาลคุณ
0: เ
1: ศรษฐาทวีสินนะครับแล้วก็ช่วงคุณแพทองธารชินวัตรก็เว้นวรรคไว้แป๊บหนึ่งนะฮะเพราะตอนนั้นมีเรื่องอะไรฮะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใช่ไหมแล้วก็มาถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลก็มีการผลักดันเรื่องนี้3รัฐบาลแล้วนะครับซึ่งการสร้างแลนด์บริดจ์เนี่ยก็ต้องรับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ถ้าประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาไม่เอาด้วยนะครับไม่เอาเรื่องของการสร้างแลนด์บริดจ์เพราะว่ามันจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เดินหน้าไปยากเหมือนกันซึ่งก็จะต้องมีการประเมินผลอย่างรอบด้านเมื่อวานนี้ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องของประเด็นแลนด์บริดจ์ครับ
0: ค่ะซึ่งท่านนายกนะคะท่านก็ออกมาบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยมีการออกมาให้ข้อมูลนะคะในเรื่องการถือครองที่ดินที่จังหวัดระนองค่ะซึ่งก็เชื่อมโยงกับโครงการแลนด์บริดจ์นะคะซึ่งท่านบอกโครงการนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างของการศึกษานะคะแล้วก็ยอมรับฟังเสียงประชาชนประกอบกับบริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะรัฐบาลจึงต้องหาแนวทางที่จะทำให้ประเทศไทยเราเองเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคนะคะที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็คมนาคมนะคะเรื่องของการขนส่งสินค้าถ้าหากภูมิภาคใดนะคะที่มีความขัดแย้งหรือมีสงครามเนี่ยไทยเราพยายามจะทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยเป็นที่สนใจของนานาชาติตลอดจนเสริมศักยภาพตามสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปค่ะส่วนกรณีที่มีการปั่นกระแสให้ต่างชาตินะคะเช่าที่ดินระยะยาว99 ปีรวมไปถึงมีเสียงวิจารณ์จากฝ่ายค้านตรงนี้ผู้สื่อข่าวถามจะทำให้โครงการสะดุดหรือไม่นะคะท่านนายกบอกว่าปัจจุบันเนี่ยโครงการแลนด์บริดจ์ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาของคณะกรรมการนะคะซึ่งมีทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคือตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เริ่มดำเนินการแต่ถ้าหากศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จสิ้นแล้วรัฐบาลจะพิจารณาตัดสินใจบนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแล้วก็รับฟังเสียงประชาชนนะคะพร้อมกำชับให้ทางคณะกรรมการมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ครับคือดึงภาคประชาชนเนี่ยมาช่วยศึกษาตรงนี้เพื่อที่จะถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เนี่ยว่าจะเอาไม่เอายังไงนะครับคือทางเศรษฐกิจเนี่ยน้ำไหลไฟสว่างแน่นะครับความเจริญเกิดในพื้นที่ที่ดินขึ้นราคาแล้วก็เรื่องของความเจริญเนี่ยมันเกิดขึ้นเมืองผ่านจะไม่ใช่แค่เมืองผ่านแต่ว่าจะเป็นเมืองที่ประชาชนสามารถไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับดึงดูดนักลงทุนอันนี้คือมุมมองทางเศรษฐกิจนะฮะแต่ว่ามุมมองทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มองว่าอ้าวถ้าเกิดสร้างไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการรุกป่าหรือว่าไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนหรือเปล่านะครับก็จะต้องติดตามดูทั้งสองฝั่งสองฝ่ายนะครับว่าจะเป็นอย่างไรส่วนอันนี้น่าสนใจมีการปั่นกระแส ต่างชาติบอกว่าเช่าที่ดินระยะยาว99 ปีเอ๊ะทำไมเขาไม่เป็น100 ปีไปเลยฮะ 99 ปีนะฮะอันนี้คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านนะครับแต่ว่าคือถ้าจะลดความร้อนแรงในทางการเมืองเนี่ยก็คือต้องบอกว่ากำลังศึกษาอยู่ยังไม่ได้ดำเนินการแล้วก็บอกว่าคุณเอกนิตินิธันประภาสเนี่ยก็คือผู้ที่เป็นคณะกรรมการก็พูดง่ายๆนายกก็บอกว่าให้ไปถามคุณเอกนิตินั่นแหละเอาพูดกันตรงๆแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในการศึกษาก็เชื่อว่าตรงนี้เองจะช่วยลดความร้อนแรงในทางการเมืองเพราะครั้งที่มีการพูดเรื่องแลนด์บริดจ์ทีไรเนี่ยมันก็จะถูกฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดเรื่องของการใช้งบแล้วก็ความไม่ชอบมาพากลของการก่อสร้างในแต่ละครั้งเมื่อวาน ก็มีทางด้านของสสเนี่ยจากพรรคประชาชนเนี่ยคุณพักคมลหนุนอนันต์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมีกระแสข่าวว่าอาม่าไม่ได้บอกว่าใครนะฮะอาม่าไปซื้อที่ดินแถบๆนั้นน่ะ500ไร
0: ่
1: 500ไร่เพราะรู้ว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยจะเกิดขึ้นและกำลังจะมีความเจริญมาถึงคำถามอยู่ที่ว่าถ้าทำแบบนี้ผิดกฎหมายไหมฮะไม่ผิดคือผมรู้เนี่ยข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าไอ้ข้อเท็จจริงเนี่ยที่ดินแถวนั้นจะขึ้นราคาผมเป็นเอกชนผมไปกว้านซื้อพอผมไปกว้านซื้อเนี่ยคำถามคือผิดกฎหมายไหม
0: ก็ไม่ผิด
1: ไม่ผิดมันจะผิดก็ต่อเมื่อเนี่ยคุณรู้ข้อเท็จจริงเนี่ยที่คนอื่นเขาไม่รู้ในทางลับจากทางรัฐเช
0: ่
1: นไปสืบมาว่าเอากรมทางหลวงจะมีทางหลวงตัดผ่านไปตรงนี
0: ้
1: ประชาชนทุกคนไม่รู้อยู่คนเดียวเราไปซื้อที่ดินพอถนนตัดผ่านปุ๊บได้กำไรขายทิ้งขอไปขายแล้วได้กำไรไอ้อย่างนั้นเนี่ยผิดแต่ถ้าเกิดรู้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการประกาศโดยทั่วกันจากสื่อมวลชนแล้วไปซื้อที่ดินเก็งกำไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ในฐานะภาคเอกชนนะฮะคือผมเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ผมก็ไปซื้อเพราะผมรู้ว่าไอ้นี่จะมาลงปุ๊บเนี่ยอ้าวที่ดินมันก็ต้องขึ้นราคาอยู่แล้วก็ต้องไปซื้อนะครับแต่ก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเหมือนกันถ้าโครงการมันล้มหรือว่าเฮ้ยผมกำไรเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่มากเท่าที่ควรเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องรับความเสี่ยงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นทางการเมืองที่ต้องมองรอบด้านแต่ถามว่าโครงการสะดุดหรือไม่สะดุดอย่างไรเนี่ยคิดกันมานานแล้วตรงนี้คิดกันมานานแล้วแต่ถามว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นในรัฐบาลชุดนี้ไหมหรือจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่เนี่ยก็ต้องติดตามดูจากหลายๆเรื่องนะฮะเอามาดูเรื่องของแม่น้ำกกกันบ้างโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือก็เดินหน้ารับมือสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินป่าชุมชนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนครับอีกเรื่องนึงฮะคุณปานิสราคร
0: ับ
1: เรื่องของมีข่าวว่าจะย้ายขนส่งหมอชิดนะฮะไปที่อื่นนะเป็นยังไงฮะเนี่ย
0: ค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านบอกว่าหลังจากการตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายให้กับบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.นะคะที่มีการจัดทำรายละเอียดแผนปรับปรุงอาคารแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกวงเงินงบประมาณ351ล้านบาทยกระดับการให้บริการประชาชนนะคะตรงนี้ยืนยันนะคะไม่มีการย้ายสถานีขนส่งหมอชิดแต่ที่มีข่าวออกมาเนี่ยคือเขาไม่ได้จะย้ายแต่ว่าเขาจะปรับปรุงให้เชื่อมต่อกับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะเพื่อที่ประชาชนจะได้เดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นตอนนี้กำลังพิจารณารูปแบบการเชื่อมต่อนะคะอย่างเช่นการใช้รถแทรมนะคะเป็นต้นแล้วก็มีนโยบายเรื่องของการเปลี่ยนรถโดยสารเก่าเป็นรถไฟฟ้าหรือ EV นะคะจำนวน150คันเพื่อที่จะได้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญลดมลพิษด้วยการจัดระเบียบเส้นทางและค่าธรรมเนียมนะคะเดี๋ยวเตรียมเปิดประมูลเส้นทางใหม่ให้เอกชนมาร่วมบริการส่วนผู้ประกอบการเดิมที่ใบอนุญาตกำลังจะหมดอายุถ้าหากไม่ปรับปรุงคุณภาพก็จะมีการพิจารณาการต่ออายุอย่างเข้มงวดต่อไปนะคะซึ่งบขส.ก็จะกำหนดข้อบังคับทางกฎหมายใหม่หากเส้นทางใดบขส.วิ่งให้บริการเองจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมสายทางค่ะแต่ถ้าหากเส้นทางใดปล่อยให้เอกชนวิ่งแทนก็เอกชนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกำหนดนะคะซึ่งท่านบอกเชื่อมั่นว่าการปรับปรุงครั้งใหญ่ครั้งนี้ก็จะช่วยให้การขนส่งสาธารณะไทยเนี่ยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะตอบโจทย์ไหมสรุปก็คือไม่ได้ย้ายจะปรับปรุงเฉยๆนะคะให้มีการเชื่อมต่อกันมันก็จะได้สะดวกกับการเดินทางมากยิ่งขึ
1: ้
0: น
1: นะคือคนก็ชินเนี่ยกับระบบสาธารณะขนส่งเนี่ยแบบเดิมนะ
0: คะ
1: ที่หมอชิดเนี่ยคือถ้าจะย้ายไปกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยคนก็บอกว่ามันก็สะดวกดีน
0: ะ
1: แต่มันไกลสักนิดนึงแล้วก็การเดินทางเนี่ยมันก็ไม่ได้สะดวกก็เลยอยากจะอยู่ที่หมอชิดแบบเดิมนะฮะคำถามคือหมอชิดที่เดิมเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าคนมันเยอะไปไหมถ้าเกิดคนมันไม่เยอะไปหรือว่ามันสามารถดำเนินการไปได้อยู่เนี่ยมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องย้ายเพราะว่าถ้าเกิดย้ายไปปุ๊บเนี่ยไอ้ที่เดิมเนี่ยจะไปทำอะไรฮะ
0: ก็น่าคิด
1: ระบบขนส่งโลจิสติกเนี่ยคือถ้าเกิดจะย้ายไปปุ๊บเนี่ยต้องมองให้รอบด้านว่าแล้วที่เดิมเราจะทำยังไงและที่เดิมเนี่ยมันมีปัญหาหรือไม
0: ่
1: ถ้าไม่มีปัญหาและประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการเนี่ยก็สามารถดำเนินการต่อไปได้หากมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงเนี่ยไม่ใช่ทางกายภาพไม่ว่าจะคือถ้าเกิดมันเล็กไปเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดมันยังสามารถดำเนินการไปได้แต่อามันจะมีเรื่องของรถติดขัดหรืออะไรเนี่ยก็ต้องแก้กันไปนะครับส่วนเรื่องของย้ายขนส่งหมอชิดเนี่ยตอนนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมออกมายืนยันว่าอ๋อไม่มีหรอกนะฮะแต่ว่าก็จะมีการปรับปรุงเรื่องของระบบรถแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยให้มันดีขึ้นมากขึ้นต่อไป นะครับส่วนกรมอนามัยฮะเขาก็ออกมาบอกผลสำรวจครับพบเด็กไทยแรกเกิด1ใน10นะฮะคลอดก่อนกำหนดฮะ10คนมี1คนอ๋อไม่ใช่1ใน10คนนะฮะคลอดก่อนกำหนดนะฮะ10คนก็จะมีแม่1คนเนี่ยแหละคลอดก่อนกำหนดซึ่งทำให้เนี่ยเป็นเหตุการณ์เสียชีวิตและความพิการในทารกแรกเกิดนะครับเกิดจากเรื่องของภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสมแล้วก็โรคประจำตัวอะไรต่างๆก็มีการแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตคุณแม่นะครับแล้วก็เด็กไทยอย่างยั่งยืนนะครับเพราะปัจจุบันเด็กเกิดน้อยแล้วนะครับเกิดน้อยไม่พอครับเจอคลอดก่อนกำหนดแล้วก็เสียชีวิตพิการในทารกแรกเกิดด้วยนะครับอันนี้ทางกรมอนามัยก็บอกว่าจะต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินแล้วก็การใช้ชีวิตอะไรต่างๆกันครับ
0: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
9: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกัน
10: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่ศูนย์การประชุมมักตันภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันทั้งนี้หลังประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวเปิดการประชุมแล้วจากนั้นผู้นำประเทศสมาชิกได้กล่าวถ้อยแถลงเรียงลำดับตามอักษรของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวเป็นลำดับที่6ซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้นำอาเซียนและช่วงบ่ายเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้งวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้การประสานงานของฟิลิปปินส์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการหาแนวทางคลี่คลายความขัดแย้งนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟดินานมาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ประสานให้ไทยและกัมพูชาได้หารือร่วมกันเพื่อหาทางคลี่คลายความขัดแย้งโดยไม่ใช้การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้สร้างบรรยากาศที่ดีและหลีกเลี่ยงการกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเจรจาพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยให้ตำรวจของทั้งสองประเทศหรือฟื้นกรอบความร่วมมือที่หยุดชะงักไปส่วนประเด็นเขตแดนทางบกไทยยืนยันไม่ได้หลีกเลี่ยงการเจรจาแต่บางเรื่องอาจต้องใช้เวลาย้ำว่าแม้นการหารือครั้งนี้ยังไม่มีข้อยุติแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอาราฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัทปลายเดือนพฤษภาคมนี
11: ้สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยนำโดยนายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซะได้นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอาราฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้กล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอาราฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงยืนยันความพร้อมถึงการดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคนเพื่อให้สามารถประกอบศาสนกิจฮัจญ์ได้อย่างราบรื่นปลอดภัยและเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามอย่างสมบูรณ์อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 นรายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 นถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 นรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 รายการเกาะติดเลือกตั้งกับกกต15:07 รายการเสียงชุมชนคนบ้านเรา16:07 รายการ5แยกข่าว16:30 รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 รายการหมุนตามวัน18:00 เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 รายการรอบรู้เรื่องราว19:00 ถ่ายทอดข่าว19:30 รายการมองอันดามัน20:00 ถ่ายทอดข่าว20:30 รายการแอตตะโกลา21:07 รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 รายการพลังใจพลังสังคม23:07 รายการเพลงประทับใจไปจนถึง24:00ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-05

0: าถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้นะครับทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้นะครับตรงกับวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะครับวันนี้สวทระนองรับหน้าที่เป็นเครือข่ายนะครับออกอากาศร่วมกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันนะครับสวทกระบี่พังงาภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มนะครับวันนี้นะครับที่การพยากรณ์อากาศนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับเริ่มที่จะมีอากาศแปรปรวนนะครับในบริเวณพื้นที่ของประเทศไทยและจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้นะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นนะครับอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้นะครับจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในส่วนของพี่น้องเกษตรกรนะครับควรเสริมความแข็งแรงไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือที่สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับยังคงมีอากาศที่ร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสต่ำสุด21องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสข้ามมาที่ภาคใต้นะครับฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสที่อ่าวไทยนะครับมีนะครับคลื่นสูงประมาณ1เมตรฝั่งอันดามันนะครับอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงนะครับประมาณ1เมตรนะครับนี่คือสภาพอากาศของในพื้นที่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคม2569นี้ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักก้าวสู่อนาคตร่วมกันนะครับตอนนี้ก็มีนายกรัฐมนตรีนะครับทั่วของอาเซียนเลยเข้าร่วมประชุมครั้งนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นท่ามกลางโลกที่กำลังผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและความมั่นคงทำให้อาเซียนนะครับต้องเผชิญกับผลกระทบครั้งใหญ่ซึ่งการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ถือว่าเป็นเวทีที่กำหนดทิศทางอนาคตของภูมิภาคที่เชื่อมโยงความร่วมมือระดับภูมิภาคไปสู่ชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศซึ่งจะมีการหารือถึงแนวทางนะครับการรับมือผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางความมั่นคงทางพลังงานและอาหารและความปลอดภัยของประชาชนประเทศอาเซียนนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับรัฐบาลพร้อมยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นตัวเชื่อมความร่วมมือที่เน้นการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางพลังงานการเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาคทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้หารือนะครับทั้งกรอบพหุภาคีและทวิภาคีใช้แนวทางการทูตที่มุ่งรักษาสมดุลความสัมพันธ์พร้อมต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นมิติทางเศรษฐกิจความมั่นคงและการรับมือความท้าทายข้ามพรมแดนหลังจากที่เดินทางถึงประเทศฟิลิปปินส์นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศิริศักดิ์พวงแก้ว
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมหารือ3ฝ่ายนะครับกับสมเด็จมหาบวรอธิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับและนายเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อหารือถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับหลังจากเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะครับในฐานะประธานอาเซียนที่เริ่มจัดการประชุมสำคัญครั้งนี้โดยได้เปิดเผยว่าได้หารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างสร้างสรรค์และมุ่งมองไปข้างหน้าโดยการหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีความหมายนะครับถือเป็นโอกาสสำคัญเลยนะครับในการยืนยันร่วมกันถึงความมุ่งมั่นต่อการเจรจาและรักษาสันติภาพซึ่งไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในหลายมิติพร้อมย้ำว่านะครับความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียและความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายและสะท้อนเห็นให้เห็นถึงคุณค่าของสันติภาพดังนั้นนะครับจึงถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันมองไปข้างหน้าและเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ซึ่งก็ต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจและความมุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามความท้าทายนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับช่วงนี้นะครับใกล้ที่จะเปิดเทอมแล้วนะครับดังนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดือนหน้ายกระดับระบบการศึกษาไทยอย่างรอบด้านโดยให้ความสำคัญทั้งคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยของนักเรียนพร้อมทั้งดูแลภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมนี้นะครับซึ่งรัฐบาลจะเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระเร่งด่วนนะครับซึ่งในวันที่15 พฤษภาคม 2569นี้กระทรวงศึกษาธิการจะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU วางระบบความปลอดภัยนักเรียนร่วมกับ18หน่วยงานสำคัญนะครับอาทิกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับและหน่วยงานด้านสังคมเพื่อเชื่อมโยงระบบการดูแลป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจรทางด้านนายประเสริฐจันทราหลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยด้วยนโยบายนะครับAll for education ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างทักษะแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อน

แนวทางปฏิบัติที่ทุกสถานศึกษาต้องดำเนินการนะครับก็คืออนุโลมให้นักเรียนสามารถใส่ชุดเดิมได้นะครับแม้ว่าจะเลื่อนชั้นหรือว่าย้ายมาจากสถานศึกษาอื่นเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนส่งเสริมให้สถานศึกษาพิจารณาเพิ่มวันสวมใส่ชุดพละหรือว่าชุดสุภาพเพื่อลดความจำเป็นในการจัดซื้อชุดใหม่ในส่วนของชุดลูกเสือชุดเนนารีนะครับไม่บังคับจัดซื้อชุดเต็มรูปแบบโดยสามารถใช้เฉพาะผ้าพันคอหรือว่าผ้าผูกคอแล้วก็หมวกร่วมกับชุดนักเรียนหรือว่าชุดพละได้นะครับไม่จำกัดรูปแบบกระเป๋ารองเท้าไม่จำเป็นต้องมีตราสถานศึกษาโรงเรียนนั้นๆ นะครับโดยคำนึงถึงความสุภาพความเหมาะสมและการใช้งานได้จริงในส่วนการปักชื่อเครื่องแบบนักเรียนนะครับปรับจากการปักชื่อนามสกุลเต็มเป็นการใช้อักษรย่อของสถานศึกษาเพื่อลดต้นทุนเพิ่มอายุการใช้งานและสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อที่สองนะครับการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนราคาควบคุมเพื่อเพิ่มทางเลือกลดค่าใช้จ่ายจริงทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพคุณครูบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดหาและกระจายหนังสือเรียนแบบเรียนเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นในการที่ในราคาควบคุมก็เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและมีทางเลือกที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการนะครับที่มาช่วยเหลือคุณครูผู้ปกครองนะครับแล้วก็นักเรียนที่ช่วงนี้ก็จะเปิดเทอมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: เอาใหญ่ซะมู่มากไอ้กามู
1: ่ดีไหมได้หนกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสม

0: เทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
4: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับทางสวทรนนะครับสามารถรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปหรือว่าแบบออนไลน์นะครับหรือว่าจะมาดูที่เพจ Facebook สวทรนนะครับเราก็จะทำการไลฟ์สดนะครับในทุกวันเลยนะครับในการอันดามันนะช่วงเวลาประมาณ 9:00 นถึง 10:00 นจันทร์ถึงศุกร์นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักทายพูดคุยในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินคอยตอบทุกคำถามที่เราตอบได้เลยนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่นะครับนายกรัฐมนตรีมอบกระทรวงมหาดไทยลุยปรับโฉมนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA สู่ One Stop Service ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมปลดล็อกกฎหมายขยายพื้นที่ไฟฟ้าทุกพื้นที่เลยนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายพลพลีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งนะครับรัฐบาลจะดำเนินการดังต่อไปนี้ก็คือ1บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียว One Stop Service นะครับโดยประชาชนมาที่เดียวจบครบทุกเรื่องไฟฟ้าโดยหัวใจสำคัญก็คือลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้กับประชาชนเข้าถึงการบริการที่ง่ายที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอตั้งโซล่ารูฟท็อปที่การไฟฟ้าก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้ตั้งแต่ก้าวแรกเลยนะครับทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนจะได้รับคำแนะนำแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการเขียนคำร้องเอกสารที่ต้องใช้ไปจนถึงการคำนวณความคุ้มค่าว่าติดแล้วประหยัดเงินไปกี่บาทนะครับรวมถึงช่วยประสานแหล่งเงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้อีกด้วยนะครับข้อที่2คือไฟฟ้าต้องเข้าถึงทุกครัวเรือนนะครับโดยขยายโอกาสสู่พื้นที่ห่างไกลนะไม่ว่าจะเป็นภูเขาบนเกาะที่ทุรกันดารนะครับก็จะต้องเร่งขยายโครงข่ายไฟฟ้าเข้าสู่ภาคการเกษตรและพื้นที่ห่างไกลนะครับซึ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจะต้องมีไฟฟ้าเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเน้นว่าPEA พร้อมไปหาไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเข้าถึงยากเพียงใดนะครับโอ้โหข้อนี้ดีมากๆเลยนะครับ3ปลดล็อกอุปสรรคเพื่อประชาชนกฎหมายต้องช่วยคนนะครับไม่ใช่ขวางความสะดวกโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมเดินหน้าในการผลักดันและแก้ไขพระราชบัญญัติต่างๆหรือว่าข้อระเบียบต่างๆที่เคยเป็นอุปสรรคในการขยายเขตไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทับซ้อนข้อจำกัดด้านที่ดินทั้งนี้ก็เพื่อช่วยมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องรอคอยไฟฟ้าที่เราเห็นเป็น10ปีนะครับเพียงเพราะว่าติดข้อระเบียบของทางเอกสารดังนั้นนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.นะครับถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนสังคมและประเทศชาติดังนั้นรัฐบาลจึงขอให้การไฟฟ้าช่วยสนับสนุนภารกิจของภาครัฐในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังนะครับซึ่งปัจจุบันทุกหน่วยงานด้านพลังงานต่างต้องเผชิญกับความเปลี่ยนผ่านและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพการสนับสนุนพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆรวมถึงการนำแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการเข้ากับการทำงานจึงเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและขับเคลื่อนประเทศต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปที่จังหวัดฝั่งอันดามันกันบ้างนะครับไปเริ่มที่จังหวัดกระบี่เฟ้นหาบุคคลต้นแบบทำความดีเพื่อแผ่นดินและอาสาสมัครดีเด่นส่งชื่อเข้าชิงรางวัลระดับประเทศนะครับ

นายสุวิทย์สุริยะวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะทำงานคัดเลือกบุคคลต้นแบบทำความดีเพื่อแผ่นดินวุฒิสภาครั้งที่1ประจำปี2569ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งนะครับได้เสนอชื่อผู้ที่มีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติตามที่คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางเพศวุฒิสภารวมถึงกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนดเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คือการคัดเลือกบุคคลต้นแบบทำความดีเพื่อแผ่นดินวุฒิสภาจิตอาสาผู้สร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจเพื่อสังคมนะครับมีผู้พิจารณา1รายก็คือนายเอกนัทบุญยังจากตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นประจำปี2569มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณา2รายได้แก่นายบุญเสริมสังคพันธ์จากตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ประกอบอาชีพเป็นช่างทำผมคุณครูสอนวิชาชีพโรงเรียนสอนตัดผมและเสริมสวยเสริมสยามนะครับซึ่งปฏิบัติงานอาสาสมัครเป็นระยะเวลากว่า23ปีนะครับและที่สำคัญนะครับมีการสนับสนุนการสระผมตัดผมให้กับผู้ป่วยติดเตียงและญาติผู้ป่วยโรงพยาบาลกระบี่เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอีกรายก็คือนางสุพรรณิกาศรีมณีจากตำบลห้วยยูงอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ประกอบอาชีพเกษตรกรและได้เริ่มปฏิบัติงานอาสาสมัครมาตั้งแต่วันที่16มกราคม2542เป็นต้นมาด้วยการเป็นประชาสัมพันธ์ดูแลชุมชนรอบค่ายทหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่บ้านทหารนะครับซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง2รายนี้ได้เข้ารายงานประวัติและผลงานต่อที่ประชุมด้วยตนเองนะครับซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้คณะทำงานก็จะรายงานผลการศึกษาพร้อมส่งประวัติและผลงานของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนะครับไปยังคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมนะครับเพื่อจะมีการพิจารณามอบรางวัลในลำดับถัดไปนะครับจากกระบี่เราไปที่จังหวัดพังงานะครับพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานเปิดโครงการบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเรือนจำจังหวัดพังงาในโอกาสนี้นายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาผู้บัญชาการเรือนจำในเขต8หัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดณเรือนจำจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะครับซึ่งกรมทัณฑ์นะครับมีนโยบายจะตั้งบ้านกึ่งวิถีในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศเพื่อใช้เป็นเรือนพักชั่วคราวสำหรับผู้ที่พ้นโทษระหว่างหางานทำและเป็นพื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมโดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุขลดโอกาสการกระทำความผิดซ้ำสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงในระยะยาวพร้อมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ใกล้พ้นโทษผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยั่งยืนซึ่งเรือนจำจังหวัดพังงานะครับได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมจัดตั้งและพัฒนารูปแบบบ้านกึ่งวิถีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเรือนจำจังหวัดพังงานะครับเพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมผู้พ้นโทษก่อนคืนสู่สังคมสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขต่อไปนะครับไปที่จังหวัดกระบี่กันมากนะครับนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเที่ยวงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569นะครับระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคม2569นี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปที่บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10ปลายแหลมสะพานหินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและเผยแพร่อัตลักษณ์ด้านอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งนี้นะครับภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับเสน่ห์ของเมืองแห่งวัฒนธรรมอาหารผ่านกิจกรรมช็อป
ชิมชิวแช่ที่รวบรวมอาหารพื้นเมืองและเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตจากร้านดังและก็ชุมชนท้องถิ่นมาไว้ในที่เดียวพร้อมกับชมการสาธิตการทำอาหารจากเชฟท้องถิ่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตตลอดจนดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดคึกคักริมทะเลสะพานหินสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารหรือว่าภูเก็ต City of Gastronomy ที่พร้อมเปิดประสบการณ์ Good Food Good Health Good Spirit ที่ผสานทั้งรสชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตไว้อย่างลงตัวนะครับดังนั้นนะครับจึงขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังหรือว่าประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับไปร่วมงานได้ฟรีตลอดทั้ง5วันณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10ปลายแหลมสะพานหินนะครับตั้งแต่วันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้นะครับไปเปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบโฉนดที่ดิน104แปลงตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้กับประชาชนสร้างความมั่นคงด้านที่ดินให้ประชาชนนะครับที่ศาลาในประสงค์หมู่ที่7ตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนางทิติการบัวจันทร์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายสมควรปล้องอ่อนนายอำเภอเมืองระนองนายประภาสพัฒนชูชีพผู้ช่วยดำเนินงานของสสคงกฤษชัดมณีรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ดำเนินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองนายกเทศมนตรีตำบลราชกูดกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมงานนะครับซึ่งนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ร่วมแสดงความยินดีกับประชาชนผู้รับโฉนดที่ดินครั้งนี้และเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งให้ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ทำกินลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะครับทั้งสามารถนำโฉนดที่ดินไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือว่าพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้ฝากถึงประชาชนผู้ได้รับโฉนดที่ดินให้ช่วยกันดูแลรักษาที่ดินและเอกสารสิทธิ์ไว้ให้ดีเพราะที่ดินถือเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเป็นมรดกสำคัญของครอบครัวที่สามารถส่งต่อความมั่นคงให้กับลูกหลานได้ในอนาคตพร้อมขอให้ประชาชนนะครับใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่าระมัดระวังไม่ให้ถูกหลอกลวงหรือว่าเสียสิทธิ์ในที่ดินของตนเองหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านที่ดินสามารถขอคำปรึกษาจากสำนักงานที่ดินได้ทุกแห่งเพื่อการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้านนางอิติการบัวจันทร์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนองกล่าวว่ากรมที่ดินได้ดำเนินโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินอย่างยั่งยืนพร้อมนำเอาเทคโนโลยีและระบบสื่อสังคมออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันบอกดินมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินเพื่อเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับสำหรับในพื้นที่จังหวัดระนองกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานจำนวน 1,590 แปลงต่อปีโดยครั้งนี้ได้ดำเนินการออกโฉนดในหมู่ที่7ตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองแล้วเสร็จจำนวน104แปลงเนื้อที่รวม145ไร่1งาน45ตารางวาและพร้อมส่งมอบแก่เจ้าของที่ดินเพื่อสร้างความมั่นคงในสิทธิครอบครองที่ดินแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ช่วงนี้ลมแรงจังเลยน้องฉุยระวังอันตรายจากวาตภัยด้วยนะ
1: วาตภัยคืออะไรครับ
0: วาตภัยก็หมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุมักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางของบริเวณดังกล่าวเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆซึ่งแรงของพายุนอกจากจะทำให้สิ่งต่างๆที่ขวางทางล้มระเนระนาดพังเสียหายยังทำอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วยส่วนอันตรายนั้นจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุด้วยนะ
1: อ๋อแบบนี้นี่เองน้องฉุยจะระวังให้มากนะครับพี่ชิม
0: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: บทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน
3: ์กลับมาที่ช่วงท้ายของรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนนะครับผมขอบคุณนะครับคุณอเนกพริกไทยนะครับ FC ตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ทักทายพูดคุยทุกไลฟ์ของเราเลยก็ว่าได้นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปปิดท้ายกันที่นะครับในพื้นที่จังหวัดระนองกันต่อนะครับเมื่อวานนี้นะครับนายสมควรปล้องอ่อนนายอำเภอเมืองระนองได้นำคณะปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ปกครองสมาชิกอส.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารงานทะเบียนจังหวัดระนองนะครับร่วมกับกำนันเกาะพยามนะครับนายกอบต.เกาะพยามสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปยังเกาะพยามนะครับเพื่อดำเนินการสอบสวนเพื่อเพิ่มชื่อนะครับรวมถึงแก้ไขปัญหาทางทะเบียนให้กับพี่น้องชาวมอแกนที่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวได้รับสิทธิต่างๆในฐานะพลเมืองของประเทศไม่ว่าจะเป็นสิทธิด้านการรักษาพยาบาลสวัสดิการจากภาครัฐและเพื่อเพิ่มความมั่นคงของรัฐตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับรวมถึงจากการประสานการลงพื้นที่ของนายคงกิจฉัตรมาลีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองโดยมีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่7ถึง8พฤษภาคม2569นี้ซึ่งมีเป้าหมายนะครับกับกลุ่มมอแกนทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนเกาะพยามและมีเป้าหมายต่อไปเพื่อที่จะดำเนินการกับกลุ่มชาวมอแกนที่อาศัยบนเกาะช้างและเกาะสินไห่ต่อไปด้วยนะครับอีกสักคราวหนึ่งนะครับพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนะครับใครที่ต้องการหางานนะครับทางสำนักงานจังหวัดระนองร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนหรือว่าห้างแมคโครสาขาระนองนะครับจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานโดยมีตำแหน่งงานมากกว่า200อัตรานะครับที่ลานจอดรถแมคโครสาขาระนองโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นนะครับภายในงานนะครับสามารถสมัครงานสะดวกสัมภาษณ์ได้ทันทีรู้ผลเร็วมีงานรองรับหลากหลายตำแหน่งนะครับกิจกรรมภายในงานก็มีนะครับการสมัครงานสัมภาษณ์งานโดยตรงกับนายจ้างและสถานประกอบการมีตำแหน่งหลากหลายเลยนะครับมากกว่า200อัตรามีการให้คำปรึกษารับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็รับขึ้นทะเบียนรายงานตัวสำหรับผู้ประกันต้นกรณีว่างงานมีคลินิกอาชีพให้คำปรึกษาด้านอาชีพตลอดจนทดสอบความพร้อมทางอาชีพมีบริการจัดหางานเคลื่อนที่โดยรถโมบายยูนิตมีคำบริการให้ปรึกษานะครับด้านแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนะครับดังนั้นนะครับเลือกงานที่ใช่เลือกงานที่ชอบรู้ผลเร็วมีงานรองรับหลากหลายตำแหน่งนะครับทางนี้นะครับผู้ที่สนใจอย่าลืมละกันนะครับพี่น้องชาวระนองหรือว่าใกล้เคียงนะครับวันพรุ่งนี้ที่ห้างแมคโครสาขาระนองนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์077-862-026-8นะครับอย่าลืมเอาเอกสารติดตัวมาด้วยนะครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกแจ้งเตือนคนไทยในรัสเซียเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: แล้วยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกแจ้งเตือนคนไทยในรัสเซียเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหลังกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกประกาศเรื่องภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในช่วงวันแห่งชัยชนะ
9: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังทางทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะในกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่อุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างรายได้รับมือวิกฤตพลังงาน
10: นางสาวแนนบุญยธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีรวงมอบนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมอบนโยบายการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางนอกจากนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมแม่น้ำมูลบริเวณวัดโพไซอำเภอพิบูลมังสาหารพร้อมปล่อยพันปลาและพันกุ้งกล้ามกราม 200,000 ตัวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอสว่างวีระวงศ์กรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสทันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MV Hostias ในมหาสมุทรแอตแลนติกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสทันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก3รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายนายแพทย์ทีโดรสอัธานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ WHO กล่าวว่าเชื้อไวรัสฮันตาที่ระบาดบนเรือสำราญ MV Hostias เป็นสายพันธุ์แอนดิสที่พบได้ในภูมิภาคลาตินอเมริกาและในเวลานี้ยังไม่พบว่าลูกเรือหรือผู้โดยสารที่เหลืออยู่บนเรือสำราญลำนี้แสดงอาการป่วยใดๆอย่างไรก็ตามอาจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มอีกเนื่องจากระยะฟักตัวของไวรัสชนิดนี้นานถึง6สัปดาห์แถลงการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เรือสำราญ MV Hondius ออกเดินทางจากน่านน้ำของสาธารณรัฐกาบูเวดีและมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะคานารีของสเปนแล้วซึ่งคาดว่าจะเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟในอีก3วันข้างหน้า1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHzสวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
12: ป่าครุควรเพลงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่าครุควรเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่าครุควรเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
14: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
15: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
14: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
15: ่ก็ต้องเริ่มจะเรืองกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
14: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
15: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
16: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
17: ์โอ้โอ้โอ้เฮ้อน้องมาชิงเหรียญทองที่เมืองร้อยกอ
18: กว่า1ปีของ ของการฝึกซ้อมมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยววินาทีร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะ 7-17 พฤษภาคม2569นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้สุดเสียงให้ก้องไปทั่วสุราษฎร์ธานีเกมแห่งมิตรภาพเกมแห่งเมืองคนดีสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนามแข่งขันนะคะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะเราเจอกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้10:10 น.โดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทั้งสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4 จังหวัด 5 สถานีสวัสดีทักทายกันค่ะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์ที่8 พฤษภาคม 2569อยู่กับนรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมค่ะข่าวสาร2ช่วงเหมือนเดิมเลยช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันงานเพลงเพราะๆสปอตประชาสัมพันธ์

0: รถยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อน

การกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะคะระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคม2569ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งก่อนการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนในวันที่8ในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือ3ฝ่ายร่วมกับสมเด็จมหาบวรทิบดีฮุนมาเนตนะคะก็คือนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาค่ะแล้วก็ในส่วนของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ด้วยซึ่งฝ่ายฟิลิปปินส์นั้นในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนเป็นผู้ริเริ่มจัดการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันความมุ่งมั่นต่อการเจรจาแล้วก็การรักษาสันติภาพพร้อมย้ำว่าความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียแล้วก็ความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายจึงถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันมองไปข้างหน้าและเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ที่ต้องอาศัยความจริงใจนะคะความสุจริตใจแล้วก็ร่วมกันก้าวข้ามความท้าทายโดยไทยเน้นย้ำจุดยืนในแนวทางสันติภาพการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนและได้ชี้แจงถึงเหตุผลในการยกเลิก MOU 2544ซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้รับทราบและเข้าใจในจุดยืนของไทยเห็นพ้องร่วมกันว่าทั้งสองประเทศจะยึดถือหลักการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

เปิดพรมแดนขณะที่ทางด้านของนายเสียศักดิ์ก็ได้ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพื่อพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาคในการรับมือกับสถานการณ์ตะวันออกกลางผ่านการประสานงานระหว่างเสาประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งเป็นการส่งเสริมให้อาเซียนมีบทบาทเชิงรุกและก็สามารถที่จะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในด้านของความมั่นคงทางอาหารพลังงานความปลอดภัยของประชาชนอาเซียนผลักดันการปราบปรามสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ย้ำว่าไทยนั้นเดินหน้าสันติภาพบนพื้นฐานการเจรจาและความไว้วางใจนั่นเองค่ะมากันที่ในส่วนของนายกรัฐมนตรีกับการมอบกระทรวงมหาดไทยลุยปรับโฉม PEA สู่ One Stop Service ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมกับปลดล็อกกฎหมายขยายไฟฟ้าทุกพื้นที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการมอบหมายให้นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นายวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและก็มอบนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งนางสาวพลอยทะเลก็กล่าวว่ารัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดังนี้หนึ่งก็คือบริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียว One Stop Serviceประชาชนมาที่เดียวจบครบทุกเรื่องไฟฟ้าโดยหัวใจสำคัญก็คือลดขั้นตอนที่ยุ่งยากค่ะให้ประชาชนนั้นเข้าถึงบริการได้ง่ายที่สุดโดยเฉพาะการขอติดตั้งโซลารูฟท็อปที่ PEA จะเป็นพี่เลี้ยงให้ตั้งแต่ก้าวแรกทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนจะได้รับคำแนะนำแบบครบวงจรทั้งการเขียนคำร้องเอกสารที่ต้องใช้นะคะไปจนถึงการคำนวณความคุ้มค่าว่าติดแล้วประหยัดเงินไปกี่บาทรวมถึงช่วยประสานแหล่งเงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้อีกด้วยต่อมา2ค่ะก็คือไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือนขยายโอกาสสู่พื้นที่ห่างไกลจะต้องไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังแม้ในพื้นที่ทุรกันดารจะต้องเร่งขยายโครงข่ายไฟฟ้าเข้าสู่ภาคการเกษตรและพื้นที่ห่างไกลนะคะเช่นแม่ฮ่องสอนหรือว่าพื้นที่เกาะโดยหวังให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจะมีไฟฟ้าใช้เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเน้นว่า PEA พร้อมไปหาไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเข้าถึงยากเพียงใดค่ะต่อมา3ก็คือการปลดล็อกอุปสรรคเพื่อประชาชนนะคะกฎหมายต้องช่วยคนไม่ใช่ขวางความสะดวกโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมเดินหน้าในการผลักดันแล้วก็แก้ไขพรบ.หรือระเบียบต่างๆที่เคยเป็นอุปสรรคในการขยายเขตไฟฟ้าเช่นพื้นที่ทับซ้อนหรือข้อจำกัดด้านที่ดินทั้งนี้เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างรวดเร็วประชาชนไม่ต้องรอคอยไฟฟ้านานเป็นปีๆเพียงเพราะติดข้อระเบียบทางเอกสารค่ะกฟผ.ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนสังคมและประเทศชาติรัฐบาลขอให้กฟผ.ช่วยสนับสนุนภารกิจของภาครัฐในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังปัจจุบันทุกหน่วยงานด้านพลังงานต่างต้องเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านแล้วก็ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพการสนับสนุนพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆรวมถึงการนำแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการเข้ากับการทำงานจึงเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายในระยะยาวนะคะนี่คือคำกล่าวของนางสาวพลอยทะเลค่ะมาที่เรื่องของทางด้านของนายนิกรสมกลางนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดเชียงรายระหว่างที่8ถึง9พฤษภาคม2569นะคะติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยพื้นที่เชียงใหม่และก็เชียงรายนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะติดตามในส่วนของวันนี้นะคะวันศุกร์ที่8พฤษภาคมนะคะ

กับนายนิกรโสมกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในช่วง 15:25 นที่ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงตามพระราชดำริอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ 19:00 นณหอประชุมเทศมนณหอประชุมเทศบาลตำบลชัยปราการค่ะอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของวันเสาร์พรุ่งนี้9 พฤษภาคม 2519นะคะ9:00 นค่ะนางสาวปิยรัตติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะ9:00 นะคะจะไปที่เขตราษฎรบนพื้นที่สูงเล่าชีก๋วยชุมชนอิ่วเมี่ยนนะคะอยู่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย10:15 นโรงเรียนจีนบ้านเล่าฝู่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย14:00ที่ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุตลอดชีพตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายนะคะ8-9 พฤษภาคม 2519นี้นะคะกับในส่วนของทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารได้นะคะจากในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์กันได้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินหน้ายกระดับระบบการศึกษาไทยโดยให้ความสำคัญทั้งคุณภาพการเรียนรู้ความปลอดภัยของนักเรียนและก็สถานศึกษาแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองซึ่งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ทั่วประเทศส่วนใหญ่ก็จะเปิดภาคเรียนในวันที่18 พฤษภาคม 2519แล้วก็บางแห่งก็จะทยอยเปิดในช่วง14-15 พฤษภาคม 2519นะคะโดยรัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะเป็นวาระเร่งด่วนด้านของนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยด้วยนโยบาย On for Educationลดความเหลื่อมล้ำและก็สร้างทักษะแห่งอนาคตและออกมาตรการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองค่ะเช่นอนุโลมให้นักเรียนใช้ชุดเดิมได้แม้เลื่อนชั้นหรือว่าย้ายสถานศึกษาไม่บังคับซื้อชุดลูกเสือเนตรนารีเต็มชุดและจัดหาอุปกรณ์การเรียนราคาประหยัดนายนิกรโสมกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรม Back to School ฟรีดอกเบี้ยวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับผู้ที่ใช้บริการระหว่าง16 เมษายนจนถึง31 พฤษภาคม 2519นะคะณสถานธนานุเคราะห์ทั่วประเทศเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้พ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนและทางกระทรวงพาณิชย์โดยในส่วนของกรมการค้าภายในค่ะก็ได้มีการจัดโครงการพาณิชย์ลดค่าครองชีพประชาชน Back to School 2026เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทั่วประเทศไม่น้อยกว่า300 ล้านบาทครอบคลุมสินค้าและบริการจำเป็นด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการนะคะจนถึงวันที่31 พฤษภาคม 2519ส่วนลดสูงสุดอยู่ที่ 86% ค่ะพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศนะคะในวันที่8 พฤษภาคม 2569แล้วก็ทุกวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม2519โดยครั้งถัดไปจะจัดในวันที่15นะคะศุกร์ที่22แล้วก็ศุกร์ที่29 พฤษภาคม 2519ระหว่างเวลา8:30 นถึง16:30 นค่ะคึกคักทีเดียวสำหรับพาณิชย์ยกสวนผลไม้ไทยบุกเซ็นทรัลเวสเกตนะคะเปิดฟรุตเฟสติวัล2026รวมทุเรียนหายากทั่วไทยระหว่างวันที่6-11 พฤษภาคมนี้คาดขายทะลุ150 ตันค่ะนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้ร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนาจัดงานฟรุตเฟสติวัล2026ภายใต้แนวคิดที่ว่า
Thailand The Land of Tropical Food นะเทศกาลลิ้มลองผลไม้เมืองร้อนของไทยที่เซ็นทรัลเวสเกตโดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการผลไม้จากทั่วประเทศโดยเฉพาะจากภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือค่ะที่นำผลไม้คุณภาพมาร่วมจำหน่ายกว่า32บูธซึ่งสินค้าไฮไลท์สำคัญภายในงานก็ได้แก่ทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีมังคุดมะม่วงแฟนซีเมลอนอะโวคาโดและผลไม้คุณภาพอีกหลากหลายชนิดค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลไม้ไทยนั้นทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมากนะคะทางกรมการค้าภายในจึงเร่งเชื่อมโยงช่องทางการจำหน่ายล่วงหน้าตามนโยบายของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการเชื่อมโยงสินค้าจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวแล้วก็ช่วยให้เกษตรกรขายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรมซึ่งผลที่เกิดขึ้นนะคะก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่ว่าเป็นการวางแผนการทำงานล่วงหน้าหลายเดือนค่ะภายในงานยังมีการรวบรวมทุเรียนสายพันธุ์หายากและอร่อยระดับตำนานจากจังหวัดจันทบุรีรวมถึงมังคุดเงาะลองกองสละมะพร้าวน้ำหอมตลอดจนมะม่วงแฟนซีจากภาคเหนือนอกจากนี้ยังได้เชื่อมโยงมะม่วงนะคะจากอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนมาจำหน่ายในราคาพิเศษกิโลกรัมละ15บาทเพื่อช่วยกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตโดยตรงปีนี้นะคะผลผลิตมะม่วงนั้นออกสู่ตลาดจำนวนมากทีเดียวค่ะส่วนทางด้านของนายวิทยากรก็กล่าวว่าขณะนี้กระแสการจำหน่ายผลไม้ผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ไลฟ์คอมเมอร์สได้รับความนิยมอย่างมากและสามารถที่จะสร้างกระแสการบริโภคผลไม้ไทยได้เป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะทุเรียนไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจำนวนมากกรมการค้าภายในจึงตอบรับกระแสดังกล่าวโดยนำผู้ประกอบการทุเรียนและผลไม้ไทยมาออกกิจกรรมในห้างสรรพสินค้าเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเลือกซื้อเลือกชิมผลไม้คุณภาพได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างการรับรู้และขยายช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยค่ะแม้ว่าปัจจุบันราคาทุเรียนกรีดส่งออก AB ปรับตัวอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ140ถึง150บาทซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือการรักษาคุณภาพมาตรฐานทุเรียนไทยโดยภาครัฐจะเข้มงวดในการตรวจสอบและป้องกันการสวมสิทธิ์หรือปลอมปนทุเรียนจากต่างประเทศเพื่อรักษาความมั่นใจให้กับผู้บริโภคแล้วก็ตลาดส่งออกจึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรลุงแล้วก็ผู้รับซื้อในพื้นที่นะคะช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการปลอมแปลงหรือว่าสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยเพราะคุณภาพคือหัวใจสำคัญของผลไม้ไทยค่ะพร้อมกันนี้กรมการค้าภายในยังติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจำนวนมากเลยค่ะแล้วก็ได้เตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งนี้ชวนประชาชนร่วมกันอุดหนุนผลไม้คุณภาพของไทยนะคะในงาน Fruit Festival 2026ระหว่าง 6-11 พฤษภาคมนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น1 Central Westgate แล้วก็ระหว่างวันที่ 6-12 มิถุนายน 2569 ณลานโปรโมชั่นชั้น1 Central ปิ่นเกล้าตั้งแต่ 10:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันค่ะคาดว่าการจัดงานครั้งนี้ก็จะสามารถจำหน่ายผลไม้ไม่ได้จำหน่ายผลไม้ได้นะคะไม่ต่ำกว่า150ตันทีเดียวแล้วก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยพร้อมกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องกันด้วยค่ะผอ.สปท.5นะคะร่วมกับในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมค่ะเมื่อวานนี้นะคะช่วง 17:45 น.นายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยนางสาวนภัทรสุมโนผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้แล้วก็นางสุภัตราเลี่ยมรัตน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะร่วมกับนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาณท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีนะคะอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการลงพื้นที่ครั้งนี้
ที่ทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมค่ะซึ่งก็จัดขึ้นในช่วงเวลา 18:00 นณสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีนักกีฬาเยาวชนและก็ประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนด้านกีฬาสร้างความสามัคคีและพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติในอนาคตอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะสร้างสีสันแล้วก็ความคึกคักให้กับพื้นที่ตลอดช่วงของการจัดการแข่งขันอีกด้วยนะคะเมื่อคืนนี้หลายๆท่านก็คงที่จะติดตามในส่วนของอาจจะไม่ได้ไปณสถานที่ที่สนามกีฬากลางนะคะแต่ว่าอาจจะติดตามผ่านทางไลฟ์นะคะเมื่อค่ำคืนนี้แล้วก็มีในส่วนของเดอะทอยด้วยนะศิลปินที่มาร่วมสร้างสีสันด้วยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะส่วนจังหวัดสงขลาก็ร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมครม.สัญจรย้ำมีการบูรณาการทุกภาคส่วนรองรับภารกิจระหว่าง 8-9 มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะในช่วง 9:00 นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานางสาวฝนทิพย์วรัญญะรัตนะนะคะรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำคณะลงพื้นที่สำรวจสถานที่และประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง 8-9 มิถุนายน 2569 ที่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและก็รองรับภารกิจสำคัญของคณะรัฐมนตรีได้อย่างสมบูรณ์โดยมีนายรอมดอนหะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงค่ะพักกันสักครู่เดียวนะคะฟังงานเพลงเพราะๆสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวต้ารายวันกันค่ะ

0: ุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นค่ะ
1: จะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
0: ช่วงข่าวใต้รายวันช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตค่ะตำรวจฉลองติดตามคดีลักทรัพย์ภายในหมู่บ้านนะคะยึดทรัพย์คืนผู้เสียหายกว่า 800,000 บาทพร้อมกำชับมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อวานนี้นะคะสถานีตำรวจภูธรฉลองจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยความคืบหน้าคดีลักทรัพย์ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินคืนแก่ผู้เสียหายได้บางส่วนรวมมูลค่ากว่า 800,000 บาทสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสืบเนื่องจากเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาสภ.ฉลองได้รับแจ้งเหตุพยายามบุกรุกบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งโดยผู้เสียหายซึ่งเป็นชาวต่างชาติได้ยินเสียงผิดปกติภายในบ้านนะคะก่อนลงมาตรวจสอบแล้วก็พบผู้ต้องสงสัยกำลังพยายามงัดแงะประตูจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบต่อมาเมื่อวันที่16เมษายนค่ะได้เกิดเหตุลักทรัพย์ขึ้นอีกครั้งในพื้นที่ใกล้เคียงกันโดยคนร้ายได้ลักตู้เซฟซึ่งภายในมีเงินสดจำนวนมากหลบหนีไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ฉลองภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกสุรศักดิ์ใจดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฉลองนะคะก็ได้เร่งติดตามพฤติการของผู้ก่อเหตุจากกล้องวงจรปิดและพยานแวดล้อมอย่างต่อเนื่องจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหานั้นใช้วิธีการพรางตัวโดยสวมเสื้อพนักงานส่งอาหารและสวมหมวกกันน็อกเพื่ออำพรางตัวระหว่างตระเวนสำรวจพื้นที่ก่อนเลือกก่อเหตุในบ้านพักที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยในช่วงของเทศกาลสงกรานต์รวมทั้งอาศัยช่วงเวลาที่บ้านหลังไม่ได้ล็อกประตูอย่างแน่นหนาเนี่ยนะคะภายหลังทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับแล้วก็หมายค้นจากศาลจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดของกลางหลายรายการอาทิเงินสดนาฬิกาและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหาเพิ่มเติมจนสามารถที่จะตรวจพบเงินสดจำนวนกว่า 800,000 บาทซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักและจากการสอบสวนเพิ่มเติมผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้นำตู้เซฟไปทำลายแล้วก็ทิ้งในบริเวณขุมเหมืองพื้นที่ตำบลวิชิตเพื่ออำพรางคดีค่ะทางนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานชุดนักประดาน้ำนะคะเข้าตรวจค้นในพื้นที่ดังกล่าวก่อนสามารถที่จะกู้ซากตู้เซฟขึ้นมาได้สำเร็จโดยในส่วนของทรัพย์สินที่เหลืออยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมรวมถึงตรวจสอบผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวภายหลังการตรวจยึดทรัพย์สินคืนมาได้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฉลองก็ได้ส่งมอบเงินสดคืนแก่ผู้เสียหายชาวต่างชาติซึ่งผู้เสียหายได้กล่าวขอบคุณและก็ชื่นชมการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่สามารถที่จะติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วพร้อมสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการดูแลมาตรการดูแลความปลอดภัยของจังหวัดภูเก็ตค่ะ ส่วนด้านของพันตำรวจโทพีรสิทธิ์หนูพยัญค่ะรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ฉลองก็เปิดเผยนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสืบสวนขยายผลอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถติดตามทรัพย์สินคืนแก่ผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดรวมถึงดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมกันนี้สภ.ฉลองขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลทรัพย์สินปิดล็อกประตูบ้านติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็ไฟส่องสว่างภายในบริเวณบ้านเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร่วมกันอย่างไรก็ตามนะคะหากว่าพบเหตุผิดปกติหรือมีข้อมูลเบาะแสสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ที่หมายเลข191หรือสภ.ฉลองที่โทร076-381-247-076-381-247ค่ะต่อกันที่พังงานะคะพังงาเดินหน้าโมบายยูนิตออกหน่วยประเมินความพิการฟรีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงค่ะจังหวัดพังงาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่หรือว่าโมบายยูนิตประจำปีงบประมาณ2569นะคะเชิญผู้ป่วยที่มีแนวโน้มพิการเข้ารับการประเมินความพิการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงค่ะพร้อมให้บริการแบบครบวงจรทั้งแพทย์ประเมินความพิการจดทะเบียนคนพิการเปลี่ยนสิทธิ์บัตรทองนะคะก.74แล้วก็รับคำขอรับเงินอุดหนุนความพิการในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2519ณโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒนะคะวันที่10มิถุนายน2569ณเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ทางนี้ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาในวันที่รับบริการด้วยเพื่อความสะดวกและก็รวดเร็วในการดำเนินการใส่ใจดูแลคนพิการร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเท่าเทียมค่ะต่อกันที่กระบี่นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดกระบี่อนุมัติแผน5ปี10พื้นที่พร้อมตามปมยกเลิกมติเห็นชอบจัดตั้งป่าชุมชนบ้านแหลมสอมคลองรูดค่ะเมื่อวันนี้นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดกระบี่ครั้งที่1ทับ2569ณห้องประชุมอ่าวลึกศาลากลางจังหวัดกระบี่โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยประธานกรรมการจัดการป่าชุมชนและผู้แทนร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดกระบี่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนพ.ศ. 2562ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด21คนซึ่งมีอำนาจหน้าที่พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับป่าชุมชนในท้องที่จังหวัดรวมถึงอนุมัติให้จัดตั้งหรือขยายเขตป่าชุมชนให้เป็นไปตามข้อกฎหมายโดยในครั้งนี้นะคะที่ประชุมมีวาระสำคัญในการพิจารณาอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนหรือว่าแผน5ปีฉบับใหม่เพื่อทดแทนแผนเดิมที่จะหมดอายุนะคะซึ่งก็มีชุมชนที่นำเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาอนุมัตินั้น10แห่งด้วยกันนะคะได้แก่1ป่าชุมชนบ้านท่าคลองหมู่ที่9ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตา2ป่าชุมชนบ้านนาทุ่งกลางหมู่ที่9ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตา3ป่าชุมชนบ้านคลองยางหมู่ที่2ตำบลคลองยางอำเภอเกาะลันตา4ป่าชุมชนบ้านพลุใหญ่หมู่ที่6ตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อม5ป่าชุมชนบ้านหินเพิงหมู่ที่8ตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อม6ป่าชุมชนบ้านเพหลาใต้หมู่ที่1ตำบลเพหลาอำเภอคลองท่อมนะคะ7ป่าชุมชนบ้านดินนาหมู่ที่2ตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อม8ป่าชุมชนบ้านนาหมู่ที่6ตำบลเขาต่ออำเภอปลายพระยา9ป่าชุมชนบ้านทุ่งสูงหมู่ที่4ตำบลเขาใหญ่อำเภออ่าวลึกและ10ป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ่งหมู่ที่4ตำบลศาลาด่านอำเภอเกาะลันตาค่ะจากนี้แผนจัดการป่าชุมชนดังกล่าวนั้นผ่านการประชุมในระดับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของแต่ละหมู่บ้านในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังได้มีการติดตามความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณียกเลิกมติเห็นชอบให้จัดตั้งป่าชุมชนบ้านแหลมสอมคลองรูดตามหนังสือจังหวัดกระบี่ที่กบ 0014.3/3177 ลงวันที่10มีนาคม2569ร่วมด้วยซึ่งผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดกระบี่ได้นำเรื่องราวข้อเท็จจริงตลอดจนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาข้อขัดแย้งเข้าที่ประชุมด้วยนะคะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดกระบี่เพื่อที่จะพิจารณาต่อไปค่ะปิดท้ายการด้วยเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะในอำเภอเมืองระนองลงพื้นที่เกาะพยามเพื่อดำเนินการสอบสวนเพื่อเพิ่มชื่อและแก้ไขปัญหาทางทะเบียนให้กับชาวมอแกนที่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียนค่ะเมื่อวานนี้นะคะด้านของนายสมควรปล้องอ่อนในอำเภอเมืองระนองได้นำปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ปกครองสมาชิกอส.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารงานทะเบียนจังหวัดระนองร่วมกับกำนันเกาะพยามนายกอบต.เกาะพยามสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลงเกาะพยามค่ะเพื่อดำเนินการสอบสวนเพิ่มชื่อเพื่อเพิ่มชื่อแล้วก็แก้ไขปัญหาทางทะเบียนให้กับชาวมอแกนที่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวนั้นได้รับสิทธิ์ต่างๆในฐานะพลเมืองของประเทศไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลสวัสดิการจากภาครัฐและเพื่อความมั่นคงของรัฐตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดระนองรวมไปถึงจากการประสานงานของนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์ส.ส.จังหวัดระนองโดยมีกำหนดดำเนินการระหว่าง 7-8 พฤษภาคม2519โดยมีเป้าหมายกับกลุ่มมอแกนทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนเกาะพยามและเป้าหมายต่อไปก็จะดำเนินการกับกลุ่มชาวมอแกนที่อาศัยบนเกาะช้างแล้วก็เกาะสินไหต่อไปค่ะเวลาหมดแล้วนะคะจึงถ่ายกันด้วยงานเพลงเพราะๆแล้วก็ส่งต่อให้กับสวทพังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์จันทร์ศุกร์หน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวดามันกันได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้หนูรีวัชรีรัตนการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
9: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายเพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่จุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลเชิญชวนซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569
10: นางสายช่ออังสุภาณิชย์พาณิชย์จังหวัดสตูลกล่าวว่าขอเชิญชวนชาวสตูลซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดสูงสุดถึง 58% ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดสตูลซึ่งเปิดพื้นที่จำหน่ายภายในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยนำสินค้าจากห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ ประกอบด้วยห้างแมคโครโลตัสและบิ๊กซีตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างต่างๆและซื้อสินค้าในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปสำหรับสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้คือวันศุกร์ที่8 15 22และ29ตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 15:00 นมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและอื่นๆรวมถึงสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดสตูลซื้อสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: สหรัฐและอิหร่านโจมตีทางทหารตอบโต้ในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธรวมทั้งส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและเรือเล็กติดอาวุธโจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐไม่ได้ต้องการให้สถานการณ์ทวีความตึงเครียดขึ้นแต่พร้อมที่จะปกป้องกำลังพลอเมริกันด้านกองทัพอิหร่านกล่าวหาว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อพื้นที่พลเรือนตามแนวชายฝั่งจังหวัดคามีซีริกและเกาะเมสของอิหร่านนอกจากนี้สหรัฐยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในช่องแคบฮอร์มุซด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านทำให้กองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือรบของกองทัพสหรัฐคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟัง
12: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
13: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076 471 089

0: จากหยาดเหงื่อสู่ชัยชนะและพลังใจจากคนไทยกว่า1ปีของการฝึกซ้อมหมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยวนาที
1: ร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส
0: ์พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยสดใสในหัวใจคนกีฬา
1: 7-17 พฤษภาคม2569นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้สุดเสียงให้กล้องไปทั่วสุราษฎร์ธานี
0: สุราษฎร์ธานีเกมส์กีฬาเยาวชนครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนามนะครับ

ังประกาศโรคอุจจาระร่วงป้องกันได้ด้วยตัวเองประการที่1ล้างมือให้สะอาดโดยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนทำกับข้าวหรือกินอาหารประการที่2ดื่มน้ำสะอาดถ้าเป็นน้ำต้มสุกจะดีที่สุดประการที่3ควรกินอาหารที่สุกใหม่ๆอย่ากินอาหารสุกๆดิบๆและที่มีแมงวันตอมประการที่4แม่ๆทั้งหลายก็ควรเลี้ยงดูด้วยนมแม่เพื่อให้ลูกมีภูมิต้านทานโรคประการที่5กำจัดขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันกินสุกกินร้อนชายชนกลางล้างมือดื่มน้ำสะอาดรับรองไม่เป็นแมนโรคทองรวงซอคอร11ห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์ค่ะในช่วงของแล้วก็จะเจอกันกับดิฉันสาลหาอุสมานนะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทระนองสวทกระบี่แล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังในวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกนะหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวแล้วก็เป็น เริ่มต้นวันแรกของเดือนพฤษภาคมนะคะก็ตรงกับวันที่1ตรงกับวันศุกร์นะผู้ฟังหนึ่งในนั้นค่ะก็เป็นวันแรกในส่วนของการ King of นะกิจกรรมไทยช่วยไทยนะใครได้ไปช็อปแล้วบ้างนะคะในส่วนของเครื่องใช้ต่างๆของกินซึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเหมือนที่ได้เกริ่นไปนะคะก็มีหลากหลายอำเภอกันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมกันนะคะไม่ใช่แค่ในพื้นที่จังหวัดพังงาเท่านั้นทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะผู้ฟังนะก็มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาในช่วงเช้าเนี่ยน้องหาไปเนี่ยก็มีทางด้านของผงซักฟอกนะคะของกินรวมไปถึงน้ำตาลทรายนะแล้วก็มาม่าเยอะแยะกันเลยทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของอำเภอเมืองพังงาเนี่ยเมื่อเช้าก็จะมีพี่น้องประชาชนค่ะต่างเอาสินค้าเนี่ยอย่างเช่นสินค้าอย่างเช่นเรื่องของข้าวไร่ดอกข่ารวมไปถึงในหลากหลายอย่างนะไม่แน่ใจนะคะมีทั้งของกินของใช้นะผู้ฟังแล้วก็ของแฮนด์เมดนะคะที่มันจะจำหน่ายกันนะใครที่พลาดในส่วนของวันนี้สามารถที่จะไปช็อปได้ในวันศุกร์หน้านะคะเพราะว่าเขาจะมีทุกๆวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้กันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะในส่วนของการไปช็อปนะคะสินค้าต่างๆสามารถที่จะโทรมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตนะคะจังหวัดระนองเนี่ยคึกคักไหมคะก็สามารถที่จะโทรมาหลังไมค์นะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076-460-511กันค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังสักหนึ่งผลงานเพลงนะแล้วก็กลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่วงหน้า

เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะ1ผลงานเพลงนะในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังก็มาติดตามนะคะในเรื่องที่มีความสำคัญนะคะสำหรับทางด้านของกกต.ค่ะกรุงเทพมหานครหารือปลัดกรุงเทพมหานครนะคะเตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้ว่านะคะคาดใช้สิทธิ์ 70-75% เปิดรับสมัครปลายเดือนพฤษภาคม2569เลือกตั้งนะคะในวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะเสาชิงช้านะคะก็มีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์นะคะภายหลังเข้าหารือกับนายณรงค์เรืองศรีนะคะปลัดกรุงเทพมหานครถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครค่ะว่าขณะนี้ได้มีการหารือร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านเนื่องจากว่าวาระการดำรงตำแหน่งจะครบกำหนดในวันที่21พฤษภาคม2569ค่ะทั้งนี้กำหนดเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569และกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่28นะคะมิถุนายน2569โดยมีการยืนยันนะคะว่าจะยังคงใช้เขตเลือกตั้งเดิมจำนวน50เขตไม่มีการปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเขตแต่อย่างใดค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับสถานที่รับสมัครนั้นก็อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมโดยจะใช้พื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่หลักซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการประชุมเตรียมความพร้อมในรายละเอียดค่ะนอกจากนี้เองค่ะผู้ฟังยังได้นำบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งค่ะเนื่องจากว่าช่วงเดือน

0: มิถุนายนเป็นช่วงฤดูฝนจึงต้องให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมรวมไปถึงการสื่อสารการลงคะแนนการออกแบบฟอร์มนะคะรวมไปถึงการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการกันด้วยค่ะแล้วก็ยังจะเป็นในส่วนของการออกแบบนะคะแบบฟอร์มต่างๆนะคะผู้ฟังเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปตามกฎหมายต่อไปค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะเดี๋ยวเราไปรับฟังสักหนึ่งผลงานเพลงนะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของ
1: มีลูกกับลูกเทวดา

มากันที่ช่วงที่2ของรายการค่ะกับทางด้านของนางสาวสุภมาศค่ะอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะได้มีการเปิดเผยถึงแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะจากกรณีข้อร้องเรียนกับเรื่องผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องนะที่ผ่านมาโดยมีการระบุนะคะว่าแม้กระแสข่าวจะยุติลงแต่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ยังคงถือเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญจึงได้มีการสั่งการค่ะว่าให้สคบเนี่ยประจำจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกระดับโรงงานผลิตและตรวจสอบประวัติย้อนหลังนะคะเพื่อที่จะป้องกันการหลอกลวงซ้ำรอยพร้อมกันนี้ก็ได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนระวังอันตรายนะคะในส่วนของการเลือกซื้อสินค้าและบริการอื่นๆที่มีราคาถูกผิดปกติอย่างเช่นน้ำดื่มนะขวดละ2บาทในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหรือจะเป็นแพ็คเกจทัวร์ราคาเกินจริงนะคะซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ในต้นทุนความเป็นจริงโดยขอให้ผู้บริโภคค่ะตั้งข้อสังเกตแล้วก็ระวังไว้ก่อนเสมอว่าอาจจะเป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรือเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงให้เสี่ยงทรัพย์สินกันด้วยค่ะทั้งนี้เองถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนพบเห็นความผิดปกติหรือถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166ซึ่งทางหน่วยงานก็จะไม่ปล่อยผ่านแล้วก็พร้อมที่จะบูรณาการความร่วมมืออย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขอย.การสอบสวนคดีพิเศษและสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามอย่างเด็ดขาดต่อไปนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาพูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้มีข้อที่จะระมัดระวังในเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งตอนนี้เนี่ยอะไรอะไรก็แพงพอมันมีการลดราคาขึ้นเราก็ต้องเอกใจสักนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าพอเห็นของถูกแล้วเราเนี่ยมุ่งหน้าไปซื้ออย่างเดียวต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะคะวันหมดอายุต่างๆสภาพของการบรรจุถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจรายละเอียดค่ะมากันที่ทางด้านของการยกเลิก MOU 44ไม่เกี่ยวเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศเตรียมส่งหนังสือแจ้งกัมพูชามั่นใจไม่กระทบสถานการณ์ชายแดนค่ะซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการเปิดเผยนะคะว่าครม.เห็นชอบการยกเลิก MOU 44ย้ำว่าการยกเลิกดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวกับความที่เป็นเรื่องขัดแย้งระหว่าง2ประเทศแต่ก็เป็นแนวนโยบายนะคะที่จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาซึ่งก็ไม่มีความคืบหน้าและไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปได้ค่ะตลอดจนมีหลักเกณฑ์อื่นอย่างเช่นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลซึ่งทั้ง2ประเทศก็เป็นภาคีร่วมกันสามารถที่จะนำมาเป็นแนวทางอ้างอิงในการเจรจาแทนพร้อมปฏิเสธแสดงความเห็นกรณีที่สมเด็จฮุนเซนนะคะประธานวุฒิสภากัมพูชามีการระบุนะคะว่าการยกเลิกอาจจะทำให้เกิดข้อพิพาทมากยิ่งขึ้นซึ่งสำหรับเรื่องของการยกเลิกในครั้งนี้นะคะก็จะทำให้การเจรจาเนี่ยยากขึ้นนะชี้แจงว่าขณะนี้ก็ยังไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นและถ้าเกิดว่ามีการเจรจาในอนาคตค่ะก็จะถือว่าเป็นบริบทใหม่ไม่ควรที่จะนำไปผูกติดกับเรื่องเดิมเพราะว่าประเทศไทยเองถือว่า MOU 44เนี่ยมีผลอีกต่อไปค่ะทั้งนี้เองทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะผู้ฟังก็ได้มีการจัดทำเพื่อเป็นแนวทางแบ่งผลประโยชน์จากทรัพยากรใต้ทะเลค่ะหากต้องการหาหรือไม่ก็จะต้องเกิดเป็นความตกลงฉบับใหม่แทนส่วนผลทางการกฎหมายนะคะของการยกเลิกนั้นยังไม่มีผลค่ะโดยไทยก็ต้องมีการแจ้งให้ผู้ลงนามรับทราบก่อนนะคะเพื่อที่จะส่งหนังสืออย่างไม่เป็นทางการไปยังกัมพูชาต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นี้ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะผู้นำทั้ง2ประเทศก็มีโอกาสที่จะพบปะหารือกันในช่วงของประชุมซึ่งไทยเองค่ะก็ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เลยพร้อมให้ความมั่นใจนะกับพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะว่ารัฐบาลยึดหลักการไม่มีอะไรที่ประเทศไทยจะต้องสูญเสียอีกต่อไปค่ะถือว่าเป็น
การชี้แจงนะในเรื่องของการยกเลิกนะคะ MOU ส่วนสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะขณะนี้ก็หน่วยงานความมั่นคงแล้วก็ทหารยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเต็มที่และไม่ประมาทนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนเองก็ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นค่ะเนื่องจากว่าได้สอบถามกองทัพเป็นประจำทุกสัปดาห์พบว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยแนวโน้มดีขึ้นนั่นเองค่ะในช่วงหน้าค่ะก็เดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะก็ยังคงมีประเด็นในพื้นที่จังหวัดงานนะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะสำหรับในส่วนของประเด็นที่อยากจะเชิญชวนนะในคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในตัวเมืองพังงานะคะกับการที่มีโครงการดีๆค่ะรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าค่ะประจำปีงบประมาณ2569ค่ะเพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของการป้องกันนะคะโรคพิษสุนัขบ้าแก่เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงหรือว่าผู้ที่เลี้ยงสัตว์นะคะที่มีการสัมผัสรวมไปถึงสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในชุมชนค่ะในส่วนนี้ค่ะก็จะมีการจัดนะคะครอบคลุมไปทั้ง9ชุมชนณจุดให้บริการในแต่ละชุมชนระหว่างวันที่5ถึง8พฤษภาคมนี้และวันที่11พฤษภาคม2569ในช่วงของเวลา8:30 น.ถึง12:30 น.และกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวนะสัตว์ที่ควบคุมและก็สัตว์จรจัดนะคะในวันที่15พฤษภาคมตั้งแต่เวลา9:00 น.ถึง16:30 น.กันด้วยค่ะซึ่งหลักๆเลยนะคุณผู้ฟังก็จะเป็นจุดที่ให้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่5ถึง8พฤษภาคมนะคะก็จะเป็นจุดที่ในชุมชนนะชุมชนบริรักษ์บำรุงนะวันอังคารที่5ก็คือสัปดาห์หน้านะคะก็จะทำที่ที่ทำการชุมชนนะคะตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง12:30 น.ชุมชนวังหม้อแกงค่ะเช่นเดียวกันวันที่5เหมือนกันนะคะบริเวณตลาดนัดวังหม้อแกงชุมชนสามัคคีก็วันพุธที่6บริเวณหน้ามัสยิดนะคะชุมชนถนนใหม่ก็วันพุธนะคะพุธที่6พฤษภาคมที่ทำการชุมชนถนนใหม่ชุมชนทุ่งเจดีค่ะวันพระหัสบดีที่7พฤษภาคมนะคะที่วัดใต้ค่ะชุมชนนากรอกคอกย่านะก็ตรงกับวันที่7ก็ที่ทำการชุมชนนากรอกคอกย่าชุมชนร่วมใจพัฒนาก็วันศุกร์นะคะศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะคะก็ซอยราชอุทิศนะคะราษฎรอุทิศนะชุมชนเขาช้างก็ตรงกับวันศุกร์เช่นเดียวกันที่ทำการชุมชนเขาช้างนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะอยู่ประมาณ8:30 น.นะคะจนถึง12:30 น.นะคะก็จะมีพิธีเปิดนะคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของวันที่15พฤษภาคมก็ตั้งแต่เวลา9:00 น.ถึง16:30 น.นะคะใครที่มีน้องๆ น้องหมานะคะสุนัขแมวต่างๆเนี่ยนะคุณผู้ฟังก็พาน้องๆเนี่ยไปฉีดวัคซีนกันได้หรือจะไปทำหมันก็ได้นะคะก็ตามเวลาใครอยู่ในพื้นที่ชุมชนไหนก็ไปตามสถานที่ที่น้องหาได้เกริ่นไปนะคะก็นี่ก็ถือว่าเป็นประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะในช่วงตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้นะคะใครที่ป้องกันนะคะเพราะว่าอากาศร้อนแบบนี้เนี่ยโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยคุณผู้ฟังก็ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะผู้ฟังที่เรานำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันทางสวทพังงา FM 100 MHz นะเดี๋ยวลากันด้วยผลงานเพลงนี้ละกันแล้วก็กลับมาติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีอยู่แม้เกิดการปะทะรอบใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุสก็ตามนักกีฬาแบดมินตันระดับโลกเตรียมเดินทางมาร่วมแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ระหว่างวันที่12ถึง17พฤษภาคมนี้ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพ
2: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมเพื่อหารือทิศทางความร่วมมือของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจและสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโลกโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวถ้อยแถลงเป็นลำดับที่6พร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเห็นว่าอาเซียนต้องรักษาความเป็นเอกภาพปรับตัวและเดินหน้าไปด้วยกันโดยเฉพาะการเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของอาเซียนคือการดูแลประชาชนโดยเฉพาะความร่วมมือช่วยกันอพยพประชาชนจากพื้นที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนพร้อมยืนยันว่าไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมทั้งด้านพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคสำหรับช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการและหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศรวมถึงเวียดนามและมาเลเซียวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
0: ์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอแจ้งเตือนคนไทยในยูเครนระมัดระวังการเดินทางและเตรียมสิ่งจำเป็นพื้นฐานเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศยูเครนโดยระบุว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องและมีการยกระดับผ่านการตอบโต้ทางถ้อยแถลงระหว่างทั้งสองฝ่ายในห่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนในพื้นที่จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศจากทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้เตรียมความพร้อมด้านการติดต่อสื่อสารเอกสารสำคัญและสิ่งจำเป็นพื้นฐานในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และทางการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมกรณีต้องการขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอและสถานกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงเคียฟเช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังทางทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบ ตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการคุมเข้มลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569
3: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569ที่ส่วนใหญ่จะเริ่มเปิดพร้อมกันในวันที่18พฤษภาคมนี้ว่าเพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองและนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ7มาตรการเร่งด่วนอาทิลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดหรือเครื่องแต่งกายอื่นๆตามความเหมาะสมลดหรืองดการใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายลดหรืองดการจัดซื้อหนังสือเสริมหลักสูตรนอกเหนือจากแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ลดหรืองดการจัดกิจกรรมที่ต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ปกครองนักเรียนลดหรืองดการมอบหมายให้นักเรียนจัดทำชิ้นงานหรือโครงการงานที่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยให้สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษาก
4: ระทรวงได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งภัยออนไลน์ต่างๆจริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
3: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยของนักเรียนเนื่องจากปัจจุบันนักเรียนมีหลากหลายกลุ่มทั้งกลุ่มนักเรียนเปราะบางนักเรียนดีแต่ยากจนนักเรียนตกหล่นจากระบบการศึกษาที่พยายามผลักดันให้สามารถกลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งในภาคเรียนนี้อย่างเท่าเทียมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีรวงมอบนโยบายสำคัญเรื่องด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมอบนโยบายการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยบน Thailand Postmart พร้อมสิทธิพิเศษจัดเต็มสำหรับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม2569หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจ Facebook บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมุ่งมั่นผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: ด้านกรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
6: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมบริการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื่อนำสินค้ามาจำหน่ายให้เพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดสตูลเชิญชวนซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้
7: นางสายช่ออังสุภาณิชย์พาณิชย์จังหวัดสตูลกล่าวว่าขอเชิญชวนชาวสตูลซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดสูงสุดถึง 58% ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดสตูลซึ่งเปิดพื้นที่จำหน่ายภายในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยนำสินค้าจากห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ประกอบด้วยห้างแมคโครโลตัสและบิ๊กซีตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างต่างๆและซื้อสินค้าในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปสำหรับสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้คือวันศุกร์ที่8 15 22และ29ตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 15:00 น.มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและอื่นๆรวมถึงสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดสตูลซื้อสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งแก้ปัญหาปลาน้ำจืดและกุ้งล้นตลาดชูแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนกระตุ้นการบริโภคช่วยเหลือเกษตรกรวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาปลาน้ำจืดล้นตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรนั้นว่าได้หารือกับกรมประมงแล้วโดยมีแนวทางที่จะต้องการผลักดันให้แต่ละพื้นที่สนับสนุนการบริโภคสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่เป็นหลักผ่านความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรมร้านอาหารและสมาคมต่างๆเพื่อช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากทราบว่าปัจจุบันสถานการณ์ปลาน้ำจืดล้นตลาดอยู่ในระดับพอสมควรอีกทั้งยังได้รับรายงานว่าที่จังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีปัญหากุ้งล้นตลาดอีกด้วยซึ่งในเบื้องต้นจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในวันอาทิตย์นี้เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้สร้างมูลค่าการซื้อขายกว่า 20,000 ล้านบาท
9: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ได้ร่วมกับภาคเอกชนเตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนSubcon Thailand 2026ภายใต้แนวคิด Scouting Innovation Shaping Tomorrow ระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมของภูมิภาคโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระบบอัตโนมัติและอากาศยานภายในงานจะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนร่วมออกบูธ239บริษัทและผู้ซื้อจาก14ประเทศทั่วโลกร่วมกิจกรรมซึ่งคาดว่าจะเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 9,000 คู่และสร้างมูลค่าการซื้อขายชิ้นส่วนได้มากกว่า 20,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญอย่างการจัดแสดง Innovation Showcase ด้านเทคโนโลยีการใช้พลังงานอัจฉริยะ Smart and Green Technology รวมถึงงานสัมมนา BOI Symposium 2026ในหัวข้อThailand Driving Tomorrow Smart and Green Mobility ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยให้พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่ www.subconthailand.com ปฏิพลสัทธพมมารายงาน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง ไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไทยหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฮ่องกงเพื่อขยายความร่วมมือและเปิดโอกาสให้แรงงานไทยทำงานในฮ่องกงมากขึ้น
10: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะหารือกับนายซันยื้อฮานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพื่อขยายความร่วมมือด้านแรงงานและเปิดโอกาสแรงงานไทยในฮ่องกงมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในฮ่องกงกว่า 21,850 คนในหลายสาขาอาชีพซึ่งฮ่องกงถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญที่แรงงานไทยมีศักยภาพและได้รับการยอมรับพร้อมแสดงความยินดีต่อการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของฮ่องกงจาก 42.1 เป็น 43.1 เหรียญฮ่องกงมีผลตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยโดยตรงนอกจากนี้กระทรวงแรงงานไทยยังเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมาตรฐานฝีมือก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศพร้อมมีสำนักงานแรงงานณเมืองฮ่องกงดูแลแรงงานไทยแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวหรือ One Stop Service ตลอดอายุสัญญาจ้างอีกทั้งยังเชิญรัฐมนตรีแรงงานฮ่องกงเยือนไทยเพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทักษะและการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของไทยหวังต่อยอดความร่วมมือแรงงานไทยกับฮ่องกงให้เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตนิตยาขุนสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impact เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานร่วมประกาศเจตนารมณ์พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impact ระหว่างกรมควบคุมมลพิษร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกแมคโครโลตัสและ20องค์กรพันธมิตรจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งมุ่งส่งเสริมความร่วมมืออย่างครบวงจรตั้งแต่การเก็บรวบรวมคัดแยกรีไซเคิลขวดพลาสติกและแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างคุณค่าใหม่พร้อมพัฒนาโครงการต้นแบบด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าจากพลาสติกและลดปริมาณขยะที่ลงสู่หลุมฝังกลบปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแต่ขยะจำนวนมากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อปัญหาการฝังกลบรวมถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่กระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพประชาชนและสัตว์ทะเลในระยะยาวซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายจะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศช่วงรอยต่อระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี
11: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสัญญาณเตือนก่อนเข้าสู่ฤดูฝนว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนแม้พายุฤดูร้อนจะเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากมวลอากาศเย็นถอยกำลังแต่ความชื้นจากลมฝ่ายใต้และลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวันส่งผลให้เกิดการยกตัวของอากาศเป็นฝนได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงบ่ายและค่ำอย่างไรก็ตามในระยะนี้ทิศทางลมยังมีการสลับไปมาระหว่างลมฝ่ายตะวันออกและลมฝ่ายใต้ ซึ่งเป็นลักษณะของช่วงรอยต่อระหว่างพายุฤดูร้อนและพายุฤดูฝนทำให้สภาพอากาศยังคงมีความแปรปรวนสูงภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออย่างต้องระมัดระวังฝนตกและลมกระโชกแรงจนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้ประชาชนควรติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน60จังหวัดเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง 7-10 พฤษภาคมนี้
12: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2569 พื้นที่รวม60จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภทโดยเฉพาะในพื้นที่ลานกว้างสนามกีฬาหรือพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงที่เกิดพายุหลีกเลี่ยงการหลบพายุใกล้สิ่งปลูกสร้างที่มีความสูงหรือไม่มั่นคงแข็งแรงเช่นต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าและป้ายโฆษณาทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศเตือนภัยและข้อมูลสถานการณ์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธ

0: พบจุดไฟไหม้เพิ่มเป็นจุดที่6บริเวณบ้านตะโลมียอหมู่ที่1ตำบลตะปอยะในพื้นที่โครงการพุป่าเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพุป่าเจาะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสากลป่าเจาะมีพื้นที่รวมประมาณ 1,200 ไร่เบื้องต้นได้รับความเสียหายแล้วประมาณ300ไร่ทั้งนี้เมื่อช่วงเย็นวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมสั่งการระดมเจ้าหน้าที่และหน่วยดับไฟเข้าควบคุมเพลิงเพื่อป้องกันการลุกลามเป็นวงกว้างพร้อมประสานขอรับการสนับสนุนภารกิจดับไฟจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจดับไฟในพื้นที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีนอกจากนี้ยังได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งได้ประสานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจำนวน5เครื่องเพื่อใช้ในการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัท
2: นายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซะนำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้โดยมีนายนาญิฟหัวหน้าฝ่ายบริหารภาคสนามบริษัทอัลมาชาริกซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยหัวหน้ามักตับ79และ80ร่วมให้การต้อนรับและนำไปเยี่ยมชมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมเต็นท์ที่พักการขนส่งผู้แสวงบุญและมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยโดยการลงพื้นที่ของคณะในครั้งนี้ได้ทำการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่พักระบบสาธารณูปโภคเส้นทางการเดินทางจุดบริการอาหารน้ำดื่มห้องสุขาตลอดจนแผนการรองรับด้านการแพทย์และเหตุฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่าผู้แสวงบุญจะได้รับความอำนวยความสะดวกสูงสุดระหว่างการประกอบศาสนกิจในพื้นที่สำคัญของพิธีฮัจญ์นายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยหรือเบียซะกล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอารอฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: สำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนางสาวกัญจนาผุนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาหารและมลภาวะที่อาจก่อให้เกิดโรคโดยไม่แสดงอาการซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีครอบคลุมทั้งการตรวจสายตาการได้ยินตรวจเลือดตรวจปัสสาวะคัดกรองเบาหวานไขมันในเลือดการทำงานของไตตรวจไวรัสตับอักเสบมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมถึงเอ็กซเรย์ทรวงอกเพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังให้ความสำคัญกับการดูแลภาวะโรคอ้วนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการประเมินสุขภาพตรวจค่าดัชนีมวลกายและรับคำแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกายจากแพทย์เฉพาะทางหากมีภาวะโรคอ้วนรุนแรงเข้าเกณฑ์อ้วนทุพพลภาพสามารถใช้สิทธิประกันสังคมเข้ารับการรักษารวมถึงการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน

0: 1506ตลอด24ชั่วโมงสภากาชาดไทยชวนร่วมรับชมละครอินคอนเสิร์ตการกุศลซิงฮิสตอรี่ในวันพรุ่งนี้พาย้อนวันวานผ่านบทเพลงอันไพเราะโดยเงินที่ซื้อบัตรทุกที่นั่งคือการบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าสภากาชาดไทยขอเชิญร่วมสัมผัสความงดงามแห่งความทรงจำซิงฮิสตอรี่เพลงรักในวันวานในคอนเสิร์ตการกุศล The Giving Concert 3 Generation One Heart คอนเสิร์ตที่ถ่ายทอดพลังแห่งการให้ในรูปแบบ Story Concert ที่จะพาย้อนวันวานผ่านบทเพลงอันไพเราะจากภาพยนตร์และละครในความทรงจำที่สร้างความประทับใจผ่านเสียงเพลงเรื่องเล่าซาบซึ้งไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำจากโหมโรง The Musical สุนทราภรณ์ The Musical ทองกวาว The Musical และการแสดงของนักร้องคุณภาพบนเวทีเดียวกันอาทิสุนารีราชสีมาตั๊กสิริพรอยู่ยอดหายอาภพรนครสวรรค์ไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลโดยละครอินคอนเสิร์ตการกุศลซิงฮิสตอรี่กำหนดจัดแสดงในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ณสยามพิคเนตฮอลล์ชั้น7สยามสแควร์วันไม่เพียงจะได้รับความสนุกจากบทเพลงแต่ยังเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการส่งต่อโอกาสและความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่มีความหมายนี้ได้โดยซื้อบัตรร่วมชมคอนเสิร์ตทุกที่นั่งคือเงินบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี2เท่าโดยราคาบัตรมีตั้งแต่ 2,000 3,000 4,000 5,000 และ 7,000 บาทยังสามารถสำรองบัตรได้ทางเว็บไซต์ www.irecord.org ทาง LINE @irecord หรือโทรศัพท์022564440กด7
1: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
2: สวัสดีครับผมดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
1: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีผลอยู่และการเจรจากับอิหร่านยังดำเนินต่อไปแม้เกิดการปะทะรอบใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุซก็ตามพร้อมเตือนว่าหากไม่สามารถลงนามข้อตกลงได้อิหร่านอาจเผชิญกับการโจมตีครั้งใหญ่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน2ลำที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองทัพสหรัฐระบุว่าเป็นเพียงการตอบโต้การโจมตีของอิหร่านอย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังเกิดการยิงตอบโต้นานหลายชั่วโมงทั้งนี้เหตุการณ์ปะทะดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ3
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ระบุว่าบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนต่างเน้นย้ำถึงความเป็นเอกภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการประชุมดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลกระทบแผ่ขยายมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนยังทบทวนความคืบหน้าล่าสุดของประชาคมอาเซียนรวมถึงการเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกรกฎาคมนี้ตลอดจนความคืบหน้าของการบูรณาการของติมอร์เลสเต้หลังจากเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้ว
5: สำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนางมาเรียแวนเคอร์โคฟผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านโรคระบาดขององค์การอนามัยโลกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV ฮอนเดียสในมหาสมุทรแอตแลนติกยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนกับการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วเนื่องจากเชื้อไวรัสฮันตาแพร่ระบาดผ่านการสัมผัสใกล้ชิดเท่านั้นนางเคอร์โคฟยังขอความร่วมมือให้ทุกคนที่อยู่บนเรือสำราญ MV ฮอนเดียสสวมหน้ากากอนามัยเพื่อปกป้องการติดเชื้อไวรัสฮันตาส่วนผู้ที่สัมผัสและผู้ที่ดูแลผู้ต้องสงสัยติดเชื้อดังกล่าวควรมีอุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อในระดับที่สูงขึ้นด้วยทางนี้องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV ฮอนเดียสที่ได้รับการยืนยันแล้ว5รายนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก3รายและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3ราย
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางซาเมนธาเบอร์เจสผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรปที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้อาจทำให้อุณหภูมิโลกในปี2570สูงเป็นประวัติการณ์และอาจสูงกว่าปี2567ซึ่งเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้เนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งทั้งนี้เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลและกระแสลมในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างไรก็ตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมหาสมุทรทั่วโลกดูดซับความร้อนส่วนเกินจากภาวะโลกร้อนมากขึ้นถึงร้อยละ90ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี AFC U17 Women Asian Cup China 2026รอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17พ่ายให้กับทีมชาติจีน0ประตูต่อ6ส่วนผลอีกคู่เวียดนามชนะเมียนมา2ประตูต่อ1ทำให้จีนเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มตามด้วยเวียดนามที่มี4คะแนนโดยประตูได้เสียดีกว่าไทยและทำให้ไทยจบอันดับ3ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับแชมป์กลุ่ม4แข่งขันวันที่11พฤษภาคมเวลา 18:30 นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรอบคัดตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟนอลที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศทีมชายทีมนักหัวไทยเจอกับทีมมาเลเซียโดยเดี่ยวมือ2ทีสอนประสิทธิ์เอาชนะอเล็กซานเดอร์ไซยิด2-0เซต6-0และ6-1แต่เดี่ยวมือ1โอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์แพ้กับเมสันใจรัตโฮ0-2เซต4-6และ2-6เสมอกัน1-1คู่จากนัดประเภทคู่โอลิเวอร์กับปรัชกรภาชีรัตผู้เล่นกำลังเอาชนะคู่จากมาเลเซียไปได้ก่อน6-3แต่เซต2ที่ไทยนำอยู่5-3มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องต้องเลื่อนแมตช์ไปแข่งขันในวันถัดไปในขณะที่ทีมหญิงรอบรองชนะเลิศทีมไทยแพ้ให้แก่ทีมมาเลเซีย0-2คู่โดยเดี่ยวมือ2ลอเรตต้าลีเบฮาแฮมสันนักหัวลูกครึ่งไทยอเมริกันแพ้อิซาเบลล่าฮันนาโมฮัมหมัดอาซิม0-2เซต3-6และ2-6และเดี่ยวมือ1พักกีฬาหอเนอร์สกุลแพ้ยูน่าโค0-2เซต1-6 5-7ส่วนแมตช์ตัดเชือกอีกคู่ อินโดนีเซียชนะสิงคโปร์2-1คู่ส่งผลให้ทีมหญิงไทยต้องมาชิงอันดับ3กับทีมสิงคโปร์เทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour รายการที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรทีมชาติไทยชุดแชมป์บินิจีนคิงคัพ2026เอาชนะธนัชพรยังโหมด2-0เซต6-4และ6-3มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพัชรินทร์ชีพชาญเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ4-6 6-1และ4-0รีไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานผนึกกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและนัทกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนายบิวเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเต็ดบายวิกเตอร์ระหว่างวันที่12-17พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030ทั้งนี้กุลวุฒิวิชิตสารและรัชนกอินทนนท์กล่าวว่าการแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่นขอตั้งเป้าทำผลงานให้ดีในแต่ละรอบก่อน
7: ทีละรอบแล้วนะครับจริงๆเอาให้ผ่านรอบแรกก่อนแล้วนะครับเพราะว่าแมตช์นี้ก็มีนักกีฬาระดับท็อปมาเยอะนะครับก็อยากที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดเพราะว่าเราได้เล่นในบ้านของตัวเองก็เป็นอะไรที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับก็ปีนี้ก็มองไปทีละรอบครับผม
8: ค่ะตัวเมย์เองก็มองไปทีละรอบอย่างวิวค่ะเพราะว่าตัวเมย์เองยังอาจจะยังไม่ได้มีความฟิตแบบ 100% ก็มองว่าการที่ได้ลงไปในสนามก็ขอให้ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บออกจากสนามค่ะ
6: สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาจับมือ World Athletic เปิดตัว Thai Domestic Power Kid Athleticปั้นเยาวชนไทย77จังหวัดสู่ระดับโลกติดตามได้จากรายงาน
9: พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจรชนิดกีฬากรีฑาไทยโดเมสติกพาวเวอร์คิดแอทเลติกที่ชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติและผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมมือกับกรีฑาโลกและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง77จังหวัดดำเนินการต่อยอดโครงการต้นกล้ากีฬาแกร่งสู่หลักสูตรคิดแอทเลติกที่เน้นการแข่งขันทักษะพื้นฐานการวิ่งกระโดดทุ่มและคว้างเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 8-12 ปีซึ่งจะเป็นกีฬานำร่องในการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครั้งที่12ช้างศึกน้อยเกมซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน222แห่งมาร่วมการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างโอกาสต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาในอนาคตฐานิชชัดนาครายงาน
6: เมดี้ชาร์ดประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเปิดเผยว่าเตรียมจะเข้าพบจานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าเพื่อขอให้ฟีฟ่าการันตีความปลอดภัยและการปฏิบัติที่ดีต่อทีมชาติอิหร่านในช่วงเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในเดือนหน้าเนื่องจากอิหร่านมีโปรแกรมแข่งขันรอบแรกที่สหรัฐอเมริกา3นัดท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งของ2ประเทศซึ่งหากฟีฟ่าไม่การันตีการปฏิบัติที่ดีต่อทีมชาติอิหร่านก็จะไม่ไปร่วมการแข่งขันสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ที่กำลังมีลุ้นคว้า2แชมป์ในฤดูกาลนี้ทั้งพรีเมียร์ลีกที่นำเป็นจ่าฝูงและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปแล้วและเตรียมแผนการฉลองแชมป์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วโดยหลังจากจบรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในวันที่30พฤษภาคมที่จะแข่งขันที่ปูสกัตอารีนาประเทศฮังการีจะจัดฉลองชัยในวันที่31พฤษภาคมเริ่มต้นที่ศาลาว่าการฮิสลิงตันในกรุงลอนดอนสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานใหญ่ประจำปีวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568เพื่อเชิดชูเกียรติคนกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นโดยมีดร.ณัฐธีรนัทสุภานนท์ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลมีกำหนดจัดงานในวันที่4มิถุนายนณโรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:00 นและจะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาได้รับชมผ่านทางช่อง M-Cot หมายเลข32พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพร้าวเขียนมอม้าสระอะพอพาลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโก
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยง บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมจะมาออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมจะมาออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์02465-6165ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง18ถึง39ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันที่18ถึง21พฤษภาคม2569กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personnel.cdd.go.thหัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมพัฒนาชุมชนหรือที่เว็บไซต์ cdd.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคม2569เวลา 16:30 นาทีไม่เว้นวันหยุดราชการกรมหม่อนหมายรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานรวม7อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บsds.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องฟุตบอลโลก2026ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท่านผู้ฟังครับฟุตบอลโลกปี2026ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้เป็นฟุตบอลโลกที่แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นอกจากจะมีชาติเจ้าภาพถึง3ชาติอย่างสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกแล้วนี่เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง48ทีมด้วยส่งผลให้จำนวนแมตช์การแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็น80นัดแบ่งจำนวนแมตช์การแข่งขันทั้ง3ชาติเจ้าภาพคือสหรัฐอเมริกาจะจัดการแข่งขันทั้งหมด60นัดใน11เมืองรวมถึงรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศส่วนเม็กซิโกและแคนาดาจะมีการแข่งขันประเทศละ10นัดใน3และ2เมืองตามลำดับสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นสามารถเอาชนะการเสนอตัวของประเทศมอร์กโกระหว่างการพิจารณาครั้งสุดท้ายของฟีฟ่าที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียทำให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2002ที่มีเจ้าภาพร่วมอย่างเม็กซิโกซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลโลกมาแล้วเมื่อปี1970และปี1986การร่วมเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ทำให้เม็กซิโกเป็นประเทศแรกที่ได้เป็นเจ้าภาพ3ครั้งในฐานะเจ้าภาพเดี่ยวและเจ้าภาพร่วมส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ต่อจากฟุตบอลโลกปี1994ขณะที่แคนาดาจะเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกสำหรับประเทศแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาได้สิทธิ์แข่งขันโดยอัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพและในครั้งนี้มีจำนวนชาติที่จะได้ลงแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกซึ่งได้แก่กาบูเวดีกูราเซาจอร์แดนอุซเบกิสถานและทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเมื่อ4ปีที่แล้วในฐานะผู้ชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2022เป็นทีมที่เข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติสำหรับรูปแบบและกติกาการแข่งขันในครั้งนี้จะแบ่งการแข่งขันแบบ3ทีม16กลุ่มจากนั้น2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าไปเล่นรอบ32ทีมสุดท้ายแบบแพ้คัดออกจำนวนเกมการแข่งขันจะเพิ่มจาก64เป็น80นัดแต่เกมรอบสุดท้าย ก็คือรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศชิงอันดับที่3และชิงชนะเลิศจะยังเป็น7นัดเหมือนเดิมและจะจัดการแข่งขันทั้งหมด32วันเช่นเดิมนอกจากนั้นแล้วการเพิ่มจำนวนทีมเข้าแข่งขันส่งผลให้ต้องมีการปรับโครงสร้างการแข่งขันหลายอย่างจำนวนแมตช์การแข่งขันจะเพิ่มจาก64เป็น104แมตช์จำนวนกลุ่มจะเพิ่มขึ้นจาก8กลุ่มเป็น12กลุ่มและระยะเวลาการแข่งขันจะขยายเป็น5สัปดาห์ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับผู้จัดการแข่งขันแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ทีมต่างๆได้แสดงความสามารถมากขึ้นและทำให้แฟนๆฟุตบอลได้เพลิดเพลินกับการแข่งขันระดับที่สูงขึ้นด้วยสำหรับฟุตบอลโลกถือว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดในวงการฟุตบอลโลกมาโดยตลอดและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในฟุตบอลโลกปี2026มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นต้นแบบสำหรับทัวร์นาเมนต์อื่นๆอีกมากมายเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังฟุตบอลโลกปี2018เมื่อมีการนำเทคโนโลยีผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอหรือ VAR มาใช้เป็นครั้งแรกและกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างรวดเร็วในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอีกด้วยท่านผู้ฟังครับนอกจากฟุตบอลโลกปี2030ที่จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สเปนโปรตุเกสและโมร็อกโกยูฟ่ายังได้มอบหมายให้4สหพันธ์ฟุตบอลได้แก่อังกฤษสาธารณรัฐไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูโร2028และมีแนวโน้มการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ในหลายประเทศที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดภาระด้านการเงินและโครงสร้างพื้นฐานขยายการเข้าถึงฟุตบอลระดับสูงสุดอีกทางหนึ่งด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องฟุตบอลโลกปี2026ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพินโยรุ่งสมัยและอรัญญาชมชื่นอ่าน

ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี

0: จากหยาดเหงื่อสู่ชัยชนะและพลังใจจากคนไทยกว่า1ปีของการฝึกซ้อมหมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยวนาที
1: ร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส
0: ์พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยสดใสในหัวใจคนกีฬา
1: 7-17 พฤษภาคม2569นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้สุดเสียงให้ก้องไปทั่วสุราษฎร์ธานี
0: สุราษฎร์ธานีเกมส์กีฬาเยาวชนครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนามนะครับ
2: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่าม
1: ูมาไก่กามู
2: ดีไหมได้นกกุ้ง
1: จักจักนกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
4: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
7: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
6: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชอรี่
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
9: สวทตะกวป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13 นาฬิกาสวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะดีเจน้ำเปล่า
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงสุขวันนี้กลับมาเจอกับเราสองคนนะเมื่อวานเจอกับดิฉันคนเดียวค่ะ
1: ค่ะเนื่องจากว่าดิฉันเนี่ยมีภารกิจนะคะอบรมนะก็เลยให้คุณจันทราเนี่ยมาพบเจอกับคุณผู้ฟังนะคะซึ่งวันนี้กลับมาแล้วค่ะก็มาทักทายกันนะในบรรยากาศฝนตกวันนี้
0: วันนี้ฝนมาเร็วนะเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่เราจัดรายการเสร็จกันไปประมาณบ่ายสามเนาะฝนถึงตกวันนี้ตกตั้งแต่เที่ยงเลย
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีแดดออกด้วยนะคะดังนั้นก็ถือว่าบ้านเราเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วนะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าอย่างในช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะมีโรคต่างๆเนาะที่มากับฝนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเชื้อโรคก็ดีนะหรือว่าเรื่องโรคไข้เลือดออกนะช่วงนี้เพราะว่าบ้านไหนที่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนะคะน้ำขังในที่ต่างๆเนี่ยก็ตรวจสอบให้ดีด้วยนะในช่วงนี
0: ้แล้วก็อีกโรคหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะก็คือโรคหวัดน
1: ี่
0: เวลาอากาศเปลี่ยนไม่ว่าจะเปลี่ยนจากร้อนเป็นฝนจากฝนเป็นหนาวจากหนาวเป็นร้อนอันนี้คือมาทุกสถานการณ์เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับโรคหวัดเนาะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันค่ะสำหรับช่วงนี้นโยบาย 3O ของกระทรวงสาธารณสุขยังคงใช้ได้สม่ำเสมอเนาะ
1: ค่ะ
0: ที่สำคัญเรื่องของการล้างมือบ่อยๆนะนอกจากป้องกันโรคหวัดแล้วก็โรคอื่นๆแล้วก็ยังป้องกันหลายๆเรื่องเนาะได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าวิธีการล้างมือเนี่ยก็คือเราก็ทำตามของกระทรวงสาธารณสุขที่เขามีสื่อประชาสัมพันธ์นะล้างมือบ่อยๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆกี่ขั้นตอน5ขั้นตอน7ขั้นตอนอะไรแบบนี้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะถ้าเกิดว่าน้ำน้อยตรงนี้อาจจะใช้เจลแอลกอฮอล์ก็ได้เนาะ
1: ใช่แล้วนะคะก็ลองศึกษาวิธีดูนะคะเพื่อที่จะได้รักษาสุขภาพกันในช่วงนี้ค่ะวันนี้นะในรายการของเราค่ะก็ยังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจค่ะนำมาฝากทุกท่านเช่นเคยเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะเมื่อวานนะคะดิฉันก็ได้รายงานให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะนะคะได้เดินทางไปที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะแล้ววันนี้ก็ได้เริ่มแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเมื่อเวลา9 นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์นะคะซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1 ชั่วโมงเนาะก็ได้มีพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นี้นะคะโดยมีผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยได้เข้าร่วมรวมไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีของเราด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่งสำหรับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านบอกว่าช่วงเวลานี้นะคะโลกมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นค่ะ
1: ค่ะ
0: อาเซียนจึงต้องคงความเป็นเอกภาพปรับตัวได้และมองไปข้างหน้าเนาะเพื่อรับมือกับความท้าทายนี้พร้อมเสนอแนวทางให้อาเซียนเนี่ยเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะ
1: ก็มีหลากหลายด้านมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงทางพลังงานนะคะด้านความมั่นคงทางอาหารด้านการคุ้มครองคนชาติอาเซียนนะคะเป็นต้น
0: ในส่วนของความมั่นคงทางพลังงานเนี่ยท่านบอกว่าเร่งเสริมสร้างความร่วมมือในเชิงปฏิบัตินะคะอย่างเช่นการผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนค่ะการใช้ประโยชน์จากความตกลงด้านความมั่นคงปิโตรเลียมอาเซียนแล้วก็การเพิ่มการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนอย่างเช่นพวกพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เชื้อเพลิงชีวภาพนั่นเองค่ะ
1: ค่ะในส่วนของด้านความมั่นคงทางอาหารนะคะก็ได้กล่าวว่าต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่สูงขึ้นเนี่ยได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคาสินค้าค่ะอาเซียนจึงควรต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอุปทานและขยายความร่วมมือไปยังสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอื่นๆด้วย
0: ค่ะในส่วนของการคุ้มครองคนชาติอาเซียนนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของอาเซียนคือการดูแลและคุ้มครองพี่น้องประชาชนค่ะโดยในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อประสานการอพยพคนไทยหลายพันคนกลับประเทศนะแม้เป็นภารกิจที่ท้าทายแต่ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความร่วมมือในอาเซียนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าความท้าทายในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นอาเซียนจึงต้องพัฒนาแนวทางการสร้างประชาคมให้สอดคล้องกับบริบทโลกโดยประเทศไทยค่ะพร้อมทำงานร่วมกับทุกประเทศสมาชิกนะคะเพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้อาเซียนยังคงมีบทบาทสำคัญและมีความเข้มแข็งท่ามกลางโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นี้นะก็เรียกได้ว่าเป็นการประชุมแบบเต็มคณะเนา
1: ะ
0: ที่ประชุมเนี่ยได้มีการตกลงเอกสารพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนให้ตอบรับกับการเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์เลสเต้นะคะพร้อมร่วมการรับรองแถลงการ4ฉบับค่ะซึ่งก็ได้แก่ฉบับแรกนะคะก็เป็นปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางทะเลค่ะ
1: ค่ะฉบับที่2ค่ะแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการดำเนินการสำคัญเพื่อความเข้มแข็งของภูมิภาคในการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อภูมิภาคค่ะและฉบับที่3นะคะแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนในการตอบโต้ภัยพิบัติพิธีสารเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินและการเปลี่ยนแปลงรอบด้านค่ะและฉบับที่4ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมพลังเยาวชนในการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสร้างความเข้มแข็งด้านการรับมือภัยพิบัติค่ะ
0: ค่ะเรื่องราวของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นี้นะคะ เราก็จะมีผู้สื่อข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยติดตามไปด้วยนะคะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวเราจะนำมาอัปเดตในเพจ Facebook ของสวทตะกัวป่ากรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ผ่านรายการทุกๆรายการของสวทตะกัวป่าให้รับรู้รับทราบกันด้วยกันแล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามาถึงช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะคะชม3นาทีกับอัยการแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจค่ะรวมถึงฟังเพลงจากทางรายการกันด้วยค่ะอยากฟังเพลงไหนก็ยังโทรกันเข้ามาได้นะ0764210055ค่ะ
1: ค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

้องหย่าฟ้องชู้และความยินยอมไม่เป็นละเมิดปัจจุบันความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากนอกเหนือจากนั้นความหลากหลายทางความสัมพันธ์ก็ยังถูกพูดถึงมากไม่แพ้กันปกติแล้วเมื่อเราพูดถึงคำว่าคู่สมรสเรามักจะหมายถึงบุคคลหนึ่งคนและบุคคลอีกหนึ่งคนตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ปัจจุบันไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศเริ่มมีความสัมพันธ์ในแบบที่เรียกว่า polyamorousความสัมพันธ์ในรูปแบบ polyamorous หมายถึงความสัมพันธ์แบบรักหลายคนโดยสมใจนั่นหมายถึงคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีความรักหรือความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับบุคคลภายนอกโดยที่คู่สมรสอีกฝ่ายรับรู้และยินยอมแน่นอนค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากการนอกใจเพราะอะไรคะเพราะพฤติกรรมนอกใจนั้นปกติจะต้องกระทำโดยซ่อนเร้นปิดบังและเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งทำให้เขาอาจจะมีสิทธิ์ฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้แต่ความสัมพันธ์แบบ polyamorous ทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ต่างรับรู้ยินยอมและมีสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยทุกคนมีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนและที่สำคัญที่สุดความสัมพันธ์ลักษณะนี้จะต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและสมัครใจค่ะดังนั้นความสัมพันธ์แบบ polyamorous มักจะขาดเสถียรภาพได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องการการสื่อสารและการจัดการความหึงหวงที่มีประสิทธิภาพและต้องกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าหากมันเกิดปัญหาขึ้นหรือบริหารจัดการไม่ดีแล้วไม่ลงตัวคู่สมรสที่เคยให้ความยินยอมเอาไว้จะสามารถยกเลิกความยินยอมได้หรือเปล่าและสามารถจะฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้ไหมแน่นอนค่ะกฎหมายครอบครัวยังคงทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของคู่สมรสและยังคงทำหน้าที่รักษาความมั่นคงของสถาบันครอบครัวเอาไว้อย่างแน่นอนเพียงแต่นำเอาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเข้ามาใช้ในขณะที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ความยินยอมอีกฝ่ายในการไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือไปรักกับคนอื่นแต่เมื่อใดก็ตามที่คู่สมรสฝ่ายนั้นไม่ได้ให้ความยินยอมอีกต่อไปแล้วหากมีการกระทำเช่นนั้นอีกต่อไปเรื่อยๆย่อมเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสที่เขาได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะฟ้องชู้หรือไม่ก็ฟ้องหย่าได้ทันทีเมื่อความรักไม่ใช่ทรัพยากรที่สามารถที่จะแบ่งสรรกันได้อย่างเท่าเทียมกันง่ายๆเพราะฉะนั้นครอบครัวหลายๆครอบครัวที่กำลังสั่นคลอนอาจจะต้องคิดให้ว่าคุณพร้อมที่จะแบกรับภาระทางใจหรือภาระในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้แล้วหรือไม่และต้องคิดให้ดีว่าการนำโพลี

0: สัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติอะไรไหมหรือว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจับประเด็นนี้ไปถามคุณหมอโจนายแพทย์สิทธิลักษณ์วงศ์วรรธนีอายุรแพทย์โรคหัวใจจากโรงพยาบาลระยองกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอวันนี้มีเรื่องสงสัยในเรื่องของอาการใจสั่นค่ะคุณหมออยากทราบว่าเวลาเรามีอาการใจสั่นแบบนี้ค่ะมักจะเป็นสาเหตุหรือว่าสัญญาณบ่งบอกถึงโรคอะไรได้บ้างคะ
1: ใจสั่นของคนไข้แต่ละคนน่าจะมีความแตกต่างกันนะครับแต่ทางการแพทย์เราจะแบ่งเป็นใหญ่ๆเป็น3กลุ่มครับก
0: ็
1: คือกลุ่มที่ใจสั่นแบบเต้นเร็วหรือว่าใจสั่นแบบเต้นช้าหรือว่าใจสั่นแบบไม่เป็นจังหว
0: ะ
1: นะครับซึ่งทั้ง3อย่างเนี่ยออกอาการให้ใจสั่นเหมือนกันส่วนในรายละเอียดอาจจะต้องดูว่าเป็นลักษณะที่เป็นหายๆหรือว่ามันเป็นอยู่เป็นตลอดเลยนะครับซึ่งความรุนแรงและการรักษาจะค่อนข้างแตกต่างกันครับ
0: แล้วเรามีวิธีการรักษาอาการใจสั่นแบบนี้ได้ยังไงได้บ้างคะคุณหมอ
1: แยกเป็นกลุ่มการรักษาก่อน
0: ค
1: ือกลุ่มที่เต้นเร็วเกินไป
0: นะครับ
1: กลุ่มที่เต้นเร็วเกินไปเนี่ยการรักษาของเราเริ่มแรกก็ต้องเริ่มจากวิธีทานยาก่อนนะครับแล้วก็รักษาสาเหตุของการที่ทำให้เกิดการเต้นเร็วนะครับส่วนถ้าหากว่ามันเร็วเกินไปมากๆจนกระทั่งทำให้เลือดไม่พอใช้นะครับคนไข้ก็จะมีอาการหมดสติซึ่งอันนั้นอาจจะต้องใช้เครื่องกระตุกหัวใจในการกระตุกให้หัวใจกลับมาเต้นเป็นปกตินะครับซึ่งเครื่องนี้อาจจะพบอยู่ทั่วไปตามสนามบินสนามที่ที่มีคนพลุกพล่านเยอะๆซึ่งจะสามารถให้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วใช้เครื่องนี้แล้วกระตุกคนไข้ที่หัวใจเต้นเร็วเกินไปจนมีอาการหมดสติเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้ครับส่วนสำหรับคนไข้ทั่วไปที่อาจจะเร็วแต่ว่าไม่ถึงขนาดรุนแรงขนาดจะทำให้หมดสติก็ถ้ายายังเอาไม่อยู่หรือว่าคนไข้มีความเสี่ยงเยอะก็อาจจะต้องใช้วิธีการฝังเครื่องซึ่งจะเป็นเครื่องคล้ายๆกับเครื่องกระตุ้นหัวใจฝังที่ใต้ผิวหนังซ
0: ึ่
1: งเครื่องนี้เนี่ยเวลาที่หัวใจเต้นเร็วเกินไปเครื่องเนี่ยมันจะกระตุกให้หัวใจกลับมาเต้นเป็นจังหวะเองนะครับซึ่งไอ้เครื่องพวกนี้ก็ต้องผ่านการพิจารณาจากแพทย์โรคหัวใจครับส่วนในกลุ่มที่หัวใจเต้นช้านะครับการรักษาก็คือหยุดสาเหตุที่ทำให้เต้นช้าก่อนนะครับไม่ว่าสาเหตุนั้นอาจจะเป็นจากตัวโรคเองหรือเกิดจากความเสื่อมของร่างกายหรือจากยาบางอย่างที่คนไข้กินเข้าไปนะครับถ้าหากว่าทั้ง3อย่างไม่ได้จริงๆเราอาจจะต้องใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจซึ่งหัวใจเต้นช้าลงเครื่องที่เราฝังไปกับตัวคนไข้เนี่ยก็จะกระตุ้นหัวใจให้เต้นเร็วขึ้นมาเพื่อให้คนไข้ไม่หมดสติครับนั้นในกลุ่มที่รักษาหัวใจเต้นช้าก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนกลุ่มที่เป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ขึ้นอยู่ว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะอันนั้นก่อให้เกิดอาการอะไรเป็นกลุ่มของหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ทำให้หัวใจเต้นช้าหรือกลุ่มหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วนะครับหรือกลุ่มหัวใจเต้นผิดจังหวะที่มันเป็นตลอดเลยและเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอัมพาตให้คนไข้อันนี้ก็อาจจะต้องให้คนไข้ทานยาละลายลิ่มเลือดควบคู่ไปกับการรักษาเรื่องหัวใจเต้นช้าหรือเต้นเร็วผิดปกติครับแบ่งใหญ่ๆประมาณ3กลุ่มประมาณนี้ครับ
0: แล้วอาการแบบไหนคะคุณหมอที่เวลาเราใจสั่นแล้วมันอันตรายมากๆจนต้องไปพบคุณหมอคะ
1: อาการที่จะต้องมาพบแน่ๆเนี่ยครับก็คือการหมดสติครับ
0: ค
1: ือไม่ว่าจะเป็นหัวใจเต้นเร็วหรือเต้นช้าถ้าหากว่ามันเป็นมากพอที่จะทำให้คนไข้ถึงขั้นหมดสติเนี่ยอันเนี้ยจำเป็นจะต้องมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติมว่าเป็นลักษณะหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบไหนนะครับและต้องการการรักษาเพิ่มเติมอย่างไรนะครับส่วนกลุ่มที่เกือบหมดสติก็ใช่นะครับเกือบหมดสติก็คือวูบอาจจะเกือบวูบอยู่ๆวูบของแพทย์เนี่ยหมายถึงว่าภาพดับนะฮะกำลังมองภาพอยู่ภาพดับเหมือนปิดทีวีลักษณะนี้เป็นลักษณะการวูบนะครับหรือเกือบหมดสติอันนี้ก็ต้องมาตรวจเพิ่มเติมเหมือนกันครับว่าเหตุมันเป็นจากอะไรซึ่งจะแตกต่างกับอาการเป็นลมวิวซึ่งอาการที่เป็นบ้านหมุนหรือว่ารู้สึกว่าหมุนรู้สึกพื้นคงเคลงจะเป็นคนละเรื่องกับเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะครับแล้วก็กลุ่มที่หัวใจเต้นแบบไม่เป็นจังหวะวิวเป็นตลอดอย่างนี้เนี่ยก็ต้องให้คุณหมอตรวจเพิ่มเติมเหมือนกันว่าเป็นแบบที่เป็นถาวรไหมซึ่งมันจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอัมพาตซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการได้ยาละลายลิ่มเลือดครับเพื่อป้องกันการเป็นอัมพาตครับ
0: แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอยู่ๆดีๆเนี่ยวันนึงเนี่ยเรามีอาการใจสั่นขึ้นมาเบ
1: ื้
0: องต้นนะคะเราต้องปฏิบัติตัวยังไงคะคุณหมอ
1: คือใจสั่นของคนเราเนี่ยมันเป็นแบบปกติก็ได้นะครับเพราะว่าหัวใจเราจะสามารถเต้นเร็วได้ตามแต่สิ่งกระตุ้นเช
0: ่
1: นเราไปวิ่งไปออกกำลังนะครับร่างกายก็จะกระตุ้นให้หัวใจทำงานเร็วขึ้นนะครับหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นอยู่แล้วบางครั้งคนที่ไม่เคยได้ออกกำลังกายอยู่ๆไปเดินออกกำลังกายหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นซึ่งบางทีก็จะรู้สึกเหมือนใจสั่นผิดปกติได้นะครับหรือว่าตอนนั่งพักเหนื่อยหลังจากไม่ได้ออกกำลังกายมานานๆเนี่ยก็จะมีอาการรู้สึก หัวใจเต้นเร็วซึ่ง

0: ซึ่งคนไข้รู้สึกผิดปกติซึ่งอาจจะเป็นในแบบปกติได้อย่างไรก็ตามอาการที่ต้องมาแน่ๆก็คือหมดสติหรือเกือบหมดสตินะครับส่วนอย่างอื่นถ้ารู้สึกมันเป็นบ่อยก็จำเป็นจะต้องให้แพทย์มาตรวจเพิ่มเติมครับว่าลักษณะการใจสั่นอันนี้เป็นลักษณะที่ผิดปกติหรือเปล่า
1: แล้วถ้าสมมติว่าอยู่มีอาการใจสั่นอย่างเงี้ยคะคุณหมอแล้วอยู่นั่งพักอยู่เฉยๆเลยแบบนี้มันจะหายไปเองใช่ไหมคะ
0: คือถ้ามีเหตุกระตุ้นชัดเจนนะครับเช่นคุณอยู่โมโหใครทุ่มเถียงกับใครมาหรือเป็นเรื่องเศร้าแล้วทำให้เกิดใจสั่นแล้วพัก5นาที10นาทีแล้วก็หายเองอันนี้น่าจะเป็นปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายคนทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าใจสั่นแล้วชั่วโมงนึงยังไม่หายสักทีนะครับหรือรู้สึกมันเร็วมากๆนะครับอันนี้อาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติมครับว่าลักษณะใจสั่นที่เกิดขึ้นนี้เป็นแบบปกติหรือไม่ปกติครับ
1: ค่ะและสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมในเรื่องของการดูแลรักษาหัวใจของเราให้แข็งแรงค่ะ
0: โรคหัวใจยังเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชาชนคนไทยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาหัวใจให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆจนถึงอายุไขเฉลี่ยของคนไทยเราตอนนี้ก็คือประมาณ79ปีนะครับให้เขาอยู่กับเราไปนานๆเนี่ยเราก็ต้องดูแลบำรุงรักษานะครับก็โดยดูแลความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจครับความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจที่สำคัญก็จะเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจนะครับซึ่งจะมีอยู่ 7-8 อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะครับไขมันเลวสูงไขมันดีต่ำนะครับเป็นโรคอ้วนสูบบุหรี่นะครับแล้วก็นอนกรนนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหรือตันก่อนวัยอันควรนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เราแนะนำให้ประชาชนทุกคนอายุเกิน40ขึ้นไปควรจะได้รับการตรวจเลือดนะครับหรือว่าตรวจความดันทุกปีนะครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันเสื่อมไปตามอายุนะครับเมื่อเราอายุเยอะขึ้นความเสื่อมต่างๆก็จะมาความเสี่ยงทั้งหลายก็จะมานะครับถ้าท่านไม่ตรวจความดันท่านก็จะไม่ทราบว่าความดันสูงถ้าท่านรู้ว่าความดันสูงแล้วคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติท่านก็สามารถมีอายุยืนยาวเท่ากับค่าเฉลี่ยของคนไทยปกติได้นะครับตรวจเลือดตรวจเบาหวานนะครับถ้าท่านไม่ตรวจเลือดท่านไม่มีวันรู้เลยว่าน้ำตาลสูงนะครับจำเป็นต้องการรักษาหรือไขมันเลวสูงหรือ LDL หรือไขมันดีต่ำนะครับแล้วก็พึ่งพวกนี้ต้องมีการตรวจเลือดนะครับก็ต้องตรวจทุกปีปีนี้ปกติไม่ได้แปลว่าปีหน้าจะปกติร่างกายเรามีความเสื่อมตลอดเวลานะครับแล้วก็การดูแลไม่ให้น้ำหนักเยอะเกินไปนะครับดัชนีมวลกายก็ควรจะอยู่ไม่เกิน28ครับหรือว่าเกิน32เนี่ยลดน้ำหนักเกินไปละนะครับซึ่งดัชนีมวลกายพวกนี้ก็สามารถคิดคำนวณเองได้จากส่วนสูงหารน้ำหนักยกกำลัง2นะครับถ้าเกิน32แปลว่าท่านต้องลดละนะครับหรือว่าการนอนกลหยุดหายใจตอนกลางคืนนะครับซึ่งตื่นขึ้นมาจะทำให้เกิดอาการรู้สึกเพลียนะครับซึ่งพวกนี้การไปพบแพทย์การตรวจเพิ่มเติมว่าท่านมีภาวะนอนผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยก็จะทำให้คุณหมอสามารถพิจารณาการให้ยานะครับหรือการรักษาเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานของเส้นเลือดและหัวใจเราได้นะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการออกกำลังนะครับเราแนะนำการออกกำลังเพื่อให้สุขภาพเส้นเลือดของเราดีขึ้นซึ่งการออกกำลังกายนี้เรียกว่าคาร์ดิโอนะครับเราแนะนำการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ150นาทีต่อสัปดาห์นะครับโดยต้องมีความหนักหน่วงนิดนึงครับการออกกำลังกาย150นาทีแปลว่าเดินวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานนะครับเพื่อให้หลอดเลือดมีการไหลเวียนเลือดหลายๆรอบยิ่งมีการไหลเวียนเลือดหลายรอบเท่าไหร่เส้นเลือดเราจะมีการสร้างเสริมนะครับทำให้เซลล์เยื่อบุหลอดเลือดใหม่ๆเข้าไปสร้างเสริมซ่อมเส้นเลือดในร่างกายเรานะครับซึ่งการออกกำลัง150นาทีเนี่ยเราแนะนำมากที่สุดก็คือการเดินเดินต้องเร็วนิดนึงอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องให้หัวใจเต้นขึ้นไปประมาณสัก 65% ถึง 70% ของที่ร่างกายทำได้ถ้าเป็นคนอายุประมาณสัก40ถึง50ก็เต้นขึ้นไปประมาณสัก120ถึง130ครับนะครับก็จะเป็นการเดินเร็วนิดนึงเปรียบเทียบกับการเดินรอบสนามฟุตบอล500เมตรรอบนึงก็ควรใช้เวลาประมาณสัก7นาทีนะครับก็จะเป็นเรทการเดินออกกำลังที่เหมาะสมครับถ้าจะได้150นาทีก็ต้องเดินรอบสนามฟุตบอลประมาณ6รอบเพื่อให้ได้3กิโลอาทิตย์ละ5วันครับท่านก็จะได้การเดิน150นาทีต่อสัปดาห์ซึ่งจะส่งเสริมทำให้สุขภาพเส้นเลือดเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นอย่างยั่งยืนครับ
1: สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะ หัวใจเต้นแรงอาจจะเป็นเพราะความรักแต่ถ้าใจสั่นหรือว่าอาการใจเต้นไม่เป็นจังหวะเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนให้เราควรรีบไปพบแพทย์ค่ะอย่าลืมตรวจสุขภาพทุกปีนะคะเพื่อคัดกรองความเสี่ยงด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยสวัสดีค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่โทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามาค่ะ0764210055เนา
1: ะ
0: ยังพอมีเวลาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าจะฟังตอนนี้มีเน
1: า
0: ะ
1: มีค่ะยังสามารถโทรเข้ามาขอได้อยู่วันนี้เป็นน้องส้มนะคะดีเจน้องส้มค่ะควบคุมเทคนิคการออกอากาศแล้วก็รอรับสายคุณผู้ฟังนะคะ
0: อืมค่ะ
1: สำหรับช่วงนี้นะคะก็มีข่าวสารดีๆมาฝากนะสำหรับใครที่ติดตามอยู่นะคะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะหรือว่าคนละครึ่ง plus ที่คุณผู้ฟังเองเนี่ยก็รอรับฟังอยู่ว่าเอ๊ะมีการอัปเดตสถานการณ์ยังไงบ้างสำหรับมาตรการนี้จากรัฐบาล
0: ใช่แล้วค่ะอย่างที่เราเคยประชาสัมพันธ์เรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: 400,000 ล้านบาทเนาะแล้วก็โครงการนี้แหละที่จะเอาเรื่องนั้นมาทำโครงการนะเกี่ยวซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาท
1: ใช่
0: ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องนะสำหรับใครที่ยังคงสงสัยอยู่ว่าก
0: ู้
1: เง
0: ิน
1: มาแล้วเอามาทำอะไร
0: ก
1: ู
0: ้เงินมาทำอะไรตั้งเยอะ
1: ตั้งเยอะ400,000 ล้านบาทจะช่วยตรงไหนได้บ้าง
0: ซึ่งก็เคยประชาสัมพันธ์กันก่อนหน้านี้น
1: ะ
0: ว่าถ้าเกิดว่าพ.ร.ก.กู้เงินเสร็จเรียบร้อยเงินที่ได้มาเนี่ยเอามาทำอะไรบ้างและนี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการที
1: ่
0: จะเอาเงินส่วนนั้นมาใช้นั่นก็คือโครงการไทยช่วยไทย plus นะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้ค่ะทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: ค่ะ
0: นายเอกนิติธันประภาสค่ะท่านก็บอกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเตรียมเสนอ2 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะซึ่งก็จะนำเข้าที่ประชุมครม.ในวันที่19 พฤษภาคมนี้ค่ะมีอะไรบ้าง
1: ก็สำหรับการประชุมครม.นะคะก็จะพิจารณานะ2 มาตรการนี้แหละเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่คุณจันทราบอกนะคะเข้าที่ประชุมเนี่ยวันที่19 พฤษภาคมนะวางเป้าหมายเปิดลงทะเบียนพร้อมกันเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังในวันที่25 พฤษภาคมค่ะเพื่อที่จะได้ให้ทันเริ่มใช้จ่ายจริงเนี่ยในวันที่1 มิถุนายน
0: ได้แก่อะไรบ้างล่ะ
1: อันแรก
0: ก็เป็นโครงการคนละครึ่ง plus นะ
1: ค่ะ
0: อันนี้รัฐจะช่วยจ่าย 60% เลยน
1: ะ
0: ยกระดับมาตรการช่วยลดค่าครองชีพค่ะด้วยเงื่อนไขใหม่ที่จูงใจกว่าเดิมนะคะด้วยวงเงินรวม 4,000 บาทเลยนาน4เดือนเฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาทนะสัดส่วนการจ่ายรัฐสนับสนุน60เรา40เองนะระยะเวลาลงทะเบียนก็เปิดให้ลงทะเบียน1 สัปดาห์นะแล้วก็มีการจำกัดสิทธิ์ก็คือ30 ล้านสิทธิ์อันนี้ต้องเอาให้ทัน
1: ใช่แล้วนะคะ
0: เตรียมให้พร้อมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันเป่าตัง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แอปพลิเคชันไทยดี
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แอปพลิเคชันของธนาคาร
1: ใช่ค่ะ
0: นะอันนี้ให้เตรียมให้พร้อม
1: ใช่อัปเดตไว้ให้เรียบร้อยเลยน
0: ะ
1: ภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะให้เตรียมความพร้อมให้ดีนะรวมไปถึงค่ะอีก1 โครงการค่ะโครงการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
0: อ
1: ันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายบ้านนะคะหรือว่าหลายคนเนี่ยก็มีอยู่แล้วล่ะสำหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคาดว่าจะเปิดรับลงทะเบียนเนี่ยเป็นเวลา1 เดือนค่ะซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนอยู่นะในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะในครั้งนี้เนี่ยได้เพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอีก700 บาทต่อเดือนค่ะจากเดิมเนี่ย300 บาทใช่ไหมคะหลังจากที่โครงการนี้ผ่านนะคะก็จะได้รับเนี่ย 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนเช่นกัน
0: ใช่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรัฐก็จะช่วยอยู่แล้วเดือนละ300 บาท
1: ใช่
0: แต่ทีนี้พอมีโครงการนี้เข้ามานะคะรัฐก็จะเติมเงินให้อีก700
1: ค่ะ
0: นะรวมแล้วก็จะได้ 1,000 บาทต่อเดือน
1: ถูกต้อง
0: อุ้ยเป็นระยะเวลา4เดือนเลย
1: 4เดือนด้วยกันนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือแบบไม่ต้องแบบคนละครึ่งนะ
1: ใช่ 100%
0: ก็คือรัฐให้ 100%
1: คือคุณสามารถนำเงิน 1,000 บาทนี้เนี่ยไปซื้อเหมือนเดิมนะคะร้านที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะใช้บัตรตัวนี้ไปซื้อได้เลยจากเดิมคุณซื้อได้300 บาทใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: รอบนี้เนี่ยก็ ็ซื้อได้เลย
0: 1,000 บาทซื้อได้ 1,000 บาทเลย
1: ก็ถือว่าเป็นการช่วยเรื่องของค่าครองชีพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะ
0: อืม
1: ถือว่าดีมากๆถ้าเกิดว่ามีการเปิดใช้ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะให้รอติดตามสถานการณ์อัปเดตเนี่ยจากพวกเราด้วยไม
0: ่
1: ว่าจ
0: ะ
1: เป็นในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆคุณสมบัติ
0: ค่ะเดี๋ยวเขาจะนำเรื่องนี้เนี่ยเข้าเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะก็รอติดตามกันภายในเดือนพฤษภาคมนี้แหละคาดว่าจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมนะ
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เรียบร้อยนะเขาก็จะเปิดให้ทำการลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมแล้วก็จะเปิดการใช้เลยวันที่1มิถุนายน
1: ถูกต้อง
0: ติดตามกันวันต่อวันก็แล้วกันสำหร
1: ับ
0: เรื่องนี้นะอาจจะเป็นที่ Facebook ของ NBT Connect
1: ะ
0: นะหรือไทยคู่ฟ้านะคะหรือ Facebook ของสวทตะกัวป่ากรมประชาสัมพันธ์อันนี้ก็ได้เหมือนกัน Facebook ของกระทรวงการคลังนะก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการติดตามข่าวสารเนี่ยง่ายมากนะคะแค่เราเล่นโซเชียลกันอยู่ทุกวัน อย่างน้อย Facebook นะก็เป็นเบื้องต้นที่เราจะเล่นกันนะคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ก็พิมพ์หาข้อมูลกันไปนะคะแต่ว่าในเรื่องของการสืบผลข้อมูลในโซเชียลต่างๆนะ
1: ค่ะ
0: ตามแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็คือพยายามติดตามแพลตฟอร์มของหน่วยงานภาครัฐก็แล้วกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็จะได้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได
1: ้ถูกต้องนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไปแบบติดตามนะคะผ่านทางโซเชียลอื่นๆแล้วไปเจอเฟคนิวส์เนี่ยนะคะต้องระม
0: ั
1: ดระวังในเรื่องข่าวสารที่เป็นข่าวปลอมด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: อาจจะสร้างความเข้าใจผิดๆได้นะ
0: หรือไม่ก็ไปดูที่ข่าวจริงประเทศไทยอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ไปตรวจเช็คข่าวต่างๆที่แอนตี้เฟคนิวส์นะก็ได้ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาเรารับรู้ข่าวสารอะไรเนี่ยก็คืออันแรกก็คือจะต้องแบบไปสืบค้นข้อมูลก่อนนะ
1: ถูกต้อง
0: สมมติว่ามันมีข่าวเรื่องนี้มาเนาะเราก็ไปสืบค้นข้อมูลว่าจริงหรือเปล่าก่อนที่จะแชร์ออกไปให้คนอื่นเขาเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: ได้รับรู้นะถ้าเกิดว่าเราแชร์ข่าวปลอมอันนี้เราก็จะกลายเป็นคนที่มีความผิดด้วย
1: ใช่ค่ะก็มีการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะระมัดระวังกันด้วยนะคะมีค่าปรับนะ
0: ก็ไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยไปแชร์ข้อมูลที่ผิดน
1: ะ
0: ก็เลยแนะนำว่าให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐก็แล้วกันนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันอีกสักเพลงดีไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะ

0: เวลาผ่านไปเร็วๆนะคะ
1: ค่ะ
0: อย่างน้อยก็อย่าลืมนะคะฝากเรื่องราวเรื่องของการติดตามข่าวสารไทยช่วยไทย plus
1: ใช่แล้วค่ะคนละครึ่ง plus แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ด้วยนะคะอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนาะติดตามกันได้นะคะชงเข้าครม.19พฤษภาคมนี้ค่ะคาดว่าจะมีเรื่องราวมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเพิ่มเติมค่ะ
0: อืมใช่ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเนาะ
1: ค่ะ
0: เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งจากรายการเพื่อคุณกำลังใจนะ
1: ค่ะ
0: เขาจะมาจัดกิจกรรมพบปะผู้ฟังนะที่ห้องประชุมสวท.ตะกั่วป่าของเรานี่เองนะในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะ
1: ค่ะ
0: ช่วงบ่ายค่ะเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งนะคะก็มีใครมาบ้างนะ
1: ก็เดี๋ยวพบกับนักจัดรายการคุณประวิตรจุนรังสีและทีมงานค่ะ
0: และที่สำคัญนะมีแจกของที่ระลึกฟรีตลอดงานเลยนะ
1: ถูกต้องนะคะก็มีบางส่วนนะตอนนี้ของที่ระลึกเนี่ยส่งมาถึงสถานีแล้ว
0: สวท.ตะกั่วป่าแล้วนะลังใหญ่เบ้อเร่อเลย
1: ถูกต้องและยังคงแบบมีมาเรื่อย
0: ๆเขามีขนมมีอาหารว่างด้วยนะ
1: ใช่ค่ะก็มา
0: ฟรีตลอดงาน
1: นะคุ้มค่ามากๆเลยสำหรับใครที่รอพบเจอนะคะวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้นะวันอาทิตย์นี้บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งค่ะมาเจอกันได้ที่สวท.ตะกั่วป่าของเรานี่แหละนะคะ
0: ใช่ค่ะอีกเรื่องนึงที่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้นะช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูผลไม้ออกนะสำหรับที่ตะกั่วป่าที่พังงาบ
1: ้
0: านเราเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของมังคุด
1: ค่ะ
0: แล้วก็เขาเรียกว่ามังคุดทิพย์พังงานะสำหรับมังคุดของพังงาเนี่ยแล้วก็ทุเรียนทุเรียนบ้านโดยเฉพาะทุเรียนบ้านสาลิกา
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดทุเรียนของชาวพังงาเรานะเป
1: ็
0: นสินค้า GI นะคะซึ่งสำหรับฤดูกาลสาลิกาปีนี้เนี่ยมีผลผลิตที่ค่อนข้างเยอะนะ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้แต่ละสวนเนี่ยก็จะมีการโพสต์ขายทุเรียนหล่นกันนะบางเจ้าเนี่ยก็ลูกละร้อยนะกิโลละ100อะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าทุเรียนหล่นเนี่ยมันต้องรีบกินให้หมด
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ซื้อปุ๊บก็กินเลยเก็บไว้ไม่ได้เพราะว่ามันจะเละนะคะมันไม่เหมือนกับทุเรียนที่เขาตัดมารอให้สุกพร้อมที่จะเสิร์ฟรับประทานค่ะแต่สำหรับทุเรียนของสวนโกยินนะสวนทุเรียนอรุณทวีนะอันนี้เขาร่วมกับโรงพยาบาลตะกั่วป่าเพื่อที่จะหารายได
1: ้
0: สมทบทุนนะคะปรับปรุงคลินิกพิเศษนะที่โรงพยาบาลตะกั่วป่าค่ะเขาจะมีกิจกรรมอะไรนะประมูลทุเรียน
1: ประมูลทุเรียน
0: กุศลนะ
1: แล้วก็มีการแข่งขันกินทุเรียนด้วยนะคะ
0: ว้ายดิฉันจะไปลงได้ไหมแข่งขันกินทุเรียนส
1: า
0: ลิกา
1: เตรียมรถ ER ไว้ก่อนนะคุณจันทาเผื่อว่าทานเยอะไปนะแล้วเดี๋ยวช็อกนะคะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยนะคุณผู้ฟังใครที่จะไปแข่งขันกินทุเรียนนะคะ
0: ค่ะอันนี้งานประมูลทุเรียนเนี่ยเขาก็จะจัดขึ้นที่สวนทุเรียนอรุณทวีนะหรือว่าสวนโกยินนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลตำตัวค่ะอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะวันไหนล่ะศุกร์ที่29พฤษภาคมค่ะ
1: ว้ายใกล้จะถึงแล้วนะคะ
0: ใครจะงานนี้เนี่ยอิ่มด้วยได้บุญด้วย
1: ถูกต้องเพราะว่ารายได้นะคะจะนำไปสมทบทุนปรับปรุงคลินิกพิเศษในเวลาราชการหรือพรีเมียมคลินิกของโรงพยาบาลตะกั่วป่านี่แหละก็สร้างประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในบ้านเรานะคะ
0: ใครจะร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สวนทุเรียนอรุณทวีหรือว่าโกยินได้เลยหร
1: ือ
0: ไม่ก็สอบถามรายละเอียดได้ที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลตะกั่วป่านะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เพราะว่าเงินรายได้จากการประมูลทุเรียนเนี่ยเขาจะมาปรับปรุงคลินิกพิเศษให้กับโรงพยาบาลตะกั่วป่าค่ะ
1: ถูกต้องแล้วนะคะ
0: เตรียมตัวให้พร้อมนะคะ
1: เตรียมร่างกายดีนะ
0: พวกเราเนี่ยจะลงแข่งขันกินทุเรียน
1: ใครอยากไปแข่งกับเรานะคะก็เชิญได้นะคะอย่างที่คุณจันทาบอกเลยช่วงนี้ทุเรียนบ้านเราเนี่ยผลิดอกออกผลนะคะเรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะเลยนะ
0: แต่ดิฉันเคยอ่านใน ในนิตยสารฉบับหนึ่งนะเขาบอกว่าเวลาการกินทุเรียนไม่ให้อ้วนก็คือกินตอนเช้าตรู
1: ่โอ้โหคุณค่ะ
0: ตื่นขึ้นมาก็กินเลยเพราะว่าการกินทุเรียนตอนเช้าตรู่เนี่ยหมายถึงว่าวันนั้นทั้งวันเราจะได้ใช้พลังงานให้หมดไป
1: ก็คือมีการแบบเบิร์นออกไปนั่นเองใช้พลังงานออกไปแต่พวกเรากินกันทั้งวันค่ะคุณผู้ฟังทุเรียนเนี่ยนะคะ
0: เช้าสายบ่ายเย็น
1: เช้าสายบ่ายเย็นนะพวกเราทานตลอดถูกต้องสัก1พลู2พลูก็ยังดีนะคะแล้วก็ลองติดตามนะในส่วนของกิจกรรมนี้ได้29พฤษภาคมที่สวนโกหยินนะคะสวนทุเรียนอรุณทวีนะประมูลทุเรียนแล้วก็แข่งขันกินทุเรียนตั้งแต่16นาฬิกาถึง18นาฬิกา4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะใครจะไปแข่งขันกินทุเรียนเดี๋ยวไปเจอกับดิฉันแล้วก็ดีเจน้ำเปล่านะที
1: ่
0: จะเป็นผู้ร่วมแข่งขันนะ
1: กินทุเรียน
0: ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนนะอย่าลืมนะคะวันอาทิตย์นี้มาร่วมกิจกรรม
1: เพื่อคุณกำลังใจ
0: นะเพื่อคุณกำลังใจนะคะพบกับคุณประวิตรจุนรังสีค่ะเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการย้ำ3ยุทธศาสตร์หลักขับเคลื่อนเอกภาพความยืดหยุ่นและบทบาทเวทีโลก
9: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการพร้อมกล่าวถ้อยแถลงเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนโดยแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมย้ำความสำคัญของเอกภาพและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการพัฒนากลไกประสานงานและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแนวทางที่2คือความยืดหยุ่นโดยย้ำบทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียนและการบริหารจัดการความตึงเครียดผ่านกลไกความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันวิกฤตลุกลามและแนวทางสุดท้ายคือการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนในเวทีโลกให้เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือสนับสนุนพหุภาคีนิยมและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้หลังการประชุมอาเซียนเสร็จสิ้นลงนายกรัฐมนตรีได้พบหารือทวิภาคีกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามดาโต้เซอรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและนายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นสำคัญร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมั่นใจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยร้อยละร้อยแม้การแข่งขันจะสูง
10: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าขณะนี้มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เต็ม 100% แม้จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเข้มข้นแต่เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเลขาธิการกกต.เน้นย้ำว่าการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกกต.เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมากกต.ได้วางระบบให้การเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.กว่า 1.6 ล้านคนเพื่อเป็นหลักประกันว่าคะแนนเสียงของประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสไม่มีการบิดเบือนอย่างแน่นอนสำหรับกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมากองประชาสัมพันธ์ของประธานาธิบดีศรีลังกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาเสพติดชนิดเม็ดกว่า 1 ล้านเม็ดและบุหรี่ผิดกฎหมายอีกกว่า 600,000 มวนและยาเสพติดประเภทอื่นอีกหลายรายการนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2568นอกจากนี้ทางการศรีลังการะบุว่าการตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นถึง80%หลังเริ่มปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีอนุรากูมาราดิสานายาเกของศรีลังกาสั่งการให้มีการปฏิรูปกฎหมายและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
12: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089

0: จากหยาดเหงื่อสู่ชัยชนะและพลังใจจากคนไทยกว่า1ปีของการฝึกซ้อมหมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยวนาที
1: ร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส
0: ์พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยสดใสในหัวใจคนกีฬา
1: 7-17 พฤษภาคม2569นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้จุดเสียงให้กล้องไปทั่วสุราษฎร์ธานี
0: สุราษฎร์ธานีเกมส์กีฬาเยาวชนครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนามนะครับ

0: บ่าววีมาเยี่ยมใครแก่โรงพยาบาล นั้นแร่โรคทูบยาควันมันเผาร้ายจุ๊
1: บไอ้ร้อยเลยเราเพิ่งกินข้าวแต่ลบแพทย์สักนิดหน่อย
0: ไอ้ไรไม่รู้มั้งเออนี่ตามพรบคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่ทูบบุรีนี
1: ่
0: ปี2535นั้นเขาบอกว่าถ้าทูบยาในที่สาธารณะนี่นะเมื่อในโรงพยาบาลพนี้หรือว่าโรงเรียนที่ราชการพนี
1: ้
0: ร้านอาหารที่ติดแอร์พนี้มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนั่น
1: จริงเหรอถึงแต่ความที่ว่าเหรอจริงเราไม่รู้จักวันเลย
2: พบการกระทำความผิดร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุราที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์0753600068

0: ัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติที่นั่งมาในทัวร์บริการของเราบริการของเราขอขอบคุณมากค่ะถ้าหากท่านต้องการอะไรกรุณาเรียกใช้ที่ฉันได้ทุกเวลานะคะ
1: ต้องการเบื่อครับกับแจวเพื่อใส่บีซี่ขมขมอำลำแนเดอร์ฮะ
2: อายเขาแดะหัวใจเว้าไทยบอกเป็นก็อยากเว้าอายเขาแดะ

0: รุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านขณะนี้เราได้นำท่านมาถึงกรุงเทพแล้วโปรดดูสิ่งของให้เรียบร้อยด้วยค่ะ
1: มุ้ยมันหนาวแท้พวกเราเนี่ยเอาผ้าห่มหน่อยกับหมอนหน่อยลงไปน้ำเปียงเหรออ
0: ้าวคุณเอาผ้าห่มเขาลงไปทำไมล่ะ
2: โอ้ผมว่ามันของฟรีแม
3: ่

0: เรียครับเรียเรียครับ
1: เอ๊ะคุณเป็นใครนะมาเรียกอ้วนเรียเรียนะทีหลังอย่ามาเรียกอ้วนเรียเรียนะต้องเรียกอ้วนเฮียเฮียสิ
0: ตีเฮียสมสัน
1: ใช่ยะ
0: เอ้าเฮียกะเฮียขั้นอย่างเฮียไรกะใด
1: อีมาซื้ออะไรอ่ะ
0: ผมมาซื้อบุหรี่ทันใจครับ
1: เอ๊ะที่นี่ไม่มีบุหรี่ทันใจนะมีตั้งใจบุหรี่ยาสูบนะ
0: นั่นล่ะบุหรี่ยาซ่องก็ได้ครับ
1: ล่ะเหมืองกังอ่ะ
0: ครับ
1: อ่ะขาคุณเป็นอะไรนะ
0: ขาผมเป็นฮังก้าครับ
1: เอออะไรวะฮังก้าเลยจะซื้อบุหรี่ทำใจไปใส่ขาคุณเหรอ
0: ก็ยังว่าฮังก้าฮังก้า
1: คังไหมล่ะ
0: เมียงมันครับ
1: เอแล้วบ้านคุณอ่ะอยู่ที่ไหน
0: บ้านผมอยู่แปะยางซุมนั่นแหละครับ
1: เอมังพูดอะไรกันว่ายางซุมยางซุมพูดยังไงอ้วกไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ
0: อยู่เชียมเชียมยางซุมครับ
1: อย่างชุ่มอย่างชุ่ม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: ไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคร่วมกัน
8: และอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์หารือทวิภาคีกับนายเลมินฮิงนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและสนับสนุนการลงทุนร่วมกันขณะที่ไทยยินดีต้อนรับการลงทุนเพิ่มเติมจากเวียดนามนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการพัฒนากำลังคนยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์คณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลดูแลเกษตรกรเพิ่มความรวดเร็วการจ่ายสินไหมทดแทนภายใน 7-14 วัน
9: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนิโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูก และช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการปฏิรูประบบประกันภัยที่มีความอัจฉริยะและคล่องตัวมากขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายอำเภอสุไหงโกลกลงพื้นที่ติดตามการซื้อขายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยพร้อมเตรียมหารือผู้เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเวลาเปิดตลาดเป็นช่วงเย็น
10: นายสุปิยันแดบ้าเล็งในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศการจับจ่ายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยบริเวณลานจอดรถตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพร้อมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการในอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนต่างต้องการให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อเนื่องในอนาคตและได้มีข้อเสนอให้ปรับเวลาช่วงเปิดตลาดจากช่วงเช้าเป็นช่วงเย็นเนื่องจากในช่วงเช้าประชาชนส่วนใหญ่ต้องรีบเดินทางไปทำงานรวมถึงในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมยังเป็นช่วงการเปิดภาคเรียนอาจทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินเลือกซื้อสินค้าโดยเบื้องต้นมีแนวคิดปรับเวลาเปิดตลาดเป็นช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16:00 น.จนถึงประมาณ 23:00 น.วิรพัฒน์เพชรสุดสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
11: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
12: เฮ้ยช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
13: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
12: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
13: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
12: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
14: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเปาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
16: ์กำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ข่าวสารและเสียงเพลงก้าวหน้าทันสมัยก้าวไกลอยู่เสมอสวทตะกั่วป่า076-421-055และ076-431-501
17: ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ
18: โลกทุ่งชุมชนกับคนบ้านเราดำเนินรายการโดยคนขี้โมโกเจ้าจุ้ย

สวัสดีสวีดัสกับท่านผู้ฟังพบกันแล้วครับกับรายการลูกทุ่งชุมชนกับคนบ้านเราครับ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวัสดีครับป้าพูดคุยซ้ำยังเสียงคนบ้านเราเข้าใจกันง่ายๆวันบ่ายๆที่ชายไม่หมดที่ที่สามกว่าๆจนว่าถึงที่สี่ครับเรามีนัดกันตรงนี้ชั่วโมงแห่งความสุขที่ทุกคนสัมผัสได้ชั่วโมงแห่งความบ่ายออกบ่ายใจที่เคยการหนังกล่าวครับพบกันพูดกันคุยกันสวัสดีไปยังคนที่ทำการทำงานหรือว่าอยู่ที่บ้านที่เรื่องการตามใจครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาข้าราชการพนักงานนางร้านบริษัทพ่อค้าแม่ค้าหนุ่มมอเตอร์ไซค์หนุ่มตุกรถล้อสิบล้อรถบัสสุดท้ายทุกกันชาวสวนชาวไร่ชาวนาชาวนามชาวดอนชาวเลตลอดจนคนที่เรอยู่การตามใจครับนี่คือรายการก็พี่น้องประชาชนคนบ้านเราโดยมีกระพอมหนุ่มน้อยนามนคนขี้คุยโกเจ้าจุ้ยนางพูดนางคุยกันตรงนี้ครับ เป็นประมังกระพอแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งคนที่รับฟังอยู่ที่เรือนอยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านอยู่ที่ในเล่หรือว่าเคยแกว่าอยู่ที่ปลายมังคุดหรือว่าเคยกำลังคุดบ่วันนี้พี่น้องเจ้าส่วนเจ้าการเศรษฐกรไม่ไกลได้นอนสาเหตุเลยแกไม่ได้นอนวัดต้องไปหนังกล่าวหนังกว้าวกว่าเรียนมั่งกว่ามั่งกุดมั่งวันนี้เรื่องเราก็ผลไม้ไม่ว่าจะเป็นเรียนจำดามั่งกุดก็เริ่มที่จะออกสู่ตลาดแล้วกลับเงาะก็เป็นกันมากไม่เลิกเกินแต่ละส่วนแต่ยังไม่สุกเท่าได้ที่ตอนนี้ก็เรื่องเราของมั่งกุดและกลับเรื่องเราของทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนซาลิกาและกลับบ้านเรานะครับออกกันมาเยอะแยะมากมายก็พอได้กินพอได้ขายนะครับพี่น้องเจ้าเกษตรกรก็พอได้มีเดียวมีเร่งนะครับในราคาสินค้าก็พอขายกันได้พี่น้องประชาชนก็พอจีกินกันได้นะครับก็ให้ทุกคนได้ขายแล้วก็ได้กินนะครับอ่ะนั่นก็เป็นการดีครับคุณผู้ฟังเรื่องราวกล้องอาชีพโทรศัพท์เสียงกลิ้งกลิ้งกลางกลางกันมาตั้งแต่เราทำใจก้าวรายการ ว่าเฉยกูจะตัวไม่รับโทรศัพท์เพราะว่าเรารับไม่ทันตัวยุ่นมาตัวยุ่นในเหมือนลูกมุดนั่นเราไม่ได้รับ ถ้ามางานเพลงเชี่ยวซะบอกว่าเพลงไม่กล้องสุรพลสมบัติเจริญจากเต่าเสพรีคนเลวันตกกระบบอกว่าพิเศษสุดนายเจ้าข้องเพวิรัตซีฟูดแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกคนที่มีหูสายกลางเดียวถึงก็อยากแกมีหูสายช่องกลางจังก้าวจัดแม่เจ้าพุทธธรรมแกบอกว่าก็เปล่งไม่นี่ไม่จะไม่เท่าเสพรีคนเลวันตกจะไม่เบาๆต้นดีว่าจีบเศร้าร่ำวง

จาดมันเจี้ยวจายมันเจี้ยวเปรบไปในพุ่งยุคนี้จะไม่นี่ก็บอกว่าแต่งตัวไอ้ตันจะไม่ตามเจนปัจจุบันเจนไอ้เร่ยเลยว่างี้เจนเอ็กเจนวายเจนซีก็บอกว่าเจนไม่มันเที่ยวร้ายเปรบๆท้าวเสียเปรย์คนเลวันตกว่าบันนั้นว่าคนจะไม่นี่ไปเนยมาเนยพกชะนูดไปกันว่าเราว่าต้องพาไปเลยเพื่อว่ากาดเบียกาดต่างผ้าจะนูดไปแล้วก็เดินเสือพรีก้าวไปตานาการก้าวไปตีโกรับจำนองตีดินผ้าจะนูดไปปนันไม้อะตาวเสียเปรี้ยไม้จังหวะคำว่าผ้าจะนูดกองเกณฑ์คือว่าโชว์พุ่งไปเลยนั่นเจ้ยอะเสื้อไม่เจ้ยอะตัวโรนหรือว่าบันเรือ แต่งตัวตามยุคตามจะไม่นะครับนั่นคืองานเพลงไม่ของอาจารย์สุรพลสมบัติเจริญจากการแนะนำมาจากเท้าเซ่เพลงคนเล่วันตกจงหมอไปให้ผู้ใจที่ชื่อว่าดำอันดามันกันรับฟังอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันตกแล้วไม่เว้ยควายนู้ดำอันดามันบอกว่าปราณีวันตกไม่ร้อนแล้วครับโอ้ควายนี่ก็ตกไปเล็กแต่ครูปกตินี่เมื่อ3-4วันที่บ้านมามันก็จะตกประมาณบ่าย3บ่าย4แล้วก็ตอนเย็นวันนี้ตกว้ยตกตั้งแต่เที่ยงถึงตอนวันป่านี้ชาว่าแดดเปรี้ยงก็ต้องบอกว่านี่เขาสู้หน้าฝนแล้วครับการเดินทางไปไหนมาไหนนะครับโดยเฉพาะคนดีขับรถมอเตอร์ไซค์กับชายรถจ่ายถนนด้วยความระมัดระวังบริเวณที่ควันตกกระจอดผักฝนข้างทางกันก่อนนะครับศาลาริมทางหรือว่าข้างบ้านเคยบอกว่าชาติก็ผักฝนจักเดียวเจยดาเด้อควันมันตกแรงเลยเฮ็ดตาตาวแต่ควันมันไม่ตาวโดยนี่มันทั้งลมทั้งควาทั้งควันอ้ายพากันเปรียงเล็บกันแปรบแปรบนะครับมันค่อนข้างจะอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าไม่เก็บเลยก็เวฝนก่อนนะครับผักจ่ายค่าบ้านเคยไม่ว่าขับรถไปถนนสายไหนโดยเฉพาะผู้ที่จ่ายมอเตอร์ไซค์ครับคุณผู้ฟังอยากให้ทุกคนปลอดภัยในการจ่ายรถจ่ายถนนหลาเจ้าเมกลงเสียงร้องก้องพนมนบพลจากผู้ใจบางเย้ยจากบางอีบกลับทำกันมากันส่งมอบกันไปงานเพลงไม่จากอาจารย์พนมนบพล

ครับคุณผู้ฟังเสียงร้องกองอาจารย์พนมนพพลครับลาเศร้าแม่กรองเราไม่แน่ใจว่าเรกแต่เดียวเพลงที่แกโค้นจะว่ามนรักแม่กรองหรือว่าลาเศร้าแม่กรองแต่คอมพิวเตอร์มันหายว่าลาเศร้าแม่กรองกะกว้างบ้านพนกันไปครับคุณผู้ฟังจากนุ่มบางเย้ยกะส่งมอบกันไปครับกับรายการลูกทุ่งชุมชนกับคนบ้านเราอยู่กันตรงนี้ทุกๆวันศุกร์พอดีเลยครับที่สามกว่าจนว่าถึงที่สี่ครับชั่วโมงแห่งความบ่ายออกบ่ายใจพูดคุยกันตรงนี้ทักทายคุณอเนกปริกเตยครับคุณผู้ฟังผู้ชายที่ชื่อดำอันดามันบอกว่าช่วงนี้มันน่าควรถึงเกไปติดก้นอยู่หน่อยในป่าป๋าเมื่อบอกว่าช่วงนี้มักจะมีข้ออ้างได้ว่าติดก้นกลับจ่าหรือกลับเจ้าก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าว่าตัวติดก้นในป่าป๋าเมื่อคนที่เป็นภรรยาเมื่อก็ไปทุกข์เมื่อในป่าป๋าตัวยังน้ำมาตัวแท้ๆตัวไม่นอนตีน้ำหรือตัวนอนตีน้อยหนูเพื่อนผู้ใหญ่เลงบอกเราว่ากูจะเออราว่าพันเรือผู้ใหญ่หายควนมันตกจังว่าล่มมันปัดถึงที่นี่ต้นเรียนมันหักต้นเรียนมันหูน้ำเราพังเลยกูจะเออว่าเริ่นดียกเอาไว้พอได้นอนกว่าเรียนถึงเราถ้ามาตัวนอนกว่าเรียนนั่นตัวนอนกับเคยไม่เรานอนกว่าเรียนนี่ว่าถึงตกลงชุดตายจังหวัดต้นเรียนมันลงเตี้ยวน้ำน้ำก็ยกไว้ลังเตือไปคุณผู้กว้างเราเกินแหวไปนั่งกินโกปีถึงจังหวัดเบืองนั้นมากำว่าแตกไปหยีชิบเลือเพนไม่รู้จอมเสร็จแล้วไม่ผู้ใหญ่ถึงตกลงไอ้ต้นเรียนต้นตีโฮอันตัวได้กินโลกไม่อ่ะหรือว่ามันไม่ชุกตีใช่จัดนาเอ็นดูแม่เจ้าพุทธธรรมเมื่อ3-4 วันก่อนนะครับมาตั้งลมตั้งกวาตั้งคนแล้วก็คำคืนนั้นตอนช่วงตอนเย็นติดตัวกรรม

้อยกว่าก็ดับกันนะครับหม้อเปลงระเบิดจัดแม่เจ้าพุทธมผู้ใหญ่เลี้ยงหนูจำเรียกว่าเรียนล้นหนูเรียกว่าเรียนล้นนั่นมันไม่ทำเรียนล้นนั่นมันไม่จำตาวเดยแต่ว่าถ้าว่าแม่ไม้เปยอันนี้มันจำว่ากูเจ้า มันจำเรียกว่าเรียนล้นใส่ลังกาไปติดเชียงรงก้องนองวนตนาจุนต้นครับหัวใจควักตามคนยิ่งก็อยากอีตามคนใจไปกว้างเล่ว่าก็ตามว่าเลย

กระบคุณผู้ฟังกับเสียงรองกองนองคนตานาจุนต้นคุณผู้ฟังจริงดีว่าใจก็กว้างตามจริงดีก้นยิ่งก็อยากจะบอกกับก้นชายถึงจริงดีก้นชายก็อยากจะบอกกับแม่ไม้เงินก็อยากจะบอกว่าเลยนุ่มเซเปลก้นเลวันตกบอกระหว่าติดพ้นถึงเราบอกว่าติดก้นเหนื่อยเมื่อก้นติดก้นตกตั้งแต่เตียงวันนี้ติดจ้ามเลื่อแล้วก้นเลงปักเติบแล้วแกยังติดอยู่เลย เราถ้ามาติดตีเหนื่อยก้นนั่นแกว่าโอ้ร้านอาหารติดแท้บางซักบอกใครๆมารับกันนะเรื่องว่าเราบ่ได้กันตาติดก้นดีรานานั่นเดียวใจเราบอกไอ้ผู้ช่วยใจแกไปรับติดก้นนั่นไม่เต่าเดยแต่ตาติดแม่ไม้ยันก้นชายต้วนย่อยก็จบติด ขึ้นชื่อว่าแม่ไม้คุณผู้กว้างเออไม่ว่าพวดตายไม่ว่าพวดตุ่มไม่ไหวอยู่มุมในกองประเทศไม่ว่าอยู่มุมน้อยของจังหวัดมุมน้อยของอำเภอกายได้รู้เบอร์นี่โทรไปได้ทันทีถ้าว่าไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนยายตามผู้ช่วยใช้กับผู้ใหญ่เลงประวัติช่องคนนี้นั่นคือผู้จำนันการเจ้งว่าโกจาเฮ่พอได้ยินคำว่าแม่ไม้หัวใจมันเต้นกึบกึบกึบกึบกึบคือพูดได้เล่งได้ว่ามันหนังไม่ติดแต่มันหนังไม่ติดมันหนังไม่แหน่งิดเดียวต้องเชิญไปดูว่าอยู่ที่เนยลูกเคยเมียเคยบ้านอยู่เนยแม่ไม้ก่อนนั้นมันตั้มไหมว่าใจก่อนใจบุตรได้เล่งได้คุณผู้กว้างมาว่ากันเรื่องราวของราคาน้ำมันกันจักยิดคุณผู้กว้างนะครับวันนี้ที่บุตรได้เล่งได้กับราคาน้ำมันลงมาเร็กแต่ขึ้นคุณผู้กว้างเร็กแต่ขึ้นน้ำมันลงมาให้บ่ายเจยยิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นดีเซลไม่ว่าจะเป็นเบนซินไม่ว่าจะเป็นเกสโซคุณผู้กว้างเร็กแต่ขึ้นราคาน้ำมันนะครับลดลงมาให้เราได้บ่ายเจย0.85ก็คือ85สตางค์ครับไม่ว่าจะเป็น B20 ดีเซล E85 E20 9195แล้วก็ดีเซลพรีเมียมทุกชนิดเร็กแต่ขึ้นลงมาอีก185สตางค์ฮะนะครับก็พอได้ให้ใจกันได้แล้วก็พอได้ใช้น้ำมันนะครับนี่ระหว่างจัดรายการเจ็ดเดือนใจไปใช้จัก50ปฏิวัติรักไม่ไหมครับแกบอกว่าตัวแกเปิดให้เราอิดตาวันเดี๋ยวเราออกเวนีลบเรื่นตกลงว่าตัวติดควันอยู่จริงไหมเราได้ให้ผู้ช่วยใจไปรับ

กรับรักแม่ไม้จากนุ่มเซ่ปรีก้นเล่วันตกกะนัดว่าวันตกแล้วเกยังไม่ถึงเรือนตามมาเจออย่าติดกวนบอกเราว่ากล่าวไว้วันปรัดลี่นะครับกล่าวไว้วันปรัดลี่แต่ว่าหลังจากที่วันปรัดลี่แล้วเกก็ยังไม่ถึงเรื่นเพราะว่าลบเรื่นไม่ได้หมอเตอร์ใจมันนี่เปียกวนจัดนายดูแม่เจ้าปุตตั้มจักใต้กุ้นอะไรนี่จือเลยจัดบอกว่ามากินเรียนชาลิกาตาเนี่ยป้อมหนังกล่าวตนดีหน้ากลางจาตานี่ลั่งดีอยู่ดีหน้าบ้านดำอันดามันเร็กกนนอนกวาวตายกูนไม่ล้นที่ปฏิวะดำอันดามันบอกว่าควากความคิดถึงไปยังแฟนเพลงรายการทุกคนนะครับขอบคุณครับน่าว่าล้นลายน้วยแล้วแต่ว่าเราไม่ได้กินที่ปฏิวะในเรื่องเล่าก้องทุเรียนชาลิกาทุเรียนดังก้องจังหวัดปังงาที่มาจากอำเภอกะปองคุณผู้กว้างนี่ก็มาถึงปีนี้ก็พูดได้เล่งได้ว่าเรื่องเล่าก้องชาลิกาต้นเร็กแล้วการนี้มาถึงรุ่นลูกรุ่นเล่นรุ่นลาดรุ่นเล่นแล้วการรุ่นลิ้นรุ่นลูกรุ่นลาดรุ่นเล่นรุ่นลิ้นนะครับมาไล่รุ่นแนวเรื่องราวของตูเรียนชาลีกานะครับแต่ว่ารสชาติก็ยังเหมือนเดิมคุณผู้กว้างเออไอ้พูดได้เล่งได้พอเล่งถึงตูเรียนชาลีกาชาวันเหนื่อยบ่ทีเว้อนุ่นดำอันดำมันจังหวะอีเลนรถมาแต่ชูราดมากินเรียนเรียกว่ามาจ้ะนี่ตัวมาหนังตัวเอาชาติมาปูตีตายกุ้นตีกลางชาตานี่ต้นตีหน้าบานปักตัวเรกโกนนั่นตัวนอนคว้าตรงนั้นเนี่ยถึงบ่อล้นถึงกับตัวกระเจี้ยงเลยเรียนนั่นเราไปยืนเหนื่อยเล่เจ้าว่ายังไล่นุ้ยเบอร์ทีเวอร์เพราะยานันต์ว่าตัวยักษ์กินเรียนตัวมาตัวมานอนคว้าวกล่าวอยู่ตายกุ้นนั่นแหละนะครับในเรื่องราวของตูเรียนชาลิกาในเรื่องราวของมังคุดที่ปังานะครับนั่นก็กองเด่นกองดังกองจังหวัดปังงาพี่น้องชาวอำเภอกระปงชาวส่วนไล่ไล่ส่วนนะครับว่านี่ก็เก็บมังคุดมังเก็บเรียนมังนู่ดำอันดามันก็อยู่นู่ก็แจ้งปามไปมั่งนะครับพี่น้องเจ้าเกษตรกรก็บ่ได้พูดได้เล่งได้ก็บ่ได้กินบ่ได้ค้าบ่ได้จ่ายนะครับเรื่องราวของผลไม้ปีนี้ก็รู้สึกว่าจะออกมาพอสมควรนะครับเรียนไล่ไล่ส่วนก็ยังไม่สุกดีที่ยังไม่ล้นที่ไล่ไล่ส่วนก็มีผลผลิตออกมาแล้วนะครับก็พอได้ค่ายกันแล้วนะครับพอได้มีรายได้อ่ะก็ว่ากันไปครับคุณผู้ฟังไปกันสักหนึ่งผลงานเพลงลาวคุณผู้ฟังเชียงรองกองผู้ยิ่งคนนี้เชียงรองกองน้องเจี๊ยบเป็นจาโปน

กราบกับเสี่ยงรองกงนงเจี๊ยบเบญจพลกราบลูกเช้าเจ้าเล่กราบถึงจากขี้รีแต่ก็ไม่ใช่เปรี้เหมือนกับเท้าเช่เปรี้ก้นเล่วันตกไทรเป็ดบันนี่วันนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนตรงไรอยู่กลางเล่เอ็นบอกเราว่าออกเรือไปเร็กแต่คืนนะกลับไปแต่ว่ากรรมว่าดึกดึกดื่นดื่นวันนี้กาเรื่องราวของพี่น้องเจ้าเรือเจ้าประมงกาหรือจะมีกลืนล่มมาบ้างเหวนะกลับเรื่องราวของลมฝนมันกาเรือมาแล้วกาเรือย่อยกายังออกกันไปได้กลับไตเรือเบ็ดนูกาไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าเรือแกโจดอยู่บนไหนเลยอ่ะบนก้านแกบอกว่าเราวันไม่ได้ขึ้นก้านก็เจ้าแต่ว่าเรือดูที่มันขึ้นก้านนึกว่าโอ้เรากะคงเฉยหนึ่งว่าตัวขึ้นก้านไปกับเรือไม่เรื่องว่าเรืออันขึ้นก้านแต่เราไม่ได้ขึ้นก้านเราขึ้นบ้านแม่ไม้แต่ว่าตัวไอ้ขึ้นบ้านแม่ไม้ตัวการุณาท่ามผู้ช่วยเจ้ยก่อนว่าผู้ช่วยเจ้ยเห็นแกนอนอยู่กันไม้ตัวเขาเจ้ยอยู่ใต้เรือเบ็ดไม่ใช่โลโก้มาดีดำมันดำมันบอกว่าเรียนตรงเชียงปามตรงเท่งย่างตรงกรีดถึงไงเลยนะเล่แต่บ้านเราเรื่องว่าโอ้โหพี่เรื่องว่านั่นเลวจริงบ่ที่ว่าเรียนนั่นตรงเชียงปามมันตรงเท่งย่างนั่นตรงกรีดถึงมีติเตือนตัวกรีดย่างได้แต่ถ้าตัวอย่าไปเจียวไปกรีดแม่ไม้อันมันอันตรายตัวเขาเจยถึงเคยแกเจยรายเจยดำอีตื้อมีดกรีดยางไปกรีดแม่ไม้ขึ้นชื่อว่าคนใจผมเชื่อครับว่าคนใจโรยทั้งโรยปั้นทั้งปั้นนั่นกับแม่ไม้อันมีแต่คนรักมีแต่คนหลงไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เหลียงไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยเจ้ยถึงผู้ชายที่ชื่อว่าออดตะกัวป้าเบยกาเกวียนเรียกแต่เตียงเราไปพบแกเราว่าเอารถที่ไปชมไปถึงแกถึงเงินเราแกว่าโกเจ้าเราว่าปั้นเรือและนั่นรถตัวแล้วช่วยควายเลื้องอยู่บนนั้นเรียกว่ารถตัวควายเลื้องมันก้นเป็นดีสารเอามามามามาว่าเราคัดไรวะแกก็จัดการเอานำยามาถึงกระตาตาตาตาถึงก็เอาป้ามากัดกัดกัดมันไม่ออกเท่าเดิมว่าตัวอย่าแก้แต่ว่าเราว่าบันเรือให้ตัวจอดรถสักเดียวแต่เดี๋ยวเราไปเอาเหลืองมากัดให้ว่าถึงแกไปลักเหลืองมาแต่ในรุ่นนู้แกไปลักเหลืองกัดมาแต่ในรุ่นนู้ถึงเอานำยาตาแล้วก็แกเอาเหลืองกัดกัดกัดกัดกัดแล้วกัดเหล่ากัดเลยไอสักปักเติบคุณผู้กว้างเฮ้อจากกล้วยหน้ารถของเราที่มันเรื่องเรื่องเงินสักปักเอ้เจ้งเรียกว่ากล้วยรถจิบปฏิวะเอ้จัดเก๋มันเวววับวับพอเปิดกล้วยถึงเดี๋ยวก้นแต่เล็กก็เล่งว่าเจ้งเหมือนกล้วยรถจิบเป็นคุณผู้กว้างไปที่เจียงรงของน้องนุยชูวีนาจัดผลงานเพลงชมหมอไปกับผู้ชายที่ชื่อดำอันดามันคนดีไปแท่งปั๊มแล้วก็ไปกรีดยาง

ิ่งบันทินกรีดยางกลับคุณผู้ฟังเหมือนที่บอกนั้นและกลับความพยายามอยู่ที่ในความสำเร็จมันก็อยู่ที่ตรงนั้นแม้ว่าจะมือจะตื้อมีดกรีดยางอาชีพของพ่อแม่อาชีพดังเดิมแต่ก็สามารถส่งให้ลูกเรียนจบปริญญาได้นะครับมีความรู้ที่รำเรียนมาก็มาจ้างนะครับกระจ่างในจริงทีเรื่องราวคงชวนหรือว่าอาจจะพัฒนาต่อยอดไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถที่ว่ายืนบนความสำเร็จได้ด้วยความพยายามกับคุณผู้ฟังฮัลโหลเวลาก็ต้องบอกว่าใจให้และกลับนี่คือช่วงท้ายของรายการลูกทุ่งชุมชนกับคนบ้านเราแล้วกลับของตรงจากต้องลากันไปตรงนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกๆคนทุกๆการโทรศัพท์ทุกๆเสียงทุกๆใจจงมอบให้กับผู้ใจที่ชื่อว่าออดตะกัวปลาเบยกากวีคนที่มีทั้งเมียเด็กแล้วก็มีทั้งเมียแม่ไม้อยู่ในร่างกายเดียวกันโชคดีมีความสุขเรื่องทุกยกให้รถสิบโลวันนี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ร้อยพัน
8: รอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชน
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนใต้
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้หารือทวิภาคีกับดาโตเซรีอันวาอิบรอฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในประเด็นความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งการพัฒนาพื้นที่ชายแดนสะเดาโครงการเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรัฐกลันตันตลอดจนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาโดยเห็นว่าความสงบสุขและความมั่นคงจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันขณะที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนรวมถึงขอรับการสนับสนุนจากมาเลเซียในเวทีองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ในพื้นที่วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วัน
12: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1/2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วปุริมปัสสภาภาค รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3เน้นย้ำต้องได้มาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในงานถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ตั้งแต่เวลา 16:10 นถึง 16:30 นนะคะวันนี้สวท.สุราษฎร์ธานีเป็นแม่ขายค่ะให้กับสวท.ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะคุณผู้ฟังภายใต้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้นะคะดิฉันพานิภาแก่นแก้วรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะช่างเทคนิคกำกับควบคุมเสียงรวมถึงระบบ Facebook Live คุณเอกพลหนูวงนะคะนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานค่ะควบคุมเทคนิคคุณเสรีแก้วบุญชูนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานนะคะควบคุมการผลิตนางสุภัตราเลี่ยมรัตน์ผอ.สวท.สุราษฎร์ธานีและอำนวยการผลิตค่ะนายโสพลเข้มการนะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะส่วนประเด็นในช่วงต่างๆของรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะมีหลายประเด็นด้วยกันค่ะทั้งเรื่องของสภาพอากาศวันนี้มีการแจ้งเตือนจากปภ.นะคะเตือน29จังหวัดค่ะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังนะคะในห่วง8ถึง10พฤษภาคมนี้ค่ะและในส่วนนั้นนะคะก็มีจังหวัดภาคใต้บ้านเราด้วยค่ะและในส่วนของพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีการแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาตินะคะซึ่งพิธีเปิดก็เริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะในช่วงเวลา 18:00 นนะคะใครที่ได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะไลฟ์สดที่มีการแชร์ต่อกันไปไม่ว่าจะเป็นของสวท.สุราษฎร์ธานีหรือทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะที่แชร์ต่อกันมานะคะก็สามารถไปติดตามย้อนหลังกันได้ค่ะเปิดกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะและทีมทัพนักกีฬานะคะจาก77จังหวัดค่ะหมายถึงว่า76รวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะก็ตบเท้าเข้ามาในสนามกันอย่างคับคั่งค่ะและในส่วนของการแข่งขันนะคะ8อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนะคะหลากหลายชนิดกีฬาที่จะให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามกันค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะเราก็มีประเด็นที่นำมาฝากกันเพิ่มเติมนะคะในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้ข่าวฝากมาจากประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานโปร่งใสระดับดีเยี่ยมค่ะพร้อมกับเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการทุจริตนะคะปี2569ค่ะก็เป็นต้นแบบให้กับหลายๆหน่วยงานนะคะในเรื่องของการจัดการทุจริตนะคะการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะและนอกจากนั้นเรื่องของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะคุณฟังวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพที่ใช้กลอุบายใหม่นะคะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ะโทรหลอกสร้างความสับสนและความกลัวนะคะก่อนลวงให้โอนเงินค่ะก็เป็นประเด็นที่จะให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามกันผ่านในรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะโดยสวท.สุราษฎร์ธานีในช่วงนี้นำคุณผู้ฟังไปพักกันสักครู่ค่ะ

กลับมาติดตามในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาติดตามกันในเรื่องของสภาพอากาศนะคะหลังจากที่ปภ.นั้นออกประกาศแจ้งเตือนค่ะ60จังหวัดทั่วไทยเตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักนะคะช่วง 7-10 พฤษภาคมที่มีการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคใต้ค่ะให้เฝ้าระวังสภาพอากาศแปรปรวนจากอิทธิพลมวลอากาศเย็นและลมชื้นส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักลมแรงและเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะคะขอให้พี่น้องประชาชนนั้นตรวจสอบบ้านเรือนป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างให้มั่นคงหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าพื้นที่โล่งแจ้งและเกิดพายุฝนนะคะให้ระวังอันตรายจากฟ้าผ่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกษตรกรควรเตรียมความพร้อมความเสียหายผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงนะคะและติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทยดิสเตอร์อเลิร์ตนะคะหรือสอบถามข้อมูลนะคะแจ้งเหตุฉุกเฉินที่สายด่วนนิรภัยปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยที่จะมีผลกระทบถึงวันที่10พฤษภาคม2569ค่ะเป็นประกาศฉบับที่6นะคะวงเล็บ 55/2569 ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงค่ะเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันไปด้วยนะคะในพื้นที่ดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะรวมถึงให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและควรดูแลรักษาสุขภาพนะคะในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนด้วยค่ะและในช่วงนี้นะคะก็สามารถติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ฟังจากเว็บไซต์ www.tmd.go.th ค่ะหรือว่าสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ1182ค่ะประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569นะคะซึ่งจะมีการประกาศในครั้งต่อไปในช่วงเวลา 17:00 นของวันนี้ค่ะลงชื่อนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของฟ้าฝนในเรื่องของสภาพอากาศนะคะช่วงนี้สุราษฎร์ธานีเขาก็มีการแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมเป็นกีฬาโยชนแห่งชาติครั้งที่41นะคะที่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่ได้ติดตามกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจ Facebook ของสวท.สุราษฎร์ธานีหรือจากสื่ออื่นๆนะคะที่มีการแชร์ต่อๆกันไปนะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศในเรื่องของการแข่งขันในพื้นที่ต่างๆนะคะทั้ง8อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ขอเชิญมาเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับน้องๆ นักกีฬานะคะที่เดินทางมาจากทั่วประเทศค่ะมาให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนะคะรวมถึงในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยค่ะเพราะว่าบางคนแข่งเสร็จแล้วอยากจะเที่ยวต่อในพื้นที่สุราษฎร์ธานีนะคะก็พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก็มีพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนหรือว่า Place Center ในการแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมค่ะโดยมีนายจุมพจน์วรรณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีนะคะและนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานนะคะที่ห้องแกลนบุญรุง8โรงแรมบรรจงบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
สำหรับการเปิดศูนย์สื่อมวลชนนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่สื่อมวลชนจากทั่วประเทศค่ะในการติดตามรายงานเผยแพร่ข่าวสารการแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะคะให้เป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพภายในศูนย์ก็มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะอย่างครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอุปกรณ์ด้านการสื่อสารพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนตลอดจนห้องสำหรับการถ่ายทอดทางโทรทัศน์นะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่คอยสนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการนำเสนอข่าวสารการแข่งขันกีฬาให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกมิติค่ะครั้งนี้นะคะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดนะคะสื่อมวลชนทั่วประเทศค่ะเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนะคะเพื่อร่วมกันสนับสนุนประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาและส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้อย่างสมเกียรติค่ะส่วนในเรื่องของข้อมูลการแข่งขันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้มีหลายภาคส่วนค่ะที่จะทำงานร่วมกันนะคะในการจัดการเรื่องของการแข่งขันนะคะเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาค่ะซึ่งทุกภาคส่วนก็ร่วมกันอย่างเต็มที่อย่างน้อยๆเด็กๆที่มาแข่งขันถ้าเกิดว่ามีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะก็จะได้มีความภาคภูมิใจในเหรียญรางวัลที่ได้ใครที่แพ้กลับไปจะได้มีกำลังใจในการพัฒนาตนเองนะคะกลับมาสู่การแข่งขันในครั้งหน้าก็คือครั้งที่42นะคะไปแข่งกันไกลที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42ค่ะส่วนผลของการแข่งขันเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะคะที่เริ่มการแข่งขันนะคะตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งล่าสุดนะคะข้อมูลของเมื่อวานนี้นะคะมีการสรุปผลการแข่งขันอันดับ1ค่ะก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ4เหรียญทอง1เหรียญเงินนะคะตามด้วยกรุงเทพมหานครค่ะ1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงค่ะและเชียงใหม่1เหรียญทอง3เหรียญทองแดงอันดับ4ค่ะศรีสะเกษนะคะ1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงค่ะส่วนสุราษฎร์ธานี1เหรียญทองนะคะและนอกจากนั้นเราก็ยังสามารถติดตามการแข่งขันได้ต่อเนื่องจนถึงวันที่17พฤษภาคมค่ะฝากเชียร์ฝากแชร์กันด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่นะคะในการแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมค่ะในช่วงนี้เราจะไปกันในพื้นที่ข่าวของจังหวัดชุมพรค่ะมีประเด็นข่าวนะคะฝากกันมาจากจังหวัดชุมพรค่ะเรื่องของการมอบประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานโปร่งใสระดับเยี่ยมนะคะพร้อมกับเดินหน้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการทุจริตปี2569ซึ่งวันนี้นายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนะคะให้แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพประจำปีงบประมาณ2568ในระดับดีเยี่ยมก่อนที่จะเริ่มการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทนะคะภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดชุมพรที่ห้องประชุมเกาะมัตราศาลากลางจังหวัดชุมพรค่ะสำหรับหน่วยงานที่ได้รับประกาศนียบัตรดีเยี่ยมในครั้งนี้นะคะก็คือสำนักงานจังหวัดชุมพรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรค่ะโดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานนะคะที่สามารถวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสในการประชุมคณะกรรมการนะคะที่มีประเด็นสำคัญจากการรายงานของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชุมพรและสำนักงานปปท.เขต8นะคะซึ่งที่ประชุมร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือว่า ITA ในปีที่

0: ฝากกันมานะคะจากประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรค่ะโดยคุณอาสาจุลทัพนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามกันในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
1: ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาชมมาเชียร์รวมให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ชิงชัย45ชนิดกีฬา1กีฬาสาธิต 7-17 พฤษภาคมนี้มาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจที่อบอุ่นพร้อมกันนะครับ

สู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ

กลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะตอนนี้มิจฉาชีพออกอุบายใหม่ค่ะกลโกงแบบใหม่นะคะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ะโทรหลอกสร้างความสับสนความกลัวก่อนลวงให้โอนเงินนะคะควรรู้ทันและตั้งสติทุกครั้งเมื่อได้รับสายในลักษณะนี้ค่ะโดยโทรอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคุยเรื่องของการรับยาหรือสิทธิ์ในการรักษานะคะและพูดให้สับสนทำให้ตกใจหรือกดดันค่ะอ้างว่านั้นคนที่รับสายนะคะหรือว่าปลายสายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีสำคัญค่ะและโอนสายไปยังตำรวจปลอมค่ะสอบสวนกันทางโทรศัพท์พูดคุยกันทางโทรศัพท์นะคะล่อลวงจนทำให้เหยื่อนั้นโอนเงินไปควรที่จะตั้งสตินะคะคุณผู้ฟังอย่าเผลอหลงเชื่อโอนเงินไปเด็ดขาดค่ะถ้าเกิดว่าเจอมาในรูปแบบนี้ให้รีบวางสายแล้วติดต่อหน่วยงานจริงเพื่อตรวจสอบค่ะถ้าโทรมาจากโรงพยาบาลไหนก็ควรตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัดด้วยนะคะฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยจากสวท.สุราษฎร์ธานีและสวท.ในพื้นที่ทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะมาถึงช่วงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะวันนี้นะคะดิฉันภณิภักดิ์แก่นแก้วขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบคุณสถานีวิทยุเครือข่าย7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะทั้ง10สถานีและการรับชมสัญญาณเครือข่ายในวันนี้ค่ะ5แยกข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 นถึง 16:30 นนะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะในวันจันทร์ที่11พฤษภาคมค่ะโดยสวท.ชุมพรเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันภณิภักดิ์แก่นแก้วพร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่สวท.สุราษฎร์ธานีทีมงานเจ้าหน้าที่10สถานี7จังหวัดนะคะภาคใต้ตอนบนค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะโชคดีและมีความปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งเป็นรายการเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดิฉันสายชนธรรมกุลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังดำเนินรายการค่ะโดยรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นโดยสวททั้ง70สถานีทั่วทุกภูมิภาคค่ะช่วงแรกในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของหนุ่มวัย59ปีที่สะสมภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ในห้วงเวลาแห่งความทรงจำของคนไทยทั้งชาติมีภาพหนึ่งที่ไม่เคยเลือนหายไปจากหัวใจภาพแห่งพระมหากรุณาธิคุณภาพแห่งความเสียสละและภาพแห่งความรักที่พระมหากษัตริย์ทรงมีต่อประสบกรณิกรของพระองค์ณบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่เงียบสงบของอำเภอสิเกาจังหวัดตรังมีชายธรรมดาคนหนึ่งผู้เก็บรักษาภาพแห่งความทรงจำเหล่านั้นไว้อย่างวิจิตรด้วยความเคารพสูงสุดเขาคือนายสนองแสนสุขเกษตรกรวัย59ปีผู้ใช้เวลากว่า30ปีของชีวิตสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีนับพันภาพด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณภาพแต่ละภาพมิใช่เพียงภาพบนกระดาษแต่คือเรื่องราวที่สะท้อนพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ภาพของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักภาพของพระราชินีผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบกรณิกรแรงบันดาลใจนี้ได้ก่อกำเนิดเป็นความตั้งใจอันแน่วแน่ให้ชายผู้นี้เก็บรวบรวมภาพเหล่านั้นไว้อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า3ทศวรรษจากความรักสู่การลงมือทำบ้านของเขาถูกแปลเปลี่ยนเป็นศูนย์การเรียนรู้ขนาดย่อมที่เปิดให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาและซึมซับพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ภาพหายากจำนวนมากได้มาจากการเดินทางการแลกเปลี่ยนและการแบ่งปันจากผู้คนทุกภาพถูกเก็บรักษาอย่างทนุถนอมราวเป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินไม่เพียงเท่านั้นเขายังได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการรักน้ำรักป่ามาปฏิบัติจริงในพื้นที่ของตนเองจนผืนดินที่เคยแห้งแล้งกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนี่คือผลลัพธ์ของการเดินตามรอยพระยุคลบาทด้วยหัวใจที่ศรัทธาอย่างแท้จริงพระองค์เป็นน้ำท่านจะเป็นป่าพระราชดำรัสที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำและยังคงหล่อเลี้ยงหัวใจของคนไทยให้ยึดมั่นในคุณค่าของธรรมชาติและความเสียสละเมื่อวันที่ได้รู้ข่าวแห่งความสูญเสียหัวใจของชายผู้นี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่ในขณะเดียวกันก็ยิ่งตอกย้ำถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อพระองค์ท่านอย่างลึกซึ้งเขาตั้งใจว่าหากมีโอกาสจะพาครอบครัวเดินทางไปกราบพระบรมศพเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกับครั้งหนึ่งที่เคยไปกราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9เรื่องราวของชายธรรมดาสะท้อนให้เห็นถึงหัวใจของคนไทยทั้งชาติหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูหัวใจที่จงรักภักดีและหัวใจที่พร้อมจะสืบสานพระราชปณิธานแม้การเวลาจะผ่านไปแต่ภาพแห่งความรักเหล่านี้ยังคงอยู่ในความทรงจำของแผ่นดินไทยตลอดไป

0: และนั่นคือเรื่องราวดีๆจากหนุ่มวัย59ปีที่ยังคงระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิเสื่อมคลายค่ะและช่วงต่อไปนะคะมาติดตามเรื่องราวของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังสืบสานพระราชสวนีพระพันปีหลวงในการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าและกล้วยไม้รองเท้านารีที่ทรงโปรดโดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีรวบรวมได้ทั้งหมด8สายพันธุ์มากที่สุดในภาคใต้ค่ะไปติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

ผืนป่าภาคใต้ที่อุดมสมบูรณ์ยังมีพันไม้ล้ำค่าชนิดหนึ่งที่เปรียบดั่งอัญมณีแห่งธรรมชาติกล้วยไม้รองเท้านารีพันไม้หายากงดงามหน้าศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังสถานที่แห่งนี้มิได้เป็นเพียงแหล่งเพาะพันธุ์พืชหากแต่เป็นศูนย์รวมแห่งความตั้งใจในการรักษาสิ่งล้ำค่าของแผ่นดินไทยให้คงอยู่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและการน้อมนำพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอย่างจริงจังจากจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2549การรวบรวมพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้จำนวน8สายพันธุ์ได้ถูกนำมาศึกษาวิจัยและเพาะขยายพันธุ์ต่อยอดสู่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทำให้ในวันนี้ที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีถึง8สายพันธุ์และกล้วยไม้ป่าหายากอีกมากถึง74สายพันธุ์ภายในโรงเรือนต้นกล้าเล็กๆถูกเพาะเลี้ยงอย่างพิถีพิถันในห้องปฏิบัติการผ่านกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ใช้เวลาถึง9เดือนก่อนจะถูกนำมาอนุบาลและเฝ้าดูแลต่อเนื่องยาวนานกว่า4ปีกว่าจะผลิดอกงดงามให้ได้ชื่นชมหนึ่งในนั้นคือรองเท้านารีเหลืองกระบี่กล้วยไม้ทรงโปรดที่โดดเด่นด้วยดอกสีเหลืองอมเขียวแต้มจุดสีน้ำตาลแดงสวยสง่าดั่งศิลปะแห่งธรรมชาติชื่อของกล้วยไม้แต่ละสายพันธุ์สะท้อนถิ่นกำเนิดไม่ว่าจะเป็นม่วงสงขลาขาวพังงาเหลืองตรังหรือขาวสตูลแต่ละชนิดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรูปทรงสีสันและช่วงเวลาการออกดอกบางชนิดบานพร้อมกันในฤดูร้อนบางชนิดผลิดอกงดงามตลอดทั้งปีนอกจากการอนุรักษ์ศูนย์แห่งนี้ยังมุ่งเน้นการแบ่งปันด้วยการแจกจ่ายพันธุ์กล้วยไม้ให้แก่โรงเรียนชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวปีละนับพันต้นพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำไปเพาะปลูกสร้างรายได้และลดการเก็บจากป่าธรรมชาติแม้ต้นหนึ่งจะมีราคาเพียงไม่มากแต่คุณค่าที่แท้จริงมิอาจประเมินค่าได้เพราะนี่คือการรักษาความงดงามของธรรมชาติเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานไทยในวันข้างหน้าความร่วมมือระหว่างภาครัฐชุมชนและประชาชนได้ช่วยกันเขียนเรื่องราวแห่งการอนุรักษ์ให้ดำเนินต่อไปจากกล้วยไม้เล็กๆในผืนป่าสู่ความยิ่งใหญ่แห่งพระราชดำรินี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ของการสืบสานพระราชสวนีที่ยังคงผลิดอกงดงามอยู่ในใจของคนไทยทุกคน

0: นับเป็นโครงการดีๆที่ได้สืบสานพระราชปณิธานตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าไว้เพื่อไม่ให้สูญหายไปจากป่าธรรมชาติและสามารถส่งต่อให้กับประชาชนผู้ที่สนใจนำไปขยายพันธุ์ต่อไปค่ะช่วงต่อไปจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอนุรักษ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตหม่อนไหมแก่เกษตรกรและความรู้สึกของประสงค์นิกรชาวตรังผู้น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานผ้าจนกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจและได้รับการยกระดับเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมากและกำลังถูกถ่ายทอดผ่านศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังที่กลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของคนในพื้นที่และนอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นกลไกสำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและยังคอยเป็นแรงสนับสนุนหลักของชุมชนที่ได้นำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริง
2: ค่ะสำหรับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังนะคะเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรมหม่อนไหมค่ะซึ่งมีหน้าที่สำคัญนะคะที่เป็นกลไกในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะนอกจากนี้นะคะศูนย์ยังมีบทบาทที่สำคัญนะคะในการยกระดับมาตรฐานค่ะเช่นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยนะคะที่ผ่านการรับรองตามนโยบายพระราชทานค่ะซึ่งเป็นเครื่องหมายที่สะท้อนถึงคุณภาพและความเป็นผ้าไหมไทยแท้ค่ะนอกจากจะช่วยการันตีนะคะถึงคุณภาพยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศค่ะก็อีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญของศูนย์นะคะก็คือการสร้างทายาทหม่อนไหมค่ะหรือการพัฒนาเยาวชนและคนรุ่นใหม่นะคะที่เข้ามามีบทบาทในการสืบสานอาชีพด้านหม่อนไหมค่ะโดยการนำองค์ความรู้นะคะที่ได้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเอามาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ค่ะ
0: จากภารกิจของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังสะท้อนการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่การวิจัยพัฒนาไปจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนส่งเสริมอุปกรณ์ในด้านอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้กับชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ในยุคสมัยใหม่และยังคอยส่งเสริมให้กับกลุ่มชุมชนที่สนใจในด้านอาชีพนี้อีกด้วย
2: ทางศูนย์นะคะก็ได้ลงไปทั้งส่งเสริมนะคะทั้งในด้านอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะหรือว่าการแปรรูปต่างๆค่ะในพื้นที่จังหวัดตรังเองค่ะก็มีทั้งเกษตรกรที่มีการปลูกหม่อนเพื่อการแปรรูปนะคะจำหน่ายผลสดต่างๆแล้วก็มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มทอผ้าค่ะสำหรับกลุ่มทอผ้าของทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังค่ะก็ได้เข้าไปทั้งสนับสนุนนะคะองค์ความรู้ต่างๆนะคะมีการจัดฝึกอบรมตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะก็ปัจจุบันก็คือเป็นส่งเสริมในด้านความรู้ตั้งแต่กระบวนการสาวไหมสาวเส้นต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งการทอผ้าการย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมค่ะปัจจุบันก็คือมีการเข้าไปอบรมเพิ่มเติมในส่วนของลวดลายผ้าค่ะจะมีแบบว่าเชิญท่านวิทยากรที่มีองค์ความรู้ค่ะเข้ามาให้ความรู้ให้กับกลุ่มค่ะจากเมื่อก่อนนะคะเขาก็ทำแต่ผ้าฝ้ายอย่างเดียวค่ะซึ่งเราได้นำเอาการทอผ้าไหมค่ะเข้าไปส่งเสริมไปสนับสนุนนะคะ ว่าผ้าไหมมันมีข้อดียังไงบ้างแล้วถ้าสมมติว่าการทอผ้าไหมที่มีคุณภาพอะค่ะสามารถทำให้ยกระดับคุณภาพผ้าไหมของกลุ่มอะได้ดีขึ้นมีการจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศที่สามารถส่งออกไปแบบทั่วโลกได้เลยค่ะสู่สากลได้เลยค่ะ
0: จากการลงพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั้งในด้านอาชีพและการรวมกลุ่มของชุมชนเกษตรกรสามารถต่อยอดจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสู่การแปรรูปและการทอผ้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการสืบสานพระราชปณิธานแก้จนสู่การพลิกฟื้นผ้าไหมไทยให้ยั่งยืน
2: ในเรื่องการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีนะคะก็คือพระองค์ค่ะทรงเห็นว่าอาชีพทางด้านหม่อนไหมอะค่ะเป็นอาชีพที่มีภูมิปัญญามายาวนานมากเลยค่ะซึ่งสามารถพัฒนาให้เกษตรกรนะคะหรือประชาชนเนี่ยสามารถสร้างรายได้นะคะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตพระองค์ทรงแบบว่าสนับสนุนส่งเสริมอะค่ะเพื่อให้แบบมีอาชีพที่มันยั่งยืนนะคะเป็นรายได้ที่อย่างยั่งยืนต้องพูดว่าหม่อนไหมค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่แบบอาชีพเฉยๆแต่คือมันยังเป็นโอกาสในการที่จะสร้างรายได้และเป็นความภาคภูมิใจค่ะต่อภูมิปัญญาของประชาชนเองที่จะช่วยแบบว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังค่ะพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกภาคส่วนเลยค่ะที่จะพัฒนาอาชีพนี้ค่ะให้สามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: จากพระราชกรณียกิจด้านการสร้างอาชีพเสริมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถือเป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาที่ยั่งยืนวันนี้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังได้สานต่อแนวทางพระราชดำริอย่างเป็นรูปธรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างโอกาสและต่อยอดสู่อาชีพที่มั่นคงและพระราชกรณียกิจในการพัฒนาวงการหม่อนไหมไทยไม่เพียงแต่สร้างการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติอีกด้วยหม่อนไหมจึงไม่ใช่เพียงเส้นใยแห่งวิถีชีวิตแต่หากเป็นสายใยแห่งความยั่งยืนที่เชื่อมโยงพระราชปณิธานสู่ประชาชนและถักทออนาคตของชุมชนไทยให้ก้าวไกลอย่างภาคภูมิที่นี่คือแหล่งเรียนรู้พรามคูนจังหวัดตรังเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีแนวพระราชดำริมุ่งเน้นหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการใช้สีจากธรรมชาติมาสร้างลวดลายบนผืนผ้าให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นภายหลังการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์นิกรชาวไทยยังคงแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมศิลปาชีพในท้องถิ่นสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับครอบครัวในชนบทพระมหากรุณาที่คุณดังกล่าวยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำและสะท้อนผ่านความรู้สึกของประชาชนในทุกช่วงวัย
3: เราเป็นพระสงฆ์นิกรนะคะที่ปราบพึ่งในพระองค์แม้กระทั่งเรารักในรัชกาลที่9ที่พยายามมอบสิ่งดีๆให้กับประชาชนของพระองค์และทั้งสองพระองค์ก็คือบากบั่นมาตั้งแต่เรื่องต่างๆซึ่งประชากรก็รู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าหนึ่งในตรงนั้นคือเรื่องผ้าซึ่งเป็นถ้าเราพูดภาษาง่ายๆก็คือเป็นไอดอลของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่พระบรมวีรหลวงเป็นที่ปราบปลื้มมาตลอดพระองค์ทรงพระสิริโฉมนะคะซึ่งสวมใส่ผ้าไทยแล้วสวยงามมากด้วยความที่เราเป็นคนชอบผ้าไทยเราใส่ทุกเหมือนพี่จะใส่ทุกอย่างเอาผ้าไทยมาทำเป็นผ้าถุงผ้ากางเกงเสื้อสูทเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อแจ็คเก็ตที่ทรงที่ทันสมัยก็ทำมาแล้วหลายๆอย่างที่เราใส่อยู่ซึ่งพระองค์ก็เป็นไอดอลของเราจริง
0: ๆแม้จะเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากประชาชนคนหนึ่งแต่ก็สะท้อนถึงความรู้สึกของประสบนิกรชาวไทยจำนวนมากที่แสดงออกถึงความรักความศรัทธาและความผูกพันอันลึกซึ้งที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนมาอย่างยาวนานพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อแผ่นดินไทยไม่เพียงปรากฏในรูปแบบของโครงการและการพัฒนาหากยังสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่และหัวใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าผ้าไทยที่ประสบนิกรได้เอ่ยถึงก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นจากการออกแบบที่แตกต่างและยังคงถูกถ่ายทอดสืบสานและดำรงอยู่คู่สังคมไทยต่อไปอย่างไม่เสื่อมคลาย
3: ชอบพระองค์ทุกชุดที่พระองค์ใส่นะคะโอเคเราอาจจะไม่เหมือนกับพระองค์แต่เราก็สามารถที่จะมาปรับใช้ได้นะคะเป็นต้นแบบของเราเลยแล้วก็เป็นต้นแบบในการบากบั่นคือการบากบั่นของพระองค์ที่จะให้ประสงค์นิกรของพระองค์ในการทอผ้าในการทำลายผ้าต่างๆซึ่งเราก็เอามาปรับใช้ในการที่มีความอดทนในการที่เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็จริงๆแล้วเรามีความรู้สึกเป็นไอดอลเราตั้งแต่เราเรียนหนังสือแล้ว
0: สะท้อนเหล่านี้แม้จะเป็นเพียงถ้อยคำธรรมดาแต่กลับเปลี่ยนไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งแรงบันดาลใจที่พระองค์ทรงมอบให้แก่ประชาชนไม่เพียงแต่ในด้านศิลปะและวัฒนธรรมหากยังรวมถึงแนวคิดในการดำเนินชีวิตความเพียรพยายามและการยืนหยัดเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคม
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในฐานะพระบรมราชินีนาถของคนไทยและในฐานะผู้พระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสายพระเนตรกว้างไกลทรงตั้งพระราชหฤทัยในการเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยสู่สากลทรงฉลองพระองค์ชุดไทยและตัดเย็บด้วยผ้าไทยทั้งภายในประเทศและยามเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามอย่างให้ความงามของผ้าไทยและเครื่องแต่งกายประจำชาติไทยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกบรรดาผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั่วโลกเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็น1ใน10สุภาพสตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลกเมื่อได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยี่ยมเยียนราษฎรทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของประสบกรณิกรในชนบทที่ห่างไกลเมื่อทอดพระเนตรชาวบ้านที่มารับเสด็จนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่สวยงามจึงมีพระราชดำริว่าการทอผ้าจะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้านเพื่อให้ใช้เวลายามว่างจากฤดูเพาะปลูกมาทำงานหัตถกรรมสร้างรายได้เสริมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานรับจ้างในเมืองนับเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
5: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได
4: ้ทรงรับซื้อผ้าจากทุกท้องถิ่นพร้อมพระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาทรงติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทรงเป็นผู้นำการใช้ผ้าไทยก่อให้เกิดกระแสนิยมอย่างกว้างขวางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพซึ่งภายหลัง

างช่างฝีมือประณีตศิลป์ผู้รังสรรค์ผลงานศิลป์แผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2546ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้น

0: ฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อนุรักษ์การแสดงโขนตามโบราณจารีตที่ผสมผสานเทคนิคศิลปะการแสดงสมัยใหม่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพลิกฟื้นฝีมือช่างหลายแขนงทั้งวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์หัตถศิลป์ศิลปกรรมและพัสตราภรณ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาอันงดงามส่งคุณค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลจึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาอัคราภิรักษ์ศิลปินซึ่งหมายถึงศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ทรงคุณค่าและความประทับใจของพระสงฆ์นิกรชาวไทยในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังผลิตรายการนะคะภายใต้การอำนวยการผลิตโดยผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6นางมุจรินทองนวลและนางสาวบุษบันสุวรรณนพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังค่ะในวันต่อไปสามารถติดตามรับฟังและรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังขละบุรีสำหรับวันนี้ดิฉันสายชนธรรมกุลและทีมงานสวท.ตรังลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: 3ชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและยกระดับความร่วมมือด้านการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและยกระดับความร่วมมือด้านการบิน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยแสดงความห่วงกังวลต่อความตึงเครียดที่อาจกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกพร้อมย้ำการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาและการทูตนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านบริการการบินและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและการซ่อมบำรุงอากาศยานรวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะความมั่นคงทางอาหารพลังงานหมุนเวียนและการดักจับใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอนพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งคณะทำงานเศรษฐกิจสีเขียวตลอดจนความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยธกส.เตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตานจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาท12พฤษภาคมนี้
11: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตานจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรให้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างรับผลประโยชน์ในทุกกรณีชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนสุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาพร้อมเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
12: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะทำงานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่เกิดปัญหาทรุดตัวและแตกร้าวเพื่อประเมินสภาพความเสียหายและเร่งหาแนวทางแก้ไขหลังจากนายฉัตรสุภัทรวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคประชาชนได้นำปัญหาดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้รับทราบปัญหานี้จากการหารือในสภาและเห็นว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องลงพื้นที่ดูสถานที่จริงเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนและสามารถวางแนวทางแก้ไขได้ตรงจุดพร้อมยืนยันว่าจะประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อจัดหางบประมาณแก้ไขปัญหาอาคารเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อย่างเร่งด่วนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ครับมาพร้อมกับสายฝนเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าหลายพื้นที่เข้าสู่ฤดูฝนแล้วบางคนบอกว่าโอ้โหคุณบอลหลายพื้นที่ฝนตกนะครับอย่างที่คาดการไว้จากกรมอุตุนิยมวิทยาครับวันนี้นะครับ 17:07 น.อยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับใครที่กำลังติดตามอยู่บนรายงานไปแล้วว่าฝนตกในหลายพื้นที่บางพื้นที่ก็ตกหนักบางพื้นที่ก็เริ่มโปรยปลายลงมากับเรื่องของสายฝนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังนะครับเป็นยังไงบ้างพื้นที่ไหนที่ตอนนี้เริ่มที่จะตั้งเขาบางพื้นที่บอกฝนตั้งเขาแล้วคุณบอลนะครับก็เรียกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงปลายฤดูร้อนที่ส่งลาฤดูร้อนไปแล้วก็เข้าสู่ฤดูฝนนะครับหลายคนก็ต้องบอกว่าดูแลรักษาเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะครับเพราะว่ากังวลใจว่าหลายๆท่านเลยนะครับจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพกันวันนี้ใครที่มารายงานตัวแล้วนะครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะครับที่เบอร์02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721ทักทายกันในทุกเรื่องราวครับแล้วก็ทุกข้อมูลข่าวสารสวัสดีน้องมุกด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่รายงานตัวมาด้วยนะครับหลังไมค์ของเราคุณภูสนิษาชูกลิ่นนะครับประสานงานในส่วนของช่างเทคนิคของเราครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับสวัสดีคุณพรศรีทักทายมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งคุณอัคเดชคัมภีระนะครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ส่วนใน TikTok นะครับก็ออนไปคู่ขนานกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนนะครับก็สามารถส่งข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งเรื่องราวต่างๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ตอนนี้เลยนะครับคิดว่าหลายคนกำลังติดตามกันอยู่แล้วก็หลายคนกำลังที่จะร่วมพูดคุยทักทายกันนะครับวันนี้ใครอยากจะส่งข่าวสารมานะครับก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยมาดูในส่วนของเรื่องสำคัญในวันนี้ก่อนเลยนะครับเรื่องราวของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับเข้าร่วมประชุมเรื่องของพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ครับที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ครับ8พฤษภาคม2569ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ครับภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมครับมาดูหลักใหญ่ใจความครับคุณผู้ฟังเรื่องของสาระสำคัญของการประชุมสุดยอดอาเซียนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับครั้งนี้นับเป็นภารกิจต่างประเทศครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่2และเป็นโอกาสสำคัญครับในการยืนยันบทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียนซึ่งเวทีดังกล่าวครับเปิดโอกาสให้ผู้นำนะครับประเทศสมาชิกได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจรวมถึงความขัดแย้งครับที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับปฏิเสธไม่ได้คุณผู้ฟังที่ตะวันออกกลางดังนั้นครับส่งผลกระทบโดยตรงนะครับเรื่องของเศรษฐกิจพลังงานห่วงโซ่อุปทานของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของประเทศไทยใช้เวทีนี้ครับผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมถึงการเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านห่วงโซ่อุปทานการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคด้วยพร้อมกันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรี นตรีครับย้ำว่าไทยให้ความสำคัญกับการรักษาระเบียบนะครับระหว่างประเทศบนกติกาควบคู่กับการเสริมบทบาทอาเซียนให้เข้มแข็งและมีเอกภาพโดยไทยครับเน้นเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ต้องยอมรับตามตรงว่าผันผวนภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนครับก็จะมีการพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและก็การปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนสมาชิกนะฮะนั่นก็คือจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับเนี่ยครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลนะครับแล้วก็รวมถึงการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับโดยเฉพาะการประชุมครั้งนี้ครับยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนทางการทูตโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือขยายโอกาสทางการค้าด้วยโดยเฉพาะการลงทุนการพัฒนาขณะเดียวกันครับการหารือกับผู้นำอาเซียนครั้งนี้ยังเป็นการช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือกับความท้าทายของโลกอีกด้วยล่ะครับนี่คือข้อมูลนะครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่นำมาให้ได้ติดตามกันซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากมากเลยทีเดียวครับบทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียนนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลครับก็ต้องบอกว่าเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปครั้งนี้ครับต้องบอกว่าสง่างามแล้วก็เรียกว่าโอ้โหหลายคนก็บอกว่าสปีดของท่านนายกรัฐมนตรีครั้งนี้นี่โอ้โหเรียกว่าโด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับแน่นอนเรื่องราวสำคัญครับกับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะครับแน่นอนไทยกัมพูชาที่หลายๆคนจับตามองอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการแถลงผลการหารือระหว่างไทยและกัมพูชาต้องนำเรียนว่าเป็นไปอย่างสร้างสรรค์เห็นพ้องเดินหน้าเจรจาเพื่อสันติภาพและฟื้นความไว้วางใจครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ครับในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนที่ริเริ่มการจัดการหารือระหว่างไทยและกัมพูชาพร้อมเปิดเผยว่าการหารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ตรงไปตรงมาและมุ่งมองไปข้างหน้าถือว่าเป็นโอกาสสำคัญครับในการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันต่อการเจรจาและการรักษาสันติภาพทั้งนี้ครับไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียแก่ทุกฝ่ายจึงถึงเวลาแล้วครับที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ด้วยความจริงใจนะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งนี้ครับทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันครับเพื่อจัดทำมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่สามารถดำเนินการได้ทันทีครับคือการฟื้นฟูความไว้วางใจและก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลยังย้ำด้วยว่าไทยและกัมพูชาต้องเดินหน้าไปด้วยกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเพิ่มการสื่อสารโดยตรงในทุกระดับเพื่อลดช่องว่างความเข้าใจและก็ขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไปนะครับนี่คือเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับก็เห็นภาพเป็นไวรัลอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับก็เรียกว่านี่คือการแถลงผลการหารือระหว่างไทยและกัมพูชาต้องนำเรียนว่าเป็นไปอย่างสร้างสรรค์เห็นพ้องต้องกันครับที่จะเจรจาเพื่อสันติภาพแล้วก็ฟื้นความไว้วางใจนั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลด้วยจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็นำมาฝากกันในช่วงนี้ครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับมาดูข้อความกันหน่อยคุณสุวรรณทาจากลพบุรีครับบอกตอนนี้คุณบอลครับลพบุรีฝนตกอยู่เลยเห็นไหมครับบอกแล้วว่าฝนตกหลายพื้นที่จริงๆสถานีวิทยุคุณบอลก็ยังฟังได้อยู่นะคะส่งกำลังใจให้กับทีมงานที่กำลังทำงานอยู่ทุกท่านเลยนะครับสามพลานแม่จะเปิดเพลงสาวสามพลานซะหน่อยนึงฝนตกครับตอนนี้บอกอากาศร้อนๆอยู่พอมีสายฝนมาก็ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะฮะมีคุณธนโชตนะครับนครสวรรค์บอก ไฟดับมาทั้งเส้นเลยไม่มีพัดลมไม่มี Wi-Fi ด้วยไม่มีแอร์ครับพี่สกันอ้าวเดี๋ยวให้ประสานหน่อยที่จังหวัดนครสวรรค์ใช่ไหมฮะคุณธนโชตน้องฝนนิสาการกีตาเมคินสวัสดีด้วยนะครับเมื่อกี้ก็ดูผ่านทางไลฟ์อยู่นะครับน้องฝนก็ติดตามนะครับแล้วก็จัดรายการอยู่วันนี้ก็มาทักทายกันน้องแชมป์ด้วยเบบี้เบิร์ดนะครับวันนี้ก็ฟังรายการอยู่เช่นเดียวกันคุณอเนกพลิกไทยนะครับจากสระบุรีเสาให้บอกตอนนี้ฝนตกนี่เสาให้สระบุรีก็ฝนตกอีกแล้วนะครับมีฝนเทลงมาคุณรจนาบุรณกิตติครับแชร์ให้เรียบร้อยแชร์แล้วเคาะหัวใจแล้วยังทั้งแชร์แล้วก็ต้องเคาะจอเคาะใจด้วยนะครับติดตามในทุกแพลตฟอร์มของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคู่ขนานไปพร้อมๆกันมาดูหนึ่งเรื่องราวสำคัญด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนติดตามกันอยู่มาดูในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยข่าวนี้หลายคนพอฟังไทยช่วยไทยพลัสแล้วแบบรอยยิ้มมันจะออกมาที่มุมปากเลยเพราะว่าเดี๋ยวเตรียม25เลขที่ออกคือ25พฤษภาคมนะฮะกดในปฏิทินหรือยังกากบาทในเขาเรียกว่าปฏิทินให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าโน้ตในเรื่องของสมาร์ทโฟนให้เรียบร้อยเลยเพราะว่าเริ่มนะครับในการลงทะเบียนกันนะครับในเพจของ NBT Connect ในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ในเพจของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เรียกว่าทุกแพลตฟอร์มแล้วครับตอนนี้เป็นการยืนยันแล้วนะครับโดยล่าสุดกระทรวงการคลังเคาะแล้วนะครับแล้วก็เตรียมชงครม.ไทยช่วยไทยพลัสรวมคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือต้องบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เป็นการรวมระหว่างคนละครึ่งพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคาดว่าจะเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนะครับโดยท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเปิดเผยครับว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอ2มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศให้ที่ประชุมครม.พิจารณาในวันที่19พฤษภาคมนี้นะครับมีการวางเป้าหมายเอาไว้นะครับเป้าหมายสำคัญคือเปิดลงทะเบียนพร้อมกันเอาฟังชัดๆเลยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนี่นะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมาย้ำกันโหลดกันหรือยังนะครับโหลดกันไว้ก่อนเลยนะครับบางคนบอกวิวบอลลบไปแล้วอ่ะเอ้าเริ่มก่อนเลยนะครับใครที่ก็ติดตั้งรอไว้ก่อนไม่เสียหายนะนะครับบางคนบอกว่าเอาทำยังไงก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับทั้งเรื่องของสมาร์ทโฟนที่มีกันอยู่เพื่อที่จะรอวันที่25เป็นวันแรกมาดูในส่วนของการใช้นะครับเขาจะมีการเริ่มใช้กันนะฮะลงทะเบียนวันแรกก็คือ25พฤษภาใช่ไหมครับเริ่มใช้วันแรกก็คือ1มิถุนาโอ้ยดีใจจังเลยดีใจออกนอกหน้าไปหน่อยนะฮะเพราะจะได้ซื้อกับข้าวกับปลาโรงอาหารคึกคักตลาดคึกคักอีกแน่นอนหลายคนบอกชอบมากแล้วก็รอคอยโครงการคนละครึ่งพลัสก่อนต้องบอกว่าอธิบายแบบนี้สำหรับรัฐนะครับจะช่วยจ่ายให้เราเนี่ย 60% โอ้คราวก่อนนู้นใครจำได้รัฐช่วยจ่าย 50% ใช่ไหมฮะคราวนี้เนี่ยรัฐช่วยจ่ายเพิ่มไปอีกนะฮะเป็นรัฐช่วยจ่าย 60% เราจ่ายเอง 40% ครับเขาบอกเป็นการยกระดับมาตรฐานนะครับเรื่องของมาตรการในการช่วยค่าครองชีพเงื่อนไขใหม่เนี่ยจูงใจกว่าเดิมครับด้วยการให้วงเงินรวม 4,000 บาทนะครับแต่แบ่งใช้นานถึง4เดือนก็เฉลี่ยเดือนละ 1,000 เดือนละ 1,000 นะฮะทุกๆเดือนเดือนละ 1,000 เดือนละ 1,000 เยอะนะสัดส่วนการจ่ายกันบ้างครับรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนให้ 60% นะครับเราเป็นประชาชนเนี่ยเราก็จ่ายเองแค่ 40% สมมติเราซื้อข้าวจานละ100บาทรัฐบาลก็จ่ายให้60บาทเราก็จ่ายเองแค่40บาทจากที่เราต้องจ่าย100บาทดีใจจังเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่นำมาบอกกันก่อนเลยเตรียมตัวนะครับคุณผู้ฟังย้ำเลยนะครับคนละครึ่งพลัสนะครับ25เริ่มลงทะเบียนวันแรกอ่ะมาดูกันต่อนะครับอันนี้ย้ำเลยว่าเปิดลงทะเบียนนะครับให้ลงทะเบียนกันนะครับจำนวน30ล้านสิทธิ์นะครับก็รอให้พร้อมเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งโครงการครับก็คือเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เยอะมากๆผู้ฟังเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเปิดลงทะเบียนนะครับก็เป็นระยะเวลา1เดือนนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆคืออันนี้ชัดเจนเพิ่มวงเงินในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอีก700บาทต่อเดือนคือจากเดิมเนี่ยต้องบอกแบบนี้ก่อนจากเดิมเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณได้300ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะเพิ่มให้อีก700เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะรวมเป็น300+700ก็จะเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะครับนานถึง4เดือนด้วยกันคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับย้ำเลยเดิมเนี่ยคุณได้300ใช่ไหมครับพอเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus ที่จะเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมเนี่ยแน่นอนก็จะมีการเพิ่มวงเงินสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้อีก700บาทเดิมคุณได้300เขาเพิ่มให้อีก700เพราะฉะนั้นก็รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ยาวนานถึง4เดือนด้วยกันนี่นะครับช้าๆชัดๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วหลายคนก็จะได้วางแพลนกันว่าเฮ้ยจะซื้ออะไรแน่นอนเชื่อว่าหลายคนเมื่อกี้นี้ดูอยู่ต้องซื้อข้าวสารตุนไว้นะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างน้อยเนี่ยเข้าใจเลยมีข้อความส่งมาบอกตุนข้าวสารไว้ก่อนเอามีไข่ไว้หน่อยนึงมีปลากระป๋องนี่นะฮะก็ไปซื้อตามร้านค้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตุนเอาไว้นะครับอย่างน้อยก็เรียกว่าอุ่นใจเอาโอเคเป็นแนวทางของหลายๆท่านที่พิมพ์ข้อความส่งมานะครับเงื่อนไขกลุ่มนี้ครับก็เป็นการเติมเงินเข้าบัตรนะครับเพื่อใช้จ่าย 100% นะครับแน่นอนว่านี่คือ1เรื่องสำคัญครับที่ต้องเน้นย้ำแล้วก็ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับ2กลุ่มนะย้ำอีกครั้งหนึ่งโครงการคือไทยช่วยไทย plus ภายในโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยแบ่งออกเป็น2หมวดด้วยกันหมวดแรกคือโครงการคนละครึ่ง plus นี่นะโครงการคนละครึ่ง plus คือรัฐช่วยจ่าย 60% นะฮะเราจ่ายเอง 40% นะครับก็จะเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่ง plus เนี่ย25พฤษภาคมอันนี้คือโครงการแรกนะครับคนละครึ่ง plus ส่วนโครงการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแน่นอนครับก็สำหรับกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยคุณมีอยู่300ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเขาจะเติมให้อีก700บาทต่อเดือนนะครับเพิ่มให้นะครับก็จะเป็น 1,000 บาทต่อเดือนก็ระยะเวลายาวนานถึง4เดือนด้วยกันนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่ครับนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าต้องนำมาบอกกล่าวกันนะครับคุณผู้ฟังเห็นไหมว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั้งนั้นเลยเรื่องที่นำมาเล่านะครับเรื่องที่นำมานำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเรื่องครับต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วก็ยกระดับชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับย้ำเลยไปลงทะเบียนกันนะครับในวันที่25พฤษภาคมวันนี้วันที่8ก็เหลืออีกประมาณสักร่วมๆ2อาทิตย์3อาทิตย์ประมาณนั้นนะฮะโดยเฉลี่ยแล้วก็เตรียมเอาไว้นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนที่กำลังรออยู่เพราะว่ามีเสียงบ่นมาว่าโอ้เจอเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางคุณบอลมันปรับตัวสูงขึ้นจริงๆแล้วก็อึดอัดว่าอย่างนั้นเลยค่าของมันก็แพงขึ้นอ้าวเข้าใจนะครับก็โทรศัพท์มาระบายกันได้หลังไมค์นะครับแต่พอมีโครงการนี้ก็เรียกว่าเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าเตรียมตัวนะครับครม.นะครับจะเข้าสู่ครม.ในวันที่19พฤษภาคมนี้กับโครงการไทยช่วยไทย plus เป็นการรวมคนละครึ่ง plus หมดแรกนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่ต้องนำมาให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับเดี๋ยวมีอีกครับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับ

0: ไปเลย 58% นะครับเรื่องนี้ครับทางด้านของโครงการไทยช่วยไทยนะครับเป็นการลดภาระค่าครองชีพนะครับก็เป็นการจับมือกันระหว่างหนึ่งเลยกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็บริษัทไปรษณีย์ไทยห้างค้าปลีกค้าส่งผู้ประกอบการแพลตฟอร์มออนไลน์เขาจับมือกันคุณผู้ฟังเพื่อกระจายสินค้าราคาถูกกระจายสินค้าราคาประหยัดให้พี่น้องประชาชนไปช็อปกันทุกวันศุกร์ที่ไหนคุณบอลที่ไหนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศวันศุกร์อย่างที่บอกนี่แล้วก็มีนัดกันนะครับแน่นอนภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยในวันศุกร์ที่9พฤษภาคมนะครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญต้องบอกเป็นวันศุกร์ที่8พฤษภาคมนะฮะต้องบอกว่าวันศุกร์นี้แหละนะครับรัฐบาลได้ร่วมมือกับห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับในการที่จับไม้จับมือกับผู้ผลิตสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้า House Brand แบรนด์รองนะครับแล้วก็สินค้าจำเป็นต่างๆเนี่ยลดสูงสุดเลยกว่า 58% นี่นะครับเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนโดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยด้วยนะเขามีการขยายจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศอีกกว่า946จุดนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆนะครับนะได้รับสินค้าที่ดีที่สุดสินค้าราคาย่อมเยาที่สุดโดยเฉพาะบางคนบอกโอ้อยู่ห่างไกลตัวจังหวัดเหลือเกินคุณบอลครับอยู่อำเภอที่บอกกว่าจะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมันก็ไกลเหมือนกันน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนำสินค้าที่มีคุณภาพราคาย่อมเยาไปถึงบ้านของพ่อแม่พี่น้องเลยตั้งเป้าไว้นะครับให้ประชาชนกว่า4ล้านคนได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับจากโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและก็ที่สำคัญครับที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยยังทำหน้าที่คุณผู้ฟังเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าด้วยนะครับเชื่อมโยงค้าปลีกค้าส่งกระจายผ่านรถเร่หรือว่ารถพุ่มพวงนี่นะครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวครอบคลุมกว่า 1,000 ตลาดท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้สินค้าราคาประหยัดครับเข้าถึงพี่น้องประชาชนนะครับณจุดจำหน่ายที่ว่าการอำเภอไปรษณีย์ไทยประชาชนก็สามารถไปเลือกซื้อได้ผ่านแมคโครด้วยนะครับ Lotus Big C Top Go Wholesale Foodland The Mall 7-Eleven นะครับรวมถึงร้านค้าปลีกท้องถิ่นกว่า800สาขาทั่วประเทศแล้วก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada TikTok GrabLineman นะครับก็ลองคลิกไปดูว่าสินค้าอะไรที่ตรงกับใจที่เราชอบบ้างเราอยากซื้อบางคนบอกข้าวสารอ่ะอันนี้ซื้อได้นะครับหรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆก็ไปในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ว่าการไปที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีไปรษณีย์ไทยด้วยนะครับก็จะมีจุดต่างๆไว้รองรับพี่น้องประชาชนอยู่นะครับมาดูข้อความกันหน่อยคุณสุรชัยวันนี้ทักทายมาแล้วนะครับมาจังหวัดนครนายกไม่แน่ใจว่าฝนตกหรือเปล่านะครับถ้าฝนตกก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยคุณบราซิโอไม่เคยตกเลยที่ไหนครับคุณบราซิโอฝนไม่ตกหรอครับตอนนี้คุณอัชราบอกที่วันนี้ยามเย็นวันศุกร์นะครับแน่นอนการจราจรอาจจะมีติดขัดบ้างนะครับเป็นวันศุกร์ที่ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะไปพักผ่อนในวันหยุดเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์คุณสุเทพโกยวงนะครับฟังอยู่ที่ราชบุรีแจ้งพิกัดมาที่ FM นะครับ891กิโลเฮิรตซ์ชัดเจนดีบอกมองไปท้องฟ้าปุ๊บมีเมฆเป็นบางส่วนด้วยลมสบายๆเลยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในรายการให้กับคุณบอลเรียบร้อยเขาวงสระบุรีด้วยนะครับวันนี้ก็ส่งมาบอกยายดีใจมากเลยนะครับว่าจะลงทะเบียนบัตรคนจนงวดที่แล้วยายไม่ได้ไปยืนยันตัวตนยายช่วยกนกพรอ๋อคุณยายเอาให้ทันนะคุณยายครับเดิมคุณยายถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคุณยายถือก็แต่เดิมเนี่ยเขาได้300ตอนนี้เนี่ยในครั้งนี้ครับเขาจะเพิ่มให้อีก700โอ้โหคุณยายก็จะได้เป็น300บวกอีก700เป็น 1,000 บาทนะครับก็คุณยายก็ขอบคุณมานะครับขอบคุณท่านนายกด้วยนี่นะครับก็ถือว่าเป็นสื่อกลางให้คุณตั๊กแตนบิวตี้นะครับส่งมาแล้วนะครับมีคุณออยอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีข้อความจากคุณธนโชติส่งมาด้วยชอบดูรายการนะครับแล้วก็ติดตามทั้งชั่วโมงสุขภาพแล้วก็มีเพื่อนเดินทางด้วยนะครับพี่ตีพี่หวานหวานพี่ไอนะครับทุกคนก็เป็นครอบครัวที่จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนจับมือกันฝ่าวิกฤตพลังงานไปพร้อมกันด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อ

0: ยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
6: สิบเจ็ดนาฬิกา32นาทีจับประเด็นเป็นข่าวครับทางสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับมานั่งเก้าอี้ตรงนี้แล้วก็หาข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องค่าครองชีพหลายคนต้องออกไปทำงานหลายคนต้องไปเรียนหนังสือต้องออกไปใช้ชีวิตว่าอย่างนั้นเลยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วข้าวของตอนนี้หลายคนก็บ่นมานะครับไม่ว่าจะเป็นของมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ส่งผลมาตั้งแต่ช่วงต้นปีเอาว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีมาตรการออกมาหลายๆเรื่องนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือกันอย่างที่นำเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเตรียมตัวต้องย้ำกันอีกครั้งนึงนะฮะสำหรับหลายๆคนเลยไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพราะว่ามีหลายคนก็ส่งข้อความมานะครับบอกว่ารอวันที่25เรื่องของการลงทะเบียนนะครับสำหรับคนละครึ่งพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะนำเรียนไปเรื่อยๆนะครับทยอยให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่นะครับอย่างน้อยก็เป็นการลดภาระค่าครองชีพอย่างในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสในส่วนของคนละครึ่งพลัสที่จะมีการเรียกว่าแจกเงินนะครับให้กับพี่น้องประชาชนก็เรียกว่ารัฐจ่ายครั้งนี้เนี่ย 60% เราจ่ายเองแค่ 40% นะครับ100บาทรัฐก็จ่ายให้60บาทเราก็เพิ่มเองอีก40บาทนะฮะยกตัวอย่างซื้อข้าว100บาทสมมุตินะฮะเขาก็จ่ายให้60บาทแล้วก็จ่ายเองแค่40บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในรอบนี้ที่กำลังจะมาในการลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้แน่นอนเดิมเราได้300ใช่ไหมฮะเขาก็จะเพิ่มให้อีก700ยาวนานถึง4เดือนนะครับนี่ก็เป็น1เรื่องที่นำมาฝากกันนะครับชื่อว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็บอกต่อๆกันด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังติดตามฟังอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มาดูภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันหน่อยหนึ่งนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีครับล่าสุดท่านก็ไปดูอีกแล้วครับเรื่องราวของบุหรี่ไฟฟ้าครับต้องบอกว่าที่นำเรียนกันเนี่ยขายกันเกลื่อนเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นขายออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นขายใกล้สถานศึกษาต่างๆล่าสุดครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับร่วมกันแถลงผลการตรวจค้น แล้วก็การจับกลุ่มนะครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับมีการแถลงข่าวกันที่บริเวณกองบังคับการปราบปรามตำรวจนะฮะมีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่มีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยนะครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับทั้งในส่วนของเด็กทั้งในส่วนของเยาวชนที่ถือว่าเป็นอนาคตของชาติแต่ปัจจุบันนี้ครับพบว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของบุหรี่ไฟฟ้ายังพบว่ามีการลักลอบซื้อขายกันผ่านทั้งหน้าร้านนะครับผ่านทั้งทางออนไลน์นะครับซึ่งทั้งนี้ครับบุหรี่ไฟฟ้าต้องเน้นย้ำกันว่าเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับทั้งผู้ที่มีทั้งคนที่ครอบครองถือว่ามีความผิดทั้งหมดเลยนะครับจึงอยากกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการในการปราบปรามอย่างจริงจังแล้วก็ครอบคลุมในทุกมิติทั้งในส่วนของการนำเข้าทั้งในส่วนของการผลิตทั้งในส่วนของการจำหน่ายครอบครองการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะด้วยนะครับทั้งนี้ครับจากความร่วมมือของสคบและสปบยนะครับนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบผลิตบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ผู้ที่จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะครับผ่านช่องทางออนไลน์ล่าสุดครับมีการเข้าจับกลุ่มได้ที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมายึดของกลางครับคุณผู้ฟังเป็นบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วก็ยังพบเรื่องของสูตรของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเขาใช้ชื่อว่าเป็นมีทั้งบุหรี่ซอมบี้ด้วยบุหรี่ซอมบี้เนี่ยคืออะไรคุณผู้ฟังคือบุหรี่ที่ทำให้หลับแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในตอนนี้สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวในยามราตรีหรือว่าในสถานบันเทิงในยามค่ำคืนด้วยนะครับเขาเรียกบุหรี่ซอมบี้ซึ่งอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะครับเขาบอกเวลาสูบไปแล้วทำให้เราหลับเลยนะฮะอันตรายจริงๆอันนี้ก็กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับในส่วนของภาครัฐครับล่าสุดก็มีการบูรณาการความร่วมมือกวาดล้างการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังเข้มงวดขณะเดียวกันครับก็ต้องเดินหน้าสร้างความรู้แล้วก็ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลนะครับเรื่องของโทษของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าครับซึ่งอันตรายมากๆแน่นอนสุขภาพเสื่อมโทรมส่งผลต่อการพัฒนาทางสมองแล้วก็ที่สำคัญครับเขาบอกบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งเนี่ยมีปริมาณนะครับนิโคตินเทียบเท่ากับบุหรี่ธรรมดาถึง20มวนอันนี้เห็นไหมบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีอันตรายนะครับมีสารนิโคตินเนี่ยเทียบเท่ากับบุหรี่ธรรมดาที่เราสูบกันถึง20มวนด้วยกันนะครับแล้วก็เสี่ยงต่ออันตรายเรื่องของปอดอักเสบทำลายเซลล์หลอดเลือดแดงครับแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดหัวใจวายเฉียบพลันได้ถึง2เท่าอันตรายมากๆนะครับใครที่มีเรื่องของการตระหนักรู้ก็ดีนะครับส่วนใครที่ยังไม่ทราบเรื่องราวของอันตรายของโทษของบุหรี่ไฟฟ้าก็ฝากบอกต่อๆกันไปด้วยว่าอันตรายจริงๆนะครับทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าขอความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับสถานศึกษาสื่อมวลชนประชาชนนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องด้วยว่าจุดไหนมีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็แจ้งได้ครับที่สายด่วนสคบครับที่เบอร์1166สายด่วนตำรวจ1599แล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับรวมถึงการร้องทุกข์ผ่านทางแพลตฟอร์มของสคบได้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เป็นภารกิจสำคัญนะครับของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่นำฝากกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่เรื่องสำคัญนั่นก็คือโทษของบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับต้องนำเรียนกันเลยว่าอันตรายมากจริงๆนะครับคุณอลงกรนะครับวันนี้บอกว่าเราฟังอยู่ที่อำเภอจังหวัดอำนาจเจริญครับวันนี้อากาศร้อนนะครับที่อำนาจเจริญร้อนมากๆเลยใช่ไหมครับหรือว่าร้อนนิดหน่อยนี่นะฮะส่งมาแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจที่ผ่านมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณพิสมัยครับบอกแชร์แล้วกดถูกใจแล้วด้วยนะคุณติมคลองเตยนะครับส่งมาผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตามกันต่ออีกสักหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของปลากระป๋องไม่ตรงปกหลายคนบอกว่า มีข่าวแบบโอ้โหเรียกว่าแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ที่เขามีการเปิดปลากระป๋องใช่ไหมฮะแล้วก็เทเนื้อปลากระป๋องปรากฏว่ามีการทดสอบมีการชิมเนื้อถ้าเกิดว่าเป็นปลาซาดีนหรือว่าปลาแมคเคอเรลเนี่ยเนื้อมันจะเป็นไงคุณผู้ฟังที่เคยทานแล้วก็ชอบบอกเนื้อมันจะมันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยที่มีการแพร่หลายกันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ณขณะนี้ที่บอกว่าไม่ตรงปกเนี่ยบอกไม่ใช่ปลาซาดีนบอกไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลแต่เป็นปลาบางคนบอกเป็นปลานิลด้วยนะครับล่าสุดตามกันต่อเรื่องนี้กันหน่อยในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกไม่จบแค่ที่เดียวลุยต่อครับสั่งสแกนปลากระป๋องทั่วประเทศเลยหลังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามบอกพบเพิ่มโรงงานปลากระป๋องเก๋อ้าวนี่นะครับเจออีกแล้วปลากระป๋องเก๋นะครับต้องบอกจริงๆส่วนตัวนะชอบทานปลากระป๋องมากไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกคุณผู้ฟังผัดกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะอร่อยมากนะปรุงสักนิดหน่อยในส่วนของปลากระป๋องมันอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เอามาผัดกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ใส่เรื่องของการปรุงรสตามชอบนี่อร่อยมากเลยนะครับมาดูในส่วนของท่านสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยท่านเดินหน้านะครับในการดูเรื่องนี้อย่างจริงจังจริงๆล่าสุดกรณีของปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากครับซึ่งภายหลังจากการลงพื้นที่ที่ท่านลงพื้นที่ด้วยตนเองครับลงไปดูเลยนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนผู้บริโภคเนี่ยเดือดร้อนครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่เพิ่มเติมโดยเริ่มพบก่อนนะเริ่มพบก่อนที่โรงงานเข้าข่ายกับการที่ปรากฏเป็นข่าวคือใช้วัตถุดิบของปลาเนี่ยนะเรื่องของปลาเนี่ยนะไม่ตรงตามฉลากในการผลิตปลากระป๋องนะครับไม่ได้มีแค่โรงงานเดียวไม่มีแค่บริษัทเดียวตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครที่มีการสั่งหยุดประกอบกิจการชั่วคราวไปแล้วนะครับล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครก็ได้มีการกำชับ3หน่วยงานหลักลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องแล้วก็ปลากระป๋องทั่วประเทศนะครับโดยประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือสคบจังหวัดลงไปสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือชื่อย่อก็คืออย.ลงไปดูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลงไปตรวจสอบนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากเรื่องนี้ตรวจสอบมาตรฐาน GMP ตรวจสอบฉลากสินค้านะครับแล้วก็ไปดูวัตถุดิบในการผลิตปลากระป๋องก็คือไปดูปลากระป๋องนั่นแหละว่าในส่วนของปลาเนี่ยทำมาจากอะไรนะครับโดยท่านบอกว่าเรื่องนี้เป็นเพียงไม่เคยมองว่าเป็นเพียงความผิดพลาดของโรงงานแต่เพียงอย่างเดียวได้มีการสั่งตรวจเข้มทั่วประเทศไปก่อนหน้านี้ทุกเบาะแสที่ประชาชนช่วยกันส่งมาท่านบอกแบบนี้รัฐบาลพร้อมเดินหน้าขยายผลโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับสำหรับเคสที่จังหวัดสมุทรสงครามกันหน่อยนึง ท่านได้มีการประสานครับกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอย.กรมประมงสคบนะครับเข้าตรวจสอบโรงงานต้นทางทันทีล่าสุดครับถ้าเกิดว่าพบว่ามีการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุในฉลากนะครับจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ฐานผลิตอาหารปลอมนี่นะครับถ้าใช้ปลาที่เป็นชนิดอื่นแทนที่จะระบุในฉลากใช่ไหมสมมติว่าในฉลากระบุว่าเป็นปลาแมคเคอเรลหรือว่าปลาซาดีนแต่ยกตัวอย่างไปใช้ปลานิลอย่างเงี้ยนะครับก็มีความผิดนะฮะจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ฐานผลิตอาหารปลอมมีโทษคุณผู้ฟังจำคุก6เดือนนะครับถึง10ปีมีปรับด้วยตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 100,000 บาทพร้อมอายัดสินค้าแล้วก็สั่งหยุดกิจการชั่วคราวนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำด้วยว่าเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นนโยบายเร่งด่วนภายใต้นะครับการนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบก็พร้อมทำหน้าที่นะครับในการดูแลร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำกับดูแลกรมประมงเพื่อพิสูจน์สายพันธุ์ปลาในทุกตัวอย่างที่มีการตรวจพบแล้วก็เดินหน้าครับเอาผิดกับผู้ที่กระทำความผิดให้ถึงที่สุดดังนั้นครับถ้าพี่น้องประชาชนพบ นะฮะแจ้งสายด่วนสคบได้เลยที่เบอร์1166นะครับแล้วก็สายด่วนอย1556แอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้นะครับหรือว่าคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ ocpb.go.th นะฮะหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้สะดวกที่ไหนแพลตฟอร์มอะไรก็สามารถที่จะเข้าไปได้เลยในการแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือ1เรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับมีงานมาฝากกันหน่อยนึงเผื่อว่าวันหยุดนะครับใครที่อยากจะไปเลือกซื้อผลไม้นะครับงานนี้ครับประชาสัมพันธ์กันหน่อยนึงนะครับFood Festival 2026ครับภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Food นะครับโดยอธิบดีกรมการค้าภายในนายวิทยากรมณีเนตรนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญจัดขึ้นนะครับที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้า Central Westgate นะครับซึ่งภายในงานนี้โอ้โหเรียกว่าเป็นการรวบรวมนะครับทั้งผลไม้ครับหลายๆคนที่ไปกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวัตถุประสงค์หลักของงานนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้โดยตรงแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยครับได้มีโอกาสเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนี่นะครับเกษตรกรมาเองเลยงานนี้นะครับมาให้เลือกลิ้มชิมรสกับผลไม้อร่อยอร่อยกันนะครับแล้วก็มีการเพิ่มแรงจูงใจให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยได้เรียนรู้เรื่องการตลาดตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยรณรงค์ครับให้มีการสนับสนุนทั้งผลไม้ไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกรไทยเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็เป็นเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนและมั่นคงของประเทศไทยด้วยเอามาดูกันหน่อยภายในงานนะครับมีผลไม้อะไรบ้างเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะไปกันอย่างเช่นมีไฮไลท์นะทุเรียนโบราณเช่นพวงมณีกบทองคำหลงจันทบุรีนะครับเม็ดในใยปลางมูซานคิงนกกระจิบโอ้น้ำลายล่ะขุนนนท์นี่นะฮะหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็ยังมีมะม่วงแฟนซีด้วยไปในงานนี้ครับจะเจอกับมะม่วงอร่อยอร่อยเช่นงาช้างแดงแดงจักรพรรดินะครับแล้วก็ราคาสินค้าแบบย่อมเยาเลยผลไม้อร่อยอร่อยภายในงานนี้นะครับเชื่อมโยงจากเกษตรกรบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนที่เรียกว่านำสินค้ามาออกรายการนั้นกันนะครับแล้วก็มาจัดจำหน่ายกันยังมีมังคุดยังมีเงาะมีลองกองมะพร้าวน้ำหอมนะครับมีส้มโอมีสละมีมะขามหวานเมลอนด้วยนะครับแล้วก็มีฝรั่งด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับก็ไปงานนี้กันได้ Food Festival 2026นะครับภายใต้กิจกรรมครั้งนี้ครับจัดขึ้นนะฮะที่ศูนย์การค้า Central Westgate ที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1นะครับก็ไปเลือกซื้อผลไม้อร่อยอร่อยนะครับจากพี่น้องเกษตรกรกันนะครับเขาตั้งใจนำผลไม้อร่อยอร่อยมาฝากกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ห้ามพลาดเลยนะครับกับงานนี้ฝากเอาไว้ด้วยนะครับมาดูกันหนึ่งกิจกรรมหน่อยของเราของเรานะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ประชาสัมพันธ์กันนิดนึงถนนดนตรีไลฟ์ถนนดนตรีไลฟ์ครับเชื่อว่าหลายคนรอคอยกันอยู่มาถนนดนตรีไลฟ์ครับฝากประชาสัมพันธ์มาจากพี่พินโยรุ่งสมัยครับแน่นอนพฤษภาคมนี้เขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนถนนดนตรีไลฟ์ครับเพื่อนชีวิตศุกร์ที่29พฤษภาคมเอากากบาทปฏิทินไว้นะศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้นะครับเวลา 18:00 นเป็นต้นไปครับที่ห้องออดิทอเรียมนะครับอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตนะครับแขวงดินแดงเขตดินแดงก็สามารถที่จะ ไปลงทะเบียนกันได้เลยใครที่สนใจนะคลิกเข้าไปในเพจของถนนดนตรีนะครับก็ไปลงทะเบียนวันนี้บอกพี่โยบอกเปิดลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับใครที่อยากมาดูกันนะครับเพลงเพราะมากนะครับแล้วก็บรรยากาศก็ทุกคนประทับใจอยู่แล้วล่ะนะครับกับพี่เขียวคาราบาวแล้วก็สีเผือกคนด่านเกวียนกับตอนสำคัญบอกเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่าย เขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนนะครับก็เริ่มลงทะเบียนกันแล้วนะครับนะฮะในเพจของถนนดนตรีนะครับก็ฝากไว้ด้วยใครที่สนใจศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้นะครับก็มาเจอกันนะครับก็เรียกว่าเป็น1กิจกรรมครับที่ไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวกับถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็ถือว่าเป็น1เรื่องสำคัญครับที่ต้องนำมาฝากกันกับแฟนๆสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับอ่ะไปดูกันอีก1เรื่องนะครับก่อนที่เราจะเตรียมตัวไปเคารพธงชาติกันนะครับพาไปที่อีก1พื้นที่ครับที่จังหวัดนครราชสีมากันหน่อยนึงทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับนายอัครนันท์กันกิตินันท์ครับลุยที่พื้นที่โคราชนะครับหรือว่านครราชสีมาไปตรวจอาคารเรียนบอกสุดโทรมนะครับโอ้โหเรียกว่ามา54ปีแล้วนะครับเห็นภาพบรรยากาศก็โอ้ต้องบอกว่าต้องช่วยเหลือน้องๆนักเรียนกันหน่อยนึงท่านอัครนันท์กันกิตินันท์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรอำเภอปักธงชัยครับจังหวัดนครราชสีมาท่านไปตรวจสอบอาคารเรียนที่ชำรุดแล้วก็เสื่อมโทรมนะฮะเสื่อมสภาพเนี่ย2หลังโดยต้องบอกว่าไม่สามารถใช้งานได้แล้วล่ะครับก็เตรียมผลักดันงบประมาณกว่า67ล้านบาทนะฮะสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนแล้วก็โรงอาหารแห่งใหม่ให้กับน้องๆ นักเรียนด้วยเพื่อยกระดับคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยทางการศึกษาให้กับนักเรียนนะครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการประชุมร่วมกันกับบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อติดตามโครงสร้างพื้นฐานครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนักเรียนพอไปตรวจสอบดูปรากฏคุณผู้ฟังปรากฏว่าอาคารเรียนทั้ง2หลังเนี่ยมีอายุการใช้งานกว่า54ปีได้ดำเนินการรื้อถอนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรเรื่องของอาคารมาทดแทนก็ส่งผลให้โรงเรียนเนี่ยครับขาดแคลนห้องเรียนขาดแคลนห้องปฏิบัติการกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแล้วก็การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทั้งนี้ครับโรงเรียนได้มีการเสนอของงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ6ชั้นวงเงินงบประมาณก็ประมาณ53ล้านบาทแล้วก็มีอาคารโรงอาหารด้วยนะครับวงเงินก็ประมาณ13ล้านบาทรวมทั้ง2วงเงินก็ประมาณ67ล้านบาทก็เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนครับที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมกับปรับปรุงสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องราวของการศึกษาให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นด้วยทั้งนี้ครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอัครนันท์กันกิตินันท์ท่านย้ำด้วยว่ากระทรวงศึกษาธิการครับให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยในคุณภาพชีวิตนะฮะของทั้งนักเรียนของทั้งคุณครูแล้วก็เร่งครับในการประสานความช่วยเหลือพร้อมเตรียมผลักดันเรื่องของงบประมาณด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับมาเพื่อให้กับผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมแล้วก็เต็มศักยภาพนั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับพี่น้องประชาชนเรื่องของนักเรียนเรื่องของคุณครูเรื่องของผู้ปกครองนะครับที่หลายคนก็ฟังรายการอยู่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกันนะครับมาดูในส่วนของล่าสุดนะครับทางด้านของสถานทูตอิสราเอลครับมีการออกประกาศเตือนพลเมืองครับล่าสุดหลังผู้ว่าราชการภูเก็ตสั่งลุยจัดระเบียบขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ล่าสุดสถานทูตอิสราเอลเตือนอย่าฝ่าฝืนกฎหมายหลังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งลุยจัดระเบียบชี้โทษหนักส่งฟ้องศาลแล้วก็เพิกถอนสิทธิพำนักด้วยจากนโยบายความเข้มงวดครับในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของนายนิรัตพงสิทธิถาวรนะฮะซึ่งท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับล่าสุดครับมุ่งเน้นเรื่องของการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะครับเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความยั่งยืนมีมาตรการสำคัญครับออกมาอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศเริ่มมีการตอบสนองนะครับเรื่องสำคัญเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความร่วมมือในการกำชับพลเมืองของตนเองในการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนหน้านี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานด้านความมั่นคง ำรวจแล้วก็มีตม.นะครับเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองเรียกเลยครับประชุมผู้แทนชาวต่างชาติเพื่อวางแนวทางควบคุมพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่าสร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทั้งละเมิดกฎหมายในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝ่าฝืนกฎจราจรทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตอยู่เกินกำหนดบ้างนะครับคือโอเวอร์สเตย์ว่าอย่างนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ำครับว่าภูเก็ตยินดีต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแต่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบเดียวกันครับเพื่อให้เกิดความปกติสุขของคนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทั้งนี้ครับผลจากการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็ใช้โทษสูงสุดส่งผลครับให้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยได้มีการเคลื่อนไหวผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการแจ้งเตือนพลเมืองชาวอิสราเอลที่เดินทางมายังภูเก็ตแล้วก็ประเทศไทยโดยเนื้อหาครับก็บอกว่ามาตรการไม่ยอมผ่อนปลนกำชับให้พลเมืองต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎหมายไทยอย่างจริงจังเคร่งครัดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไทยได้รับคำสั่งให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็โทษสูงสุดผู้ใดกระทำผิดจะต้องถูกลงโทษในอัตราโทษสูงสุดเพื่อเป็นการป้องปรามในกรณีที่กระทำผิดร้ายแรงเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเพิกถอนสิทธิ์การพำนักในราชอาณาจักรไทยโดยทันทีการขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกฟ้องศาลโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับจากกรณีที่มีข่าวเกิดขึ้นนะครับล่าสุดจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับอ่ะขอบคุณทุกข้อความเลยนะครับเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปเคารพธงชาติกันในช่วงเวลาของ18นาฬิกากันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่ส่งเข้ามานะครับเมื่อกี้นี้ดูข้อความคุณอิ๋วจ้าขอบพระคุณครับที่รายงานวันนี้นะครับมีข้อความคุณอิ๋วจ้าด้วยแล้วก็มีคุณจุมสุภาพรส่งเข้ามาด้วยคุณอรุณีนะครับวันนี้ทักทายลัคกี้ค่ะนะครับมีอีกหลายท่านเลยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็ทักทายกันเข้ามาหรือว่าอยากจะแจ้งเรื่องราวที่เดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลชีวิตนะครับเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรวมถึงดินฟ้าอากาศต่างๆด้วยนะครับพื้นที่ไหนที่อาจจะเจอเรื่องของพายุเรื่องของฝนอยู่แจ้งมาได้เดี๋ยวจะประสานต่อให้กันละกันอ่ะช่วงนี้นะครับพักกันแป๊บเดียวนะครับสวัสดีน้องโดนัทด้วยนะครับแหมคนนี้มีข้อความส่งเข้ามาวันนี้ขอบคุณมากๆน้องโด่งดังมากในชมรมไทยคู่ฟ้าทาง Facebook โอ้ขอบพระคุณครับอ่ะพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
5: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะพบกับรับวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาร่วมกับองค์กรแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจัดสัมมนาโครงการสัมมนาสร้างการรับรู้และส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดพังงาประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดพังงาเดินหน้าโมบายยูนิตออกหน่วยประเมินความพิการฟรีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึงคณะกรรมาธิการการต่างประเทศวุฒิสภาลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่จังหวัดพังงานายกรัฐมนตรีประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48เน้นย้ำความร่วมมืออาเซียนมองไปข้างหน้าร่วมกันเสริมความมั่นคงพลังงานอาหารความปลอดภัยรับมือความท้าทายระดับโลกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนช่วงมีพายุฝนฟ้าคะนองให้ระวังอันตรายจากฟ้าผ่าควรงดประกอบกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดประกันสังคมเชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ตรวจสุขภาพฟรี14รายการพยากรณ์อากาศประจำวันที่8พฤษภาคม2569และข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาร่วมกับองค์กรแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจัดสัมมนาโครงการสัมมนาสร้างการรับรู้และส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนโดยมีดร.สุรพันธ์รักษาพรามผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาณรามดารีสอร์ทบายวินเดิมเขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงามีผู้แทนจากสถานประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมสัมมนาจำนวน50คนนางจิรพรเจริญสุทธิโยธินผู้แทนองค์กรแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยกล่าวว่าการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในจังหวัดพังงาให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งด้านทักษะชีวิตทักษะวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานโดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนและสถานประกอบการในการร่วมกันสร้างโอกาสการจ้างงานที่มั่นคงเป็นธรรมและนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนอย่างยั่งยืนในระยะยาวจังหวัดพังงาประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนายสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดพังงาในครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัดพังงารวมถึงแผนและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดพังงาประจำปี2569ของหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆที่ร่วมขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคุณแม่ตั้งครรภ์ในวัยใสเพื่อให้การดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมพร้อมร่วมกันพิจารณาทบทวนคำสั่งจังหวัดพังงาที่544/2568เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดพังงาเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไปจังหวัดพังงาเดินหน้าโมบายยูนิตออกหน่วยประเมินความพิการฟรีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึงจังหวัดพังงาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมจัดออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่หรือโมบายยูนิต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เชิญผู้ป่วยที่มีแนวโน้มพิการเข้ารับการประเมินความพิการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงพร้อมให้บริการแบบครบวงจรทั้งแพทย์ประเมินความพิการจดทะเบียนคนพิการเปลี่ยนสิทธิบัตรทองหรือก.74และรับคำขอรับเงินอุดหนุนความพิการในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ณโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์และวันพุธที่10มิถุนายน2569ณเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ทั้งนี้ท่านที่สนใจเข้าร่วมขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาในวันรับบริการเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ
1: คณะกรรมาธิการการต่างประเทศวุฒิสภาลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่จังหวัดพังงานายชวพลวัฒนเวคินรองประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศคนที่1วุฒิสภาพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่จังหวัดพังงาเรื่องจังหวัดพังงากับบทบาทความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาสู่ผู้นำอาเซียนโดยมีนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลณห้องประชุมเทพทาโรศาลากลางจังหวัดพังงาซึ่งคณะกรรมาการได้ติดตามในหลายประเด็นเช่นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดบทบาทของปกครองส่วนท้องถิ่นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับสากลภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจการเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเดินทางของฝั่งอันดามันเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิตอลภาพรวมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางบกทางเรือและทางอากาศการจัดการขยะมลพิษการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติและประเด็นการบริหารจัดการแรงงานการจัดการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์ภายหลังรับฟังการนำเสนอบรรยายสรุปแล้วคณะกรรมการได้สอบถามข้อคิดเห็นตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางปรับปรุงและแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติมด้วยนายกรัฐมนตรีประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48เน้นย้ำความร่วมมืออาเซียนมองไปข้างหน้าร่วมกันเสริมความมั่นคงพลังงานอาหารความปลอดภัยรับมือความท้าทายระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าช่วงเวลานี้โลกมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นอาเซียนจึงต้องคงความเป็นเอกภาพปรับตัวได้และมองไปข้างหน้าเพื่อรับมือกับความท้าทายนี้พร้อมเสนอแนวทางให้อาเซียนเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นได้แก่ 1. ความมั่นคงทางพลังงานเด้งเสริมสร้างความร่วมมือในเชิงปฏิบัติเช่นการผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนการใช้ประโยชน์จากความตกลงด้านความมั่นคงปิโตรเลียมอาเซียนและการเพิ่มการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงชีวภาพ 2. ด้านความมั่นคงทางอาหารต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคาสินค้าอาเซียนจึงควรต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอุปทานและขยายความร่วมมือไปยังสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอื่นๆ 3. การคุ้มครองคนชาติอาเซียนช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางไทยได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อประสานการอพยพคนไทยหลายพันคนกลับประเทศสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความร่วมมือในอาเซียนซึ่งความท้าทายในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น อาเซียนจึงต้องพัฒนาแนวทางการสร้างประชาคมให้สอดคล้องกับบริบทโลกโดยประเทศไทยพร้อมทำงานร่วมกับทุกประเทศสมาชิกเพื่อผลักดันให้เกิดเป็นผลเป็นรูปธรรมให้อาเซียนยังคงมีบทบาทสำคัญและมีความเข้มแข็งท่ามกลางโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนช่วงมีพายุฝนฟ้าคะนองให้ระวังอันตรายจากฟ้าผ่าควรงดประกอบกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าในช่วงระหว่างวันที่7ถึง10พฤษภาคม2569กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือน60จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแนะวิธีลดเสี่ยงอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าดังต่อไปนี้ช่วงที่เกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรอยู่บริเวณระเบียงดาดฟ้าหรือกลางแจ้งควรอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงหรือเสี่ยงต่อการแตกหักเช่นประตูหน้าต่างหลังคากระจกห้ามเข้าไปหลบพายุฝนใกล้สิ่งปลูกสร้างที่มีความสูงเด่นเช่นต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาอยู่ห่างจากวัตถุที่เป็นโลหะรั้วลวดหนามรางรถไฟท่อน้ำและไม่สวมใส่เครื่องประดับทองเงินนาคทองแดงสร้อยโลหะที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและควรงดการประกอบกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะการทำการเกษตรการเล่นกีฬากลางแจ้งหรืออยู่บริเวณลานกว้างเช่นสนามฟุตบอลสระว่ายน้ำสนามกอล์ฟรวมทั้งงดใช้เครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรขณะที่ขับรถหรืออยู่ในรถยนต์ไม่ควรจอดใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือเสาไฟฟ้าแรงสูงให้อยู่ภายในห้องโดยสารเท่านั้นเพราะโครงสร้างรถยนต์ไม่เป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้าจะช่วยป้องกันอันตรายจากการถูกฟ้าผ่ากรณีไม่สามารถหลบในบริเวณที่ปลอดภัยหรือต้องอยู่กลางแจ้งให้นั่งยองๆแขนแนบติดกับเข่าก้มศีรษะเท้าชิดกันและเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นน้อยที่สุดจะช่วยลดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลมาตามพื้นจะช่วยป้องกันการถูกฟ้าผ่าได้นอกจากนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมเชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ตรวจสุขภาพฟรี14รายการนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าสำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์การตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ครอบคลุมการคัดกรองสุขภาพที่สำคัญเช่นการคัดกรองการได้ยินเพื่อตรวจประเมินความสามารถในการรับเสียงเบื้องต้นการตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขพร้อมสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพื่อเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมการตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์การวัดความดันลูกตาเพื่อคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและโรคต้อหินการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเพื่อประเมินภาวะโลหิตจางและความผิดปกติของเลือดการตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองโรคทางไตและระบบทางเดินปัสสาวะการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานการตรวจการทำงานของไตเพื่อประเมินประสิทธิภาพของไตการตรวจระดับไขมันในเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเพื่อคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกการตรวจหาเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงการถ่ายภาพรังสีทรวงอกเพื่อช่วยคิดค้นความผิดปกติของปอดและหัวใจได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นทั้งนี้การตรวจสุขภาพเป็นการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเฉพาะภาวะโรคอ้วน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจนำไปสู่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจรวมถึงปัญหาสุขภาพอื่นๆในระยะยาวดังนั้นผู้ประกันตนที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือมีความเสี่ยงควรเข้ารับการประเมินสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสมโดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซนเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซนเซียสจบการเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้รสสุคนจอมพลและจันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
0: วิทยุอะไรล่ะ
2: Everyday English
0: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่ากลัวหรือหวาดหวั่นนะคะและก็ได้เสนอไปแล้วนะคะหลายคำด้วยกันค่ะได้แก่คำว่า afraid alarmed apprehensive awestruck fearfulและ frightened มาในวันนี้ค่ะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายลักษณะเดียวกันคำนั้นก็คือ petrified petrified สะกด p e t r i f i e d petrified คำว่า petrified นี้นะคะก็มาจากกริยาPetrify นะคะที่แปลว่าทำให้กลัวนั่นเองนะคะเราเติม ed เข้าไปนะคะก็แปลว่ารู้สึกกลัวแต่การรู้สึกกลัวแบบ petrify เนี่ยจะเป็นการกลัวที่ก็บอกว่า extremely frightened คือกลัวมากนะคะกลัวที่สุดกลัวมากๆเลยทำตรงนี้นะคะ petrify มาลองดูตัวอย่างประโยคกันนะคะI stood petrified at the most enormous dog I have ever seen came bounding up to me นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คืออะไรเอ่ยนะคะฉันยืนสั่นกลัวนะคะหรือฉันยืนกลัวจนตัวสั่นเมื่อหมาตัวใหญ่มากนะคะจากที่ฉันเคยได้เห็นเนี่ยนะคะเข้ามาใกล้ฉันนะคะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นคนที่อาจจะมีประสบการณ์หรือว่าเป็นคนที่ไม่ชอบสุนัขไม่ชอบหมาอยู่แล้วนะคะหรือว่ากลัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเห็นก็คือตัวใหญ่ขนาดนี้ก็คือกลัวมากนะคะ I stood petrified as the most enormous dog I have ever seen came bounding up to me นะคะฉันยืนกลัวจนตัวสั่นนะคะเมื่อหมาตัวใหญ่นะคะอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยเข้ามาใกล้ฉันนะคะก็ใส่ petrify ได้นะคะอีกตัวอย่างประโยคค่ะ she is petrified of being on her own in the house at night นะคะความหมายของประโยคนี้คืออะไรเอ่ยเธอรู้สึกกลัวนะคะที่จะต้องอยู่คนเดียวภายในบ้านยามค่ำคืนนะคะอันนี้ก็อาจจะเบื้องต้นก็คือเป็นคนที่อาจจะกลัวสิ่งลี้ลับนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะก็จินตนาการไปไกลเลยพอตกกลางคืนอยู่ในบ้านคนเดียวด้วยนะคะก็กลัวเข้าไปใหญ่ทำนองเนี้ยนะคะก็ใช่ petrified เช่นเดียวกัน she's petrified of being on her own in the house at night นะคะเธอรู้สึกกลัวมากนะคะตอนที่ต้องอยู่คนเดียวในบ้านยามค่ำคืนนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีคำว่า petrified อีกคำหนึ่งนะคะที่เราสามารถใช้ได้ในความหมายว่ากลัวหรือรู้สึกกลัวนะคะในลักษณะที่เป็นระดับความกลัวที่กลัวมากหรือว่ากลัวอย่างที่สุดนั่นเองนะคะนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ฟังอาจจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.thขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

0: งานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทยกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนก่อนที่การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับมือวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศหลังติมอร์เลสเต้เข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกใหม่เป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมย้ำจุดยืนของไทยในการทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอ3แนวทางสำคัญได้แก่การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการยกระดับความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยไทยได้ประสานอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเต้พร้อมรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศโดยกับมาเลเซียเห็นพ้องพัฒนาพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ส่วนการหารือกับสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขณะที่ช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ
3: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
4: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดซะทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
3: ด้านนายปานเทพโพพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าการประชุมของคณะทำงานจะมีทั้งหมด4ครั้งส่วนการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมปุริมปัสสุภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทย
3: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้ตั้งคาสิโนได้ไม่เป็นความจริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้สร้างคาสิโนและเช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC นั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยข้อความที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดออกมาจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้พ.ศ.ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วรวมทั้งเคยมีส.ส.ที่เคยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569เน้นการดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทั่วถึง
5: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1/2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงทางธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนีโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ซึ่งได้เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบข.ภายในเดือนมิถุนายนเพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูกและช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำนาภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นเอกภาพเดียวกันทั่วประเทศนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในการปฏิรูประบบประกันภัยให้มีความอัจฉริยะและคล่องตัวยิ่งขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน29จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประกาศแจ้งเตือน29จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในช่วงวันนี้ถึง10พฤษภาคมนี้โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้มีฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมสูงในหลายพื้นที่มีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวม29จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2จังหวัดและภาคใต้12จังหวัดทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานงานไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับให้เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตให้สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79พร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีใหม่ดึงดูดต่างชาติลงทุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย
7: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคมณเมืองคานประเทศฝรั่งเศสโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ในนามประเทศไทยและจะเดินทางเข้าร่วมในงานวันที่14พฤษภาคมเป็นประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้กำกับภาพยนตร์ไทยณคูหาหมายเลข112หมู่บ้านนานาชาติและปีนี้มีภาพยนตร์ไทย2เรื่องได้แก่9วัดสู่สวรรค์และหาอะไรได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชชิ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยนำเสนอโครงการต่อผู้ลงทุนและพันธมิตรจากต่างประเทศโดยมีภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน3เรื่องได้แก่น้ำหนักของเท่าทุลีสันติคีรีและ The Apocalypse of B เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้กำกับนักลงทุนและผู้จัดจำหน่ายจากต่างประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางธุรกิจขณะเดียวกันจะมีการประกาศมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์จากต่างประเทศโดยบริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยสนับสนุนในรูปแบบเงินคืนสูงสุดถึง20%เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่ระดับสากลพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานไม่ถูกฉ้อโกง
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมความร่วมมือและติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์และแนวทางเยียวยาผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามความร่วมมือด้านการกำกับดูแลสินค้าออนไลน์และการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีเป้าหมายสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการปัญหาสินค้าออนไลน์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเสี่ยงเช่น power bank ปลั๊กไฟและไดเป่าผมที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยปัญหาสินค้าไม่มีมาตรฐานเกิดจากการเติบโตของการค้าออนไลน์ทำให้มีสินค้าราคาถูกและสินค้าปลอมปะปนเข้าสู่ตลาดจำนวนมากหลายชิ้นไม่มีเครื่องหมายมอก.หรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนส่งผลให้ผู้บริโภคตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวรัฐบาลจึงต้องบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เชื่อมโยงระบบรับร้องเรียนและเร่งตรวจสอบสินค้าอันตรายรวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภครัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งระบบทางด้านกฎหมายและการจัดการข้อร้องเรียนรวมถึงความปลอดภัยในการซื้อขายออนไลน์โดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สคบเร่งผลักดันร่างกฎหมายสำคัญเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทั้งร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอและร่างแก้ไขพรบอาหารฉบับภาคประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังระดับท้องถิ่นผมธนาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาคาบาพิเนมสูงเกินร้อยละ70เตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
9: นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าจากความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจากทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการซึ่งข้อมูลจากการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2558ถึง2568พบแนวโน้มการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเชื้อAcinetobacter calcoacidicus baumannii complex ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่รุนแรงมีอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาปาพิเนมซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายสูงกว่าร้อยละ70ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาสะท้อนความรุนแรงของปัญหาเชื้อดื้อยาที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยเตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อชะลอการดื้อยาในอนาคตซึ่งปัญหาเชื้อดื้อยาไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในระบบโรงพยาบาลหรือระบบบริการสุขภาพเท่านั้นแต่เริ่มแพร่กระจายสู่ชุมชนแล้วทั้งนี้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคำแนะนำสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้กับผู้อื่นเด็ดขาดซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะยังคงร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั่วประเทศในการเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงนโยบายและการตอบสนองด้านสาธารณสุขของประเทศต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งสำนวนคดีหัวเลือกสว.ให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาแล้ว
10: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ว่าสำนักงานกกต.ได้ส่งเอกสารและสำนวนให้คณะกรรมการกกต.พิจารณาแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งต้องรอผลการวินิจฉัยจากที่ประชุมกกต.อีกครั้งส่วนคดีที่เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่มีรหัส QR code และบาร์โค้ดซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้ได้แจ้งรายชื่อพยาน5คนต่อศาลแล้วและอยู่ระหว่างรอคำชี้แจงจากพยานตามกรอบเวลา15วันเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งมีการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีการร้องเรียนรวมกว่า 2,000 เรื่องโดยเรื่องที่เร่งรัดที่สุดในขณะนี้คือคดีที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ซึ่งมีสำนวนใหญ่1สำนวนและสำนวนอื่นๆที่ต้องพิจารณาตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยยืนยันว่าการพิจารณาจะเป็นไปอย่างรอบคอบและไม่เกินกำหนดเวลาอย่างแน่นอนสำหรับความคืบหน้ากรณีคำร้องการเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและสุราษฎร์ธานีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้สิ้นกระแสความอย่างไรก็ตามยอมรับว่าการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีการเลือกตั้งค่อนข้างทำได้ยากและได้รับความร่วมมือน้อยประกอบกับปริมาณสำนวนที่มีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้เปิดสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น
11: นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เข้ายื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบเอกสารและสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีไม่แสดงรายการถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยขอสำเนารายงานแสวงหาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาความเห็นของเจ้าหน้าที่ปปช.รายงานการประชุมและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปช.ในคดีดังกล่าวพร้อมคาดหวังให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลโดยเร็วเพื่อความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระได้ชวิสาปทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะ ปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: รอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 19:22 นรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนรวมถึงเขตเบนจาเบลเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า30รายอย่างไรก็ตามกองกำลัง IDF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่การเจรจาสันติภาพโดยตรงระหว่างคณะผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3ในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐจะมีขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้การประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ที่จังหวัดเซบูทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เปิดฉากขึ้นแล้วในวันนี้โดยมีประเด็นสำคัญที่นำมาหารือการประชุมครั้งนี้ได้แก่ความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยของพลเมืองของชาติสมาชิกอาเซียนทั่วโลกขณะที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความท้าทายเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความผันผวนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งยังคุกคามวิถีชีวิตการดำรงชีพและความปลอดภัยของประชาชนของประเทศเหล่านี้ด้านนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองของสิงคโปร์เรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเตรียมรับมือกับโลกที่กำลังเผชิญกับความปั่นป่วนและวิกฤตการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่7บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพะเยาลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นสกลนครนครราชสีมา

0: งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79ซมและเวลา 17:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28ซมและเวลา 7:59 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง86ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพทองนาคและชโลธรจัญญาอ่าน
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจอีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: เดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
8: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
10: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
11: โหยิ้มหวานเชียว
7: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
7: อ๋อได้พี
10: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

วัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวที่พม.และก็พาณิชย์เนี่ยออกมาตรการลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองทั่วประเทศก่อนเปิดเทอมนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้ายกระดับนะคะระบบการศึกษาไทยโดยให้ความสำคัญทั้งคุณภาพการเรียนรู้ความปลอดภัยของนักเรียนและก็สถานศึกษานะคะแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองซึ่งโรงเรียนในสังกัดนะคะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.ทั่วประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดเรียนวันที่18พฤษภาบางแห่งเนี่ยทยอยเปิดวันที่14ถึง15พฤษภาค่ะโดยแรงรัฐบาลเนี่ยเร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาหลักเป็นวาระเร่งด่วนนะคะทางด้านของนายประเสริฐจันทรารวงทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็เดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยด้วยนโยบาย All for Education นะคะลดความเหลื่อมล้ำนะคะแล้วก็สร้างทักษะแห่งอนาคตแล้วก็ออกมาตรการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอย่างเช่นอนุโลมให้นักเรียนในชายชุดเดิมได้แม้ว่าเลื่อนชั้นหรือว่าย้ายสถานศึกษาไม่บังคับซื้อชุดนักเรียนก็ไปหาไม่บังคับซื้อชุดลูกเสื้อในนารีนะคะเต็มชุดแล้วก็จัดหาอุปกรณ์การเรียนราคาประหยัดนะคะทางด้านของนายนิกรส้มกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จัดกิจกรรม Back to School Free ดอกเบี้ยวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาทค่ะสำหรับผู้ที่ใช้บริการระหว่างวันที่16เมษายนถึง31พฤษภาคมที่สถานธนานุเคราะห์ทั่วประเทศนะคะเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดพักเรียนนะคะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในนะคะก็จัดโครงการพาณิชย์ลดค่าครองชีพประชาชน Back to School 2026เปิดเทอมย่ายสบายกระเป๋านะคะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและก็นักเรียนทั่วประเทศไม่น้อยกว่า300ล้านบาทครอบคลุมสินค้าและบริการจำเป็นด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการถึงวันที่31พฤษภาคม2519ค่ะส่วนลดสูงสุด 86% พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนนะคะเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระราคาครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศค่ะในวันที่8พฤษภาคม2519แล้วก็ทุกวันศุกร์นะคะตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นะคะโดยจัดครั้งถัดไปวันที่15 22 29นะคะพฤษภาคม2569ระหว่างเวลา 8:30 น. นะคะจนถึง 16:30 น. นั่นเองค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอนามันกับทางสวทในฝั่งอนามันภาคใต้ตอนบนทางอาสถานีนะคะวันนี้น้องฝนและทีมงานสวทกระบี่จักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามสถานการณ์ราคาต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานหลังได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางโปรจีนอาทยาธิติกุลอยู่อันดับ2ร่วมหลังจบรอบแรกการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันครบรอบสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามณบริเวณลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมการศาสนาจัดประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะครั้งใหญ่ของประเทศมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยเรียนรู้หลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของสังคม
2: สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะประเภททีม5คนประจำปี2569ระดับประเทศโดยมีนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการสวดมนต์หมู่ในรูปแบบทำนองสรพัญญะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่าอีกทั้งยังช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความสามัคคีและความกล้าแสดงออกโดยคัดเลือกตัวแทนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศมีเยาวชนเข้าร่วมประกวด312ทีมรวม 2,808 คนแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาทั้งประเภททีมหญิงล้วนและทีมชายล้วนประเภทละ78ทีมซึ่งการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นวันที่8ถึง10พฤษภาคมณวัดชัยชนะสงครามซึ่งการประกวดสามารถนำไปต่อยอดจัดทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ประกอบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเสริมสร้างทั้งคุณธรรมและโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยด้านพระศรีรัตนวิมลเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงครามกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีศีลธรรมมีความเมตตาหวังดีต่อกันทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนเคารพ3สถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่สำคัญยังเป็นการจัดประกวดสวดมนต์หมู่ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศโดยปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมามากถึง 1,800 คนมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ40ปีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนาเวศสืบสานพระปณิธานดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
3: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ40ปีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมเป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อนำเข้าสู่โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริและเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศปีที่40โดยนายอภิชาเลิศพัชรกมลคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยและขาดผู้อุปการะดูแลโดยพระองค์ประทานนามวาสนเวศซึ่งหมายถึงที่อยู่ของผู้มีบุญปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวดูแลผู้สูงอายุจำนวน190คนพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุทั้งในรูปแบบสถาบันและชุมชนรวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุอย่างครบวงจรนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและเครือข่ายภาคเอกชนเปิดตัว UTCC Tutor ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝัน2026ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทั่วประเทศ
4: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดโครงการ UTCC Tutor ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝัน2026ภายใต้แนวคิด Unpack Your Dreams เปิดแฟ้มความรู้ปลดล็อกมหาลัยในฝันเดินหน้าส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่4ผ่านกิจกรรมติวเตอร์และแนะแนวการศึกษาต่อซึ่งในปีนี้จะมีการติว2รูปแบบคือออนไซต์39จังหวัด4ภูมิภาคในวิชา TGAT 1-3 และออนไลน์ในวิชา TPAT และ A-Level โดยหอการค้าไทยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากการพัฒนาคนและการศึกษาคือการลงทุนระยะยาวที่สำคัญที่สุดคาดว่าจะมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนมาก
5: การสร้างเยาวชนนะฮะที่มีคุณค่าเนี่ยคือสิ่งสำคัญสำหรับสังคมไทยวันนี้เราบอลค้าไทยเมืองไทยนะครับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยคิดตรงกันทั้งหมดกับเอกชนรายใหญ่ทั้งหมดนะครับผมกล่าวกับคุณวินชัยว่าเดี๋ยวจะรวบรวมเอกชนรายใหญ่มาช่วยกันซัพพอร์ตมากกว่านี้ทำขยายบ้านขยายตัวมากขึ้นครอบคลุมเยาวชนมากขึ้นครับ
4: ด้านรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าโครงการนี้ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลและหอการค้าไทยที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติสร้างความเข้มแข็งทางความรู้แก่เยาวชนและนำมาพัฒนาท้องถิ่นโดยในอนาคตตั้งเป้าพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน AI ให้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายควบคู่กับการฝึกวิชาชีพและเสริมประสิทธิภาพการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง LINE Official @utcctutor ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยที่สะท้อนเจตนารมณ์ในการสนับสนุนบทบาทของสหประชาชาติน
6: ายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและนางมิเกล่าฟิลแบร์สตอเรผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยร่วมเป็นประธานในการจัดงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของประเทศไทยและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดตราสัญลักษณ์ดังกล่าวโดยมีผู้ได้รับรางวัลและแขกผู้มีเกียรติได้แก่นางสาวพินสุดาชัยนามอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานครั้งนี้โอกาสนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวว่าการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ในวันนี้เป็นการนำเสนอภาพสะท้อนที่เชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์และอนาคตของไทยและสหประชาชาติตลอดช่วงเวลา8ทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันเพื่อโลกที่เท่าเทียมและสงบสุขยิ่งขึ้นแสดงถึงความร่วมมือของไทยกับองค์การสหประชาชาติที่แน่นแฟ้นและยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะสนับสนุนระบอบพหุภาคีนิยมและส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ร่วมกับสหประชาชาติต่อไป
7: ปีนี้ก็เป็นปีครบรอบ80ปีที่ไทยเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาตินะครับเราก็อยากจะมีตราสัญลักษณ์อะไรที่ จะเน้นความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงความยั่งยืนความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่างไทยกับชาวชาตินะครับมีธงชาติไทยมีช้างไทยแฝงอยู่ในนั้นนะครับนั้นเราก็เชื่อว่า80ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยร่วมมือกันกับสหประชาชาติอย่างเข้มแข็ง
6: ในการประกวดครั้งนี้มีผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณากว่า200ชิ้นผ่านเกณฑ์การตัดสินที่สะท้อนความสัมพันธ์ตลอด80ปีของไทยและสหประชาชาติสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยเห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสวยงามและมีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานโดยผู้ชนะเลิศได้แก่นางสาวชมาธรอึ๋งสามภพซึ่งออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ผสานลวดลายของช้างไทยและมีลวดลายของช่อใบมะกอกที่เป็นสัญลักษณ์สากลของสันติภาพแสดงถึงเจตนารมณ์ของไทยที่สนับสนุนสหประชาชาติในภารกิจสร้างเสริมสันติภาพมาตลอด80ปีปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยการค้นพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวมงกุฎระวังโรคปกติในสัตว์ป่าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและยังไม่พบการระบาดสู่คน
2: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงกรณีการศึกษาของนักวิจัยค้างคาวมงกุฎในถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราประเทศไทยได้ค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาที่มีความใกล้ชิดกับไวรัสซาร์โควี2ซึ่งเป็นต้นตอของโควิด19การค้นพบครั้งนี้ไม่เพียงช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของไวรัสในสัตว์ป่าได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรัดกุมยิ่งขึ้นโดยการตรวจพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวในประเทศไทยครั้งนี้เป็นการค้นพบทางวิชาการจากระบบเฝ้าระวังโรคตามปกติในสัตว์ป่าตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Healthที่เชื่อมระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระหว่างคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมซึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการตรวจจับเชื้อโรคใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยประเทศไทยมีความร่วมมือระดับนานาชาติและมีการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสูงซึ่งการเฝ้าระวังโรคขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในมนุษย์และข้อมูลการศึกษาพบว่าเชื้อดังกล่าวมีความสามารถในการก่อโรคและแพร่กระจายต่ำกว่าโควิด-19 อย่างมากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไม่ให้มีความรุนแรงมากขึ้นจึงมีความเสี่ยงในการระบาดต่ำด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวแนะนำประชาชนว่าสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คนได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าโดยเฉพาะค้างคาวรวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มูลสัตว์หรือพื้นที่อับชื้นที่อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากสัตว์ควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใช้อุปกรณ์ป้องกันทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์และความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำจึงไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามผลกระทบราคาต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานอย่างใกล้ชิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมกำชับสายการบินดูแลสิทธิผู้โดยสารอย่างเคร่งครัดในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว
8: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทชี้แจงว่าขณะนี้ราคาเชื้อเพลิงอากาศยาน SA1ยังคงอยู่ในระดับสูงแม้ราคาน้ำมันดิบโลกจะเริ่มปรับตัวลดลงบ้างแล้วแต่เนื่องจากปัญหาด้านการผลิตและโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคทำให้ต้นทุนหลักของสายการบินยังคงแบกรับภาระหนักประกอบกับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือโรซีซันซึ่งความต้องการเดินทางลดลงทำให้สายการบินหลายแห่งจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานเช่นลดความถี่เที่ยวบินหรือปรับตารางการบินให้สอดคล้องกับต้นทุนทางด้านแคทได้เร่งดำเนินการเพื่อลดผลกระทบโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการบินและหาหรือเรื่องภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้สายการบินกำชับสายการบินให้ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดหากมีการปรับตารางบินต้องแจ้งผู้โดยสารล่วงหน้าและเสนอทางเลือกที่เหมาะสมทั้งการเปลี่ยนเที่ยวบินหรือการคืนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดส่วนความร่วมมือภาคการท่องเที่ยวประสานกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวให้สายการบินแจ้งข้อมูลแก่ผู้ประกอบการทัวร์ให้เร็วขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งนี้หากผู้โดยสารไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการดูแลตามสิทธิ สามารถร้องเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ complain.cat.or.th ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวางแนวทางกำกับดูแลการใช้ AI คุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เยาวชนไทย
9: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC เปิดเผยผลการหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทยเพื่อวางกรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กภายใต้บริบทของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วว่า PDPC ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากยูนิเซฟเพื่อนำมาปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ AI ซึ่งเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการรักษาความปลอดภัยของเด็กเนื่องจาก AI แม้จะมีข้อดีด้านการเรียนรู้แต่ก็มีความเสี่ยงสูงในการละเมิดความเป็นส่วนตัวรวมถึงอัลกอริทึมที่อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของเด็กโดยไม่เหมาะสมนอกจากนี้ PDPC อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวปฏิบัติที่เน้นหลักการใช้ข้อมูลอย่างรับผิดชอบและการคุ้มครองเชิงรุกเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะแพลตฟอร์มการศึกษาและแอปพลิเคชันสำหรับเยาวชนนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันยังมีการศึกษามาตรการเพิ่มเติมสำหรับระบบ AI ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบย้อนกลับได้และต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิก่อนนำมาใช้งานจริงทั้งนี้ PDPC เตรียมจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อวิเคราะห์และพัฒนานโยบายที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลเด็กไทยมีความรอบด้านและยั่งยืนตามมาตรฐานสากลนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 20:18 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัสเซียและยูเครนเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างรุนแรงในวันนี้แม้ฝ่ายรัสเซียประกาศหยุดยิงระหว่างวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพิธีการสำคัญของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียไม่ได้พยายามหยุดยิงแม้แต่น้อยโดยรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตียูเครนมากกว่า850ครั้งและโจมตีแนวหน้าของยูเครนอีกกว่า140ครั้งขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียตอบโต้ในระดับเดียวกันกับยูเครนโดยรัสเซียสามารถยิงสกัดโดรนของยูเครนได้264ลำพร้อมกล่าวหาว่ายูเครนส่งโดรนรถถังและยิงปืนใหญ่โจมตีหลายพื้นที่ตามแนวรบแม้รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจังหวัดมาลูกูเหนือทางตะวันออกของอินโดนีเซียที่ระบุว่าเกิดเหตุภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะเฮาเมเฮราในจังหวัดมารูกูเหนือปะทุขึ้นอย่างรุนแรงโดยพ่นเท่าถ่านขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงถึง10กิโลเมตรเมื่อเวลา 7:41 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีนักปีนเขาเสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีก5รายและสูญหายอีก10รายอย่างไรก็ตามมีนักปีนเขาประมาณ7รายอพยพออกจากภูเขาไฟลูกนี้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันนายอับดุลมูฮารีโฆษกของสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือนักปีนเขาชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติที่สูญหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นแนวรอยต่อของเปลือกโลกทำให้อินโดนีเซียต้องเผชิญกับเหตุภูเขาไฟปะทุและแผ่นดินไหวเป็นประจำรวมถึงมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่เกือบ130ลูก สำนักข่าว AP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการเพิกถอนหนังสือเดินทางสำหรับผู้ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรมากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐอย่างเข้มงวดโดยมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบราว 2,700 คนพร้อมกันนี้ทางการสหรัฐยังมีแผนขยายมาตรการดังกล่าวให้ครอบคลุมผู้ที่ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรมากกว่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐตามกฎหมายที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539แต่ทว่าที่ผ่านมาแทบไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าก่อนหน้านี้มาตรการดังกล่าวถูกบังคับใช้เฉพาะกับผู้ที่ยื่นต่ออายุหนังสือเดินทางเท่านั้นแต่ภายใต้มาตรการปัจจุบันกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์สหรัฐจะส่งข้อมูลผู้ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การเพิกถอนหนังสือเดินทางโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นที่เมืองเวสต์คาเวลรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริการอบแรกโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งทำไป4เบอร์ดี้1อีเกิลและเสียเพียงโบกี้เดียวสกอร์รวม5อันเดอร์พา67อยู่อันดับ2ร่วมกับลิเดียโคอดีตมือหนึ่งของโลกชาวนิวซีแลนด์ขณะที่ผู้นำเป็นของแอนเดียลีจากสหรัฐอเมริกาที่ทำไป6อันเดอร์พา66การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia 12 and Under Team Competitionรอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติมาเลเซีย2ต่อ1คู่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอินโดนีเซียที่รอบรองชนะเลิศเอาชนะทีมชาติเวียดนามมา2ต่อ1คู่เช่นเดียวกันศึกบาสเกตบอล NBA รอบรองชนะเลิศสายตะวันออกเกมที่2ดีทรอยต์พิสตันชนะคลีฟแลนด์คาวาเลีย107ต่อ97ขึ้นนำ2ต่อ0เกมขณะที่รอบรองชนะเลิศสายตะวันตกเกมที่2โอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ชนะ LA เลเกอร์125ต่อ107ธันเดอร์ขึ้นนำ2ต่อ0เกมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนเปิดการแข่งขันโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026ติดตามได้จากรายงาน
14: นางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนางรีติมารักยันผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์โคคาโคล่าประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026พร้อมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันของ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมลงสนามฟาดแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 แสนบาทนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการพัฒนาเยาวชนฟุตบอลไทยให้มีทักษะและศักยภาพในระดับชาติคือพันธกิจหลักของสมาคมและความร่วมมือกับโคคาโคล่าช่วยเติมเต็มพันธกิจได้อย่างดีทั้งยังสร้างนักเตะดาวรุ่งให้ทีมชาติไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดขณะที่ในปีนี้มีทีมเยาวชน U17 สมัครเข้าร่วมถึง367ทีมทั่วประเทศสมาคมภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสให้192ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้และพร้อมคัดเลือกและพัฒนาผู้เล่นที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกต่อไปทั้งนี้การแข่งขันโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026จะทยอยจัดขึ้นทั่วประเทศตามโซนภูมิภาคระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดย12ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันจากทั้ง6ภูมิภาคทั่วประเทศอันดับ1และ2ของแต่ละภูมิภาคจะมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์ในวันที่22-23สิงหาคมนี้ที่สนามสุพัชราไสติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของโคคาโคล่าไทยแลนด์และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพาณิชย์คาดนาครายงาน
13: บิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งระยะสั้นทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในปีนี้โดยเจ้าตัวต้องการทำลายสถิติของตัวเองรวมถึงทำลายสถิติเอเชียให้ได้ทั้ง2รายการโดยระยะ100เมตรต้องการวิ่งให้ได้ 9.80 วินาทีส่วน200เมตรต้องการทำได้ 19.6ถึง 19.7 วินาทีนอกจากนี้ลมกรดทีมชาติไทยยังกล่าวถึงเป้าหมายในเอเชียนเกมครั้งนี้ว่า ได้สั่งสมประสบการณ์มากขึ้นจากเอเชียนเกมเมื่อ4ปีที่แล้วและได้แก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองและหวังว่าจะคว้าเหรียญทองมาให้ได้ทั้งนี้สำหรับผลงานของบิลภูริพลในเอเชียนเกมครั้งก่อนทำไป1เหรียญเงินในประเภทวิ่ง100เมตรชายภูทัชชัยลิ้มปัญญากุลอดีตนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้เยาวชนทีมชาติไทยและศิลปินจากวงบัสเปิดเผยในงานแถลงข่าวการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้เยาวชนนานาชาติรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและ20ปีโดยระบุว่าเตรียมกลับมาลงสนามแข่งขันไอซ์ฮอกกี้อีกครั้งแม้อาจจะต้องใช้เวลารื้อฟื้นฟอร์มอยู่บ้างแต่ยืนยันว่าจะทำอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามภูทัชชัยปัจจุบันอายุ21ปีเกินกว่าจะลงแข่งขันในรุ่นยู20แล้วดังนั้นต้องรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงรูปแบบพิเศษที่เขาจะร่วมลงแข่งขันว่าจะเกี่ยวข้องกับรายการนี้อย่างไรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: เล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยค่ะที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนช่วงเวลา 20:30 นจนถึง 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้ก็มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้าค่ะหมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนที่มีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะซึ่งในค่ำคืนนี้นะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่มีชื่อตอนว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรต่อจากเมื่อวานนะคะเป็นผลงานวรรณกรรมโดยคุณทาราศรีอนุรักษ์และบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อนะคะค่ำคืนนี้เรามาติดตามได้กันต่อค่ะ

หลังงานศพพ่อเคลียร์รายจ่ายทุกอย่างจากเงินใส่ซองทำบุญช่วยงานปรากฏว่ายังติดลบอีกร่วม 30,000 โดยเฉพาะค่าเหล้าเบียร์ที่ไปเซ็นมาจากร้านค้าตอนงานหน้าใหญ่พอเหล้าเบียร์หมดพี่ชายบอกคนไปเอามาจากร้านค้าก่อนค่อยเคลียร์เสร็จงานไม่มีบัญชีรายการอะไรเบิกปากเปล่าขี้เมาอยากกินก็ไปบอกว่าเจ้าของงานสั่งให้มาเบิกขนกันไปเป็นลังในที่สุดงบตรงนี้ก็บานปลายพี่ชายหัวเสียพันเอากับน้องสาวว่าไม่ช่วยดูปล่อยให้ใครต่อใครไปเซ็นตามใจน้องสาวก็เถียงเพราะว่าคนที่ใช้คือพี่แล้วพี่จะมาลงที่ตัวเองได้ยังไงส่วนแม่นั้นนั่งหน้าดำคอตกพูดอะไรไม่ออกลึกๆแล้วคงเสียใจอุตส่าห์จัดงานใหญ่โตนึกว่าจะพอมีกำไรเหลือบ้างสุดท้ายกลับกลายเป็นหนี้ผมไม่อาจทนให้สภาพความหม่นหมองแบบนี้เกิดขึ้นกับพวกเราได้ขณะที่กระดูกของพ่อยังไม่เก็บเข้าบัวยอมเอาเงินส่วนตัวจ่ายชำระหนี้ไปก่อนคิดเสียว่าเงินก้อนนี้ผมมอบให้พ่อในไหนตัวเองไม่เคยได้ดูแลในฐานะลูกอาจที่จะพอบรรเทาบาปในใจของตัวเองลงได้บ้างแม่กับน้องค่อยคลายสีหน้าเศร้าหมองลงไปเมื่อรู้ว่าไม่ต้องเป็นหนี้แต่พี่ชายกลับพูดแดกดันเหมือนกับว่าผมมีเงินแต่ไม่ยอมช่วยออกผมกลับขึ้นกรุงเทพมาทำงานตามปกติใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนต่อไปขับเคลื่อนครอบครัวเล็กๆของตัวเองตามอัตภาพที่ดินที่ได้รับแบ่งปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นตั้งใจไว้ว่าอนาคตหากเบื่อชีวิตเมืองหลวงค่อยพาลูกเมียกลับไปปลูกบ้านอยู่ที่นั่นพี่ชายรื้อบ้านเก่าปรับทำเป็นสวนยางแม่ย้ายไปอยู่กับน้องสาวซึ่งได้ส่วนแบ่งที่ดินมรดกอีกแปลงแล้วก็ปลูกบ้านใหม่ใหญ่โตอยู่กับสามีและก็ลูกๆสองคนแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนว่าทุกอย่างลงตัวแม่มีพี่ชายกับน้องสาวดูแลแต่พอนานวันเข้าทุกครอบครัวย่อมมีปัญหาเหมือนสนิมก่อขึ้นอย่างเงียบๆสุดท้ายกลายเป็นมีปากเสียงระหว่างคู่ผัวตัวเมียจากพิเศษกิจราคายางตกเคยมือเติบใจใหญ่จับใจใช้คล่องมีรถกระบะขับกลับต้องกระมิดกระเมียนใช้สอยหน้าเหลือสองนิ้วแม่ถูกผลักใส่ความรับผิดชอบระหว่างบ้านน้องสาวกับบ้านพี่ชายถึงขนาดจัดเป็นเวรอยู่กับน้องสองอาทิตย์กับพี่สองอาทิตย์พอผมทราบข่าวจากการโทรศัพท์คุยกับน้องสาวก็ให้รู้สึกหดหู่ใจเหลือประมาณจึงอาสาลงไปพาแม่ขึ้นมาอยู่ด้วยลึกๆแล้วที่ตัดสินใจทำแบบนี้ก็เพื่อเปลื้องบาปในใจเรื่องไม่เคยดูแลพ่อแม่มานานแล้วนั่นเองแม่เหมือนไก่เถื่อนที่เกิดและโตในป่าธรรมชาติเคยแต่อยู่กับเรือกสวนไร่นาอาบน้ำบ่อเก็บผักเก็บหญ้าหาปลาทำอาหารพอมาอยู่กับผมซึ่งมองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกแท่งปูนชี้ขึ้นทิ่มฟ้าวันๆเท้าแทบไม่สัมผัสดินทุกแหล่งทั่วที่มีคอนกรีตปิดทับอยากจะไปเหยียบหญ้าเหยียบดินต้องเดินทางไปสวนสาธารณะหญ้าเป็นของมีราคาสำหรับไว้ประดับสวนผีพรามเดินเข้าไปเหยียบอาจโดนเจ้าหน้าที่ตะโกนใส่วันแรกๆแม่ดูตื่นเต้นกับสิ่งแวดล้อมใหม่รอบตัวหันไปทางไหนก็ตื่นตาตื่นใจผมต้องสอนแม่กระทั่งนั่งชักโครกแม่คุ้นชินกับส้วมแบบนั่งยองแม่เหมือนเด็กน้อยที่ผมสอนเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวพอผ่านเข้าสัปดาห์ที่4ที่5ไก่เถื่อนจากเทือกเขาสันกลาคีรีอย่างแม่จะถูกเลี้ยงประคบประงมขนาดไหนก็มิอาจทัดเทียมบ้านเกิดที่จากมาได้แม่เงียบลงนั่งเหมือนลอยมองฟ้าจากคอนโดชั้น15ที่ผมอาศัยอยู่กับภรรยาบอกว่าแม่ไม่ค่อยกินอะไรกินคำสองคำก็อิ่มแม่ทำไมกินข้าวน้อยจังกับข้าวฝีมือเมียผมไม่อร่อยหรอผมแซวแม่หลังจากกลับจากทำงานแล้วภรรยาเล่าเรื่องแม่ให้รับรู้ข้าคิดถึงอีสาวป่านี้ไม่รู้เป็นยังไงมั่งอย่าคิดมากเลยแม่อีสาวสบายดีตามภาษามันนั่นแหละเดี๋ยวรอถึงสงกรานต์ผมค่อยพาแม่กลับไปหาไปตอนเช้าเลยได้ไหมเจอแบบนี้ผมถึงกับอึ้งแม่เพิ่งมาอยู่กับผมยังไม่ถึง2เดือนก็อยากกลับบ้านแล้วบ้านซึ่งอันที่จริงมันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วถูกพี่ชายรื้อเอาที่ดินปลูกยางจนไม่เหลือเข้าเดิม
แม่เองก็คงรู้อยู่แก่ใจดีแต่คำว่าบ้านสำหรับแม่อาจไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างที่แม่พูดถึงอาจจะเป็นลูกๆหลานๆชีวิตความผูกพันเดิมๆมากกว่าแม่อ้างคิดถึงน้องสาวซึ่งแม่เรียกติดปากว่าอีสาวแต่จริงๆผมเชื่อว่าแม่คิดถึงพี่ชายด้วยนั่นแหละน่าเนนคิดซิว่าเอ็นดูข้าพาข้ากลับบ้านเถอะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นหยดน้ำตาแม่ร่วงอาบแก้มผมรู้สึกสะท้านไปทั้งตัวเดิมทีอยากให้แม่ได้พักผ่อนบ้านปลายของชีวิตอยู่อย่างสบายแบบชีวิตในเมืองได้อยู่คอนโดสูงอาบน้ำจากฝักบัวนอนห้องแอร์ดูทีวีจอใหญ่มีรถไฟฟ้าผ่านไปไหนมาไหนสะดวกอาหารการกินพร้อมสับไม่ต้องไปเก็บผักเก็บหญ้าให้ลำบากมีภรรยาผมคอยดูแลตลอดในที่สุดด้วยความสงสารแม่ผมก็เลยตัดสินใจลางาน3วันรวมเสาร์อาทิตย์พาแม่กลับบ้านโดยครั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวผมขับรถไปเอง 1,000 กิโลจากกรุงเทพถึงที่โน้นก็คงมืดค่ำพอดีขับแบบไม่รีบร้อนอะไรอยากแม่ไหนก็แวะระหว่างขับรถผมโทรศัพท์บอกน้องสาวเล่าเรื่องแม่โดยละเอียดน้องสาวเข้าใจดีและตอนนี้พอเจอพิเศรษฐกิจราคายางพาราตกต่ำถึงที่สุดเล่นงานเคราะห์ซ้ำกรรมซัดชีวิตครอบครัวอับปางลงชนิดไม่อาจกู้กลับได้สามีหนีไปมีหญิงอื่นทิ้งลูก2คนกับภาระหนี้สินเอาที่ดินสวนยางไปค้ำกู้เงินมาสร้างบ้านกับซื้อรถรถนั้นโดนบริษัทไฟแนนซ์ตามยึดไปแล้วเหลือแต่หนี้ดอกธกส.ที่ต้องจ่ายแต่ละเดือนเป็นยอดที่ชวนเหนื่อยใจแทนเวลาแบบนี้การมีแม่กลับมาอยู่กับน้องสาวอาจจะส่งผลดีอย่างน้อยๆก็มีแม่คอยปลอบใจอยู่ใกล้ๆเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในชีวิตที่ปิ่มๆซึ่งจะจมสายทานหนี้สินลงเมื่อไหร่ก็ได้

ผมไม่ได้ไปเยี่ยมพี่ชายแค่ซื้อของฝากจากจุดแวะพักระหว่างทางให้น้องสาวเอาไปให้ตั้งแต่เกิดเรื่องคราวนั้นผมพยายามรักษาระยะห่างไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตพี่ชายมากนักถึงแม้จะเป็นพี่น้องคลานตามกันมาแต่พอโตขึ้นต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวเป็นของตัวเองสายใหญ่พี่น้องย่อมใครเกลียวลงเป็นเรื่องธรรมดานอนบ้านน้องสาวคืนหนึ่งรุ่งเช้าผมก็ขับรถกลับกรุงเทพชนิดไม่จอดพักกินลมชมวิวที่ไหนนอกจากเติมน้ำมันไม่ถึง1 ทุ่มผมก็ถึงคอนโด

สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 บานปลายไปทั่วโลกจนหลายประเทศเริ่มมาตรการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโควิดเพื่อผลักดันเศรษฐกิจได้เดินหน้าต่อไปเร่งให้ทุกคนฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดแล้วก็ปล่อยให้มีภูมิคุ้มกันตัวเองเพื่อสู้กับโรคนี้ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันรัฐเริ่มมีนโยบายประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นมีการลดมาตรการป้องกันคนเข้าประเทศเพื่อเปิดทางให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเหมือนสมัยก่อนประเทศไทยต้องการเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนในประเทศเริ่มมีการคลายล็อกมาตรการต่างๆเพื่อให้ผู้คนใช้ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุดการเดินทางระหว่างจังหวัดแค่มีหลักฐานยืนยันว่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มก็สามารถไปได้หลังจากกักตัวรักษาตัวเพราะติดโควิด-19 สายพันธุ์โอเมก้าซึ่งติดง่ายอาการไม่รุนแรงพอครบ10วันผมก็กลับไปทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลายๆคนก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันตรวจติดกักตัวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อตามนโยบายเจอจ่ายจบไม่ตกอกตกใจตื่นตูเหมือนช่วงแรกๆทุกคนพยายามใช้ชีวิตแล้วก็เดินหน้าต่อไปโดยพยายามรักษาดูแลตัวเองให้ดีที่สุดถึงตอนนี้แม่เหมือนวัตถุมงคลที่อยู่บนหิ้งที่ผมไม่ได้พาติดตัวไปไหนเพียงรับรู้ว่ายังอยู่บนนั้นเดือน2เดือนก็โทรศัพท์คุยกับน้องสาวถามสารทุกข์สุขดิบพอรับรู้แม่สบายก็เบาใจหันกลับมาคิดทุ่มเทพลังสมองเพื่อทำอย่างไรให้ชีวิตครอบครัวตัวเองเจริญมั่นคงยิ่งขึ้นในสังคมเมืองหลวงมือใครยาวสาวได้สาวเอาลำพังแค่เงินเดือนเท่าที่รับยังไม่สามารถการันตีชีวิตอนาคตของลูกได้ลูกต้องได้รับการศึกษาที่ดีจากโรงเรียนคุณภาพดีนั่นก็หมายถึงว่าต้องใช้เงินมหาศาลด้วยเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเป็นเบอร์ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อเพื่อนแวบแรกก็กลัวเป็นพวกมิจฉาชีพแก๊ง call center ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้แต่คิดอีกทีเผื่อเป็นเบอร์ใครที่อยากติดต่อจริงๆก็เลยกดรับสายเนนนี่โทรจากบ้านนะผมอึ้งไปชั่วขณะแม้จำได้ว่าสำเนียงถิ่นใต้ที่พูดปลายสายเป็นใครแต่เพื่อความแน่ใจแซงถามไปอีกครั้งหนึ่งนั่นใครพูดสายล่ะครับพี่นี้ยุ่งอยู่ไหมอ๋อครับไม่ยุ่งครับแล้วนี่ได้เบอร์มาจากไหนครับได้จากอีสาวอ๋อแล้วมีธุระอะไรกับผมเห็นโทรมาจะโทรมาบอกว่าแม่ไม่สบายหนักหึแม่เป็นอะไรถึงไม่สบายผมละล่ำละลักถามเมื่อรู้ว่าแม่ไม่สบายจากปากพี่ชายแล้วก็นึกแปลกใจว่าทำไมน้องสาวไม่ยอมโทรมาบอกเองกลับให้พี่เป็นคนโทรแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมนะให้กลับบ้านด่วนพี่ชายพูดเท่านี้ก็วางสายปล่อยให้ผมงงงันกับข่าวสารที่ได้รับเร็วเท่าความคิดผมรีบกดโทรศัพท์หาน้องสาวทันทีแต่ปลายสายเหมือนปิดเครื่องนั่นก็ยิ่งสร้างความว้าวุ่นใจให้กับผมเป็นล้นทวีผมเคยพลาดมาแล้วตอนพ่อเสียไม่ได้กลับไปดูใจเหมือนเป็นลูกอกตัญญูคิดขึ้นมาครั้งใดแล้วน้ำตาไม่อยากให้ซ้ำรอยเดิมอีกตอนนี้มีแม่เพียงคนเดียวเป็นทั้งร่มโพร่มใสในชีวิตแม้ไม่ได้รับมาอยู่ด้วยตามความตั้งใจแต่แรกแม่อยู่เมืองไม่ได้แต่ก็ส่งเงินค่ากินค่าอยู่ให้แม่ผ่านน้องสาวทุกเดือนเพื่อหมายทำหน้าที่ของลูกภรรยาเห็นใจแล้วก็สนับสนุนให้ผมขับรถกลับเย็นวันนั้นเลยไปเดี๋ยวพี่ไปดูใจแม่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญไม่ต้องเป็นห่วงหนูกับลูกเราสองคนอยู่ได้ให้พี่ไปทำหน้าที่ลูกอย่าให้ใครว่าพี่ได้ผมตัดสินใจลางานขับรถกลับบ้านเย็นวันนั้นเลยโดยไม่กลับเข้าคอนโดก่อนแค่โทรศัพท์ไปเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ภรรยาฟังเธอเข้าใจแล้วก็อยากให้ผมนั้นรีบกลับให้ทันดูใจแม่เธอเป็นคนจิตใจดีงามแล้วก็มีเหตุมีผลเสมอผมถือว่าโชคดีมากเรื่องชีวิตคู่เราอยู่กันจะมีทายาทความรักโดยไม่เคยทะเลาะกันรั่วขึ้นเสียงกันเลยมีบ้างก็แค่งอนๆกันไม่ทันข้ามวันก็หายเหนื่อยหนักจากงานแค่ไหนกลับถึงห้องเห็นหน้าเธอกับลูกทุกอย่างก็หายเป็นปลิดทิ้งหรือนี่คือนิยามคำว่าบ้านที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านเดียวราคาแพงเป็น10ล้านห้องคอนโดแคบๆขอเพียงมีคนรัก
มีเธอมีลูกหล่อเลี้ยงชีวิตพลังใจอยู่ที่ไหนก็คือบ้านร่างกายที่กลำคืนมาตลอดคืนสองมือจับพวงมาลัยบังคับล้อรถยนต์ให้แล่นไปบนถนนลาดยางกว่า 1,000 กิโลสมองบางส่วนถูกเครื่องดื่มชูกำลังบังคับให้ตื่นเขม็งเกลียวจนมึนอื้อภาพแม่ผุดเป็นภาพฉายวีดิทัศน์ขาวดำสลับไปมากลางหนังสีมัวมัวของมโนสำนึกแต่ละภาพที่ผุดขึ้นล้วนเป็นภาพจำวัยเด็กสมัยที่ท้องนายังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสวนยางพาราแม่จมอยู่กับการดำนาปลูกข้าวสีหน้าแม่แจ่มใสราวกับว่าน้ำในนาสีขุ่นกับดินโคลนเปื่อยยุ่ยมีกลิ่นฉุนๆนั้นคืออุทยานโรมณีในชีวิตแม่ยิ่งช่วงหน้าเกี่ยวแม่ไม่ต่างจากเทพธิดาสวมหมวกเปี้ยวมือจับแกละเกี่ยวข้าวทีละรวงด้วยท่าทางคล้ายไร่รำพอรวงข้าวเต็มมือค่อยนำไปผูกกับสังข้าวทำเป็นเลียงรอให้พ่อเอาสาแหรกมาลำเลียงเลียงข้าวหาบด้วยคันหาบไม้ไผ่นำไปรวมกองไว้บนเรือนข้าวข้างบ้านอาทิตย์วันใหม่ค่อยๆหรี่ตาขึ้นมองเปลือกโลกทางด้านทิศตะวันออกสรรพชีวิตเริ่มตื่นกุลีกุจอเพื่อปากท้องอีกครั้งผมพารถยนต์เลี้ยวเข้าไปจอดบริเวณบ้านน้องสาวด้วยความรู้สึกแปลกๆชุบกลทั้งคืนกดโทรศัพท์หาน้องสาวสายไม่ว่างเหมือนจงใจปิดเครื่องเกิดอะไรขึ้นแน่ความงุนงงสงสัยเหมือนพยายามเขย่าประสาทการรับรู้ที่แสนเมื่อยล้าเต็มทีให้ทำงานน้องสาวพอเห็นหน้าผมเหมือนเกิดอาการตกใจเล็กน้อยนี่ขับรถมาทั้งคืนเลยเหรอพี่เนนผมไม่ตอบคำถามเตรียมถามสวนกลับทันทีแม่เป็นยังไงบ้างน้องสาวเงียบอ้ำอึ้งอยู่ในคอพอดีกับมีร่างนึงเดินออกมาสมทบผมกระพริบตาไล่ความอ่อนล้าทีๆเพ่งไปที่บุคคลนั้นแม่เห็นว่าแม่ไม่สบายหนักแม่ไม่ตอบหันมองหน้าน้องสาวซึ่งจ้องมองรออยู่ก่อนแล้วความเหนื่อยล้าประดามีที่เกิดจากการเดินทางขับรถมาตลอดทั้งคืนยังไม่หายเหนื่อยใจระอาและเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบความจริงจากปากน้องสาวเธอยอมรับผิดแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพรุ่งนี้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ครบวาระมีการขับเคี่ยวกันรุนแรงมากระหว่างทีมผู้สมัครทีมหนึ่งยอมจ่ายหัวละ 2,000 ให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนจ่ายเป็นบ้านๆดูจากสำเนาทะเบียนบ้านบ้านเรามี4คนคือแม่พี่ชายผมแล้วก็น้องสาวพี่รับเงินมาแล้ว 8,000 ต้องไปลงคะแนนให้ครบ4คนให้คนจ่ายเห็นว่ารับเงินแล้วเราไปเลือกจริงเพราะคนรู้จักกันนั้นถ้าไม่ไปตามจำนวนอาจมีปัญหาภายหลังได้น้องสาวบอกว่าเธอไม่กล้าโทรบอกผมตรงๆกลัวว่าผมจะไม่มาและไม่กล้าโกหกผมด้วยพี่ชายก็เลยต้องโทรเองผมนั่งฟังน้องสาวอธิบายด้วยดวงตาแดงก่ำตั้งคำถามต่างๆนานาว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรผมแจ้งย้ายออกจากสำเนาทะเบียนบ้านเดิมตั้งนานแล้วมีตรายางปั๊มข้อความระบุชัดเจนแต่คงเพราะข้อความเลือนจางด้วยผ่านการเวลามาหลายปีหรือเพราะสติปัญญาของคนเราถูกความโลภครอบงำจนหูตามัวมองอะไรไม่เห็นผมก้มลงกราบเท้าแม่ด้วยน้ำตานองหน้าเอาสองเท้าแม่ยกขึ้นลูบหัวตัวเองก่อนเดินทางออกมาจากชายคาบ้านน้องสาวไปเปิดประตูรถจะตายเครื่องยนต์ขับกลับโดยไม่ยอมฟังคำทัดทานให้อยู่รอกินข้าวเที่ยงก่อนผมเหมือนลูกยางนาที่ดีดตัวปลิวลอยละล่องออกจากสังคมตรงนี้นานแล้ว

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้ตอนที่มีชื่อว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันจันทร์นะคะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากคุณผู้ฟังกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยจากการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องพบว่ามีโรงงานอื่นที่เข้าข่ายนำปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเข้มงวดหากพบกระทำผิดดำเนินการโดยไม่มีข้อยกเว้น
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากซึ่งภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายลักษณะเดียวกันโดยใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องไม่ได้มีเพียงแค่โรงงานเดียวที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้สั่งหยุดประกอบกิจการชั่วคราวตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครจึงได้กำชับให้3หน่วยงานหลักประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP ฉลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตโดยไม่ต้องรอให้มีข้อร้องเรียนเพิ่มเติมยืนยันรัฐบาลพร้อมขยายผลโดยไม่มีข้อยกเว้นหากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลากจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยยังไม่พบการระบาดของปลาหมอคางดำเพิ่มเติมพร้อมชี้แจงอำนาจตรวจสอบการผลิตปลากระป๋องเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาน
11: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในปัจจุบันว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้กรมประมงสำรวจพื้นที่ที่เคยพบการระบาดของปลาหมอคางดำทั่วประเทศแล้วซึ่งได้รับรายงานว่าสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะควบคุมได้และยังไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มเติมแต่หากว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นอาจปรับแผนรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลปลากระป๋อง ที่มีลักษณะคล้ายเนื้อปลานิลในซอสมะเขือเทศและเกิดความกังวลใจของผู้บริโภคได้รับประทานสินค้าที่ไม่ตรงปกว่ากรมประมงมีหน้าที่ตรวจสอบสายพันธุ์ปลาไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบรายการผลิตหรือจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษประสานสอนชนตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเรือบางส่วนหลังพบความผิดปกติจากการขนส่งน้ำมันจากภาคตะวันออกไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12: พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำคณะพนักงานสืบสวนเข้าหาเรือร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนที่กองทัพเรือเพื่อขอข้อมูลเชิงเทคนิคประกอบการสืบสวนกรณีต้องสงสัยการขนส่งน้ำมันทางเรืออาจมีการแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือเข้าข่ายการหลีกเลี่ยงภาษีและกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยสอนชนได้ชี้แจงวิธีการตรวจสอบข้อมูลการเดินเรืออาทิสัญญาณติดตามเรือเส้นทางการเดินทางจริงจุดจอดและช่วงเวลาการขนส่งโดยใช้ประกอบการเปรียบเทียบกับข้อมูลของบริษัทเรือทั้ง9บริษัทที่สอบสวนไปก่อนหน้านี้ว่ามีข้อมูลสอดคล้องหรือไม่รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการขยายผลสืบสวนเพื่อพิจารณาว่าอาจมีการกระทำเป็นขบวนการหรือมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรก็ตามกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างตรวจสอบเที่ยวเรือขนส่งน้ำมันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจำนวน99เที่ยวพบว่ามี20เที่ยวที่มีลักษณะการเดินเรือผิดปกติจากโรงกลั่นในภาคตะวันออกไปยังคลังน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงประสานสอนชนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและบันทึกถ้อยคำประกอบจำนวนคดีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสาระสารพันในวันนี้นะคะมินมีเรื่องราวจากกรมอนามัยมานำเสนอคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้อยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องโรคไตเรื้อรังค่ะคุณผู้ฟังเรื่องโรคไตเรื้อรังนั้นนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับโลกเลยโดยรวมแล้วทั้งในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและควรมีการดำเนินของโรคไปสู่โรคไตรายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยดังนั้นค่ะในข้อมูลสถิตินะคะจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกว่าประมาณ8ล้านคนซึ่งจะต้องทำการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีซึ่งก็ทำให้เกิดการบั่นทอนคุณภาพชีวิตได้ซึ่งประชาชนนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะให้ลดอาหารรสจัดนะคะงดเติมเครื่องปรุงนะคะทั้งที่เรานะคะควรที่จะใส่ใจในเรื่องของไตแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมค่ะวันนี้ค่ะมินก็เลยนำเรื่องไตนะคะมาฝากคุณผู้ฟังว่าอยากให้เห็นความสำคัญของไตซึ่งไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายถั่วอยู่บริเวณบั้นเอวสองข้างใต้ต่อกระดูกซี่โครงและอยู่สองข้างของกระดูกสันหลังมีสีแดงเหมือนไตหมูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวประมาณ 11-12 เซนติเมตรหนักข้างละ150กรัมไตแต่ละข้างค่ะได้รับเลือดผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งออกจากหัวใจเมื่อเลือดไหลผ่านไตจะมีการกรองผ่านหน่วยไตเล็กๆซึ่งอยู่ข้างละ1ล้านหน่วยค่ะไตเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากเลือดออกนอกร่างกายทางท่อปัสสาวะควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็เกลือแร่ควบคุมการทำงานของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่ควบคุมความดันโลหิตมีการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็การดูดซึมแคลเซียมด้วยค่ะดังนั้นค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะหันมาใส่ใจนะคะในการรับประทานอาหารที่ลดการทำงานของไตชะลอการเสื่อมของไตนะคะแล้วก็ป้องกันการขาดสารอาหารด้วยและยังทำให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะดังนั้นค่ะเรามาดูอาหารที่จะช่วยให้เรานั้นได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ไม่มีโซเดียมมากเกินไปช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายแล้วก็ไม่กินเค็มแบบนี้นะคะทำให้มินไปหาตำรับอาหารนะคะสำหรับการที่เราระมัดระวังเรื่องไตกันค่ะมีอาหารดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งเรื่องต้มยำเห็ดกุ้งสดนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีทั้งเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดฟางเนี่ยจะช่วยรักษาระดับโพแทสเซียมในเลือดได้2ค่ะข้าวผัดเบญจรงค์ข้าวผัดเบญจรงค์นะคะก็สามารถที่จะช่วยเนี่ยให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็รักษาไตไปด้วยมีผัดเปรี้ยวหวานค่ะผัดมะเขือยาวนะคะก็สามารถที่จะเป็นอีกเมนูอาหาร1อย่างค่ะที่จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนั้นรักษาไตไปด้วยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยขอฝากอีก2ชนิดค่ะก็คือแกงส้มผักรวมสดแกงส้มผักรวมกุ้งสดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้มีทั้งผักแต่ว่าเรื่องของน้ำซุปนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อลดการได้โซเดียมที่สูงส่วนเมนูสุดท้ายค่ะยำเห็ดยำเห็ดนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งเมนูหนึ่งที่จะช่วยรักษาไตของคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ใส่ใจกับสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ทั้งบำรุงไตแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องไตมาพูดเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้เห็นถึง
กิจกรรมวันไตโลกที่จะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะก็คือการคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกค่ะซึ่งกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจแห่งสถาบันโรคทรงอกนั้นได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้นประจำปี2569ค่ะภายใต้คำขวัญที่ชื่อว่าคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกซึ่งจะจัดในวันพุธที่12มีนาคมนี้นะคะเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณลานกิจกรรมอาคาร8ชั้น1สถาบันโรคทรวงอกค่ะซึ่งภายในกิจกรรมค่ะทุกท่านจะได้รับรู้ถึงการเสวนาในหัวข้อรู้ทันโรคไตควรกินอย่างไรให้ดีต่อโรคค่ะจะมุ่งเน้นนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตและการเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาคัดกรองความเสี่ยงโรคไตด้วยท่านผู้ใดนะคะที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะที่สถาบันโรคทรวงอกวันที่12มีนาคม2569ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสาระสารพันกันต่อค่ะ

0: วจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกกันแล้วนะครับโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ AI ในภาคที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมนุษย์เรื่องเกี่ยวกับสังคมมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังนะครับโดยบทความนี้นะครับก็มาจากเว็บไซต์ The New Yorker ซึ่งพูดถึงเรื่องของ AI Influencer นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นคนสวยคนดังในโลกของออนไลน์แต่ว่าเขาถูกสร้างด้วย AI นั่นเองนะครับในบทความนี้ก็พูดถึงคนสวยคนหนึ่งในโลกออนไลน์นะครับที่ชื่อว่าคุณอิซาเบล่าเธอเป็นฝรั่งมีผมบอนหุ่นสวยงามแบบนางแบบที่แบบรูปร่างเฟิร์มมากที่ดูแล้วเข้ายิมทุกๆวันแน่ๆใส่ชุดออกกำลังกายรัดรูปที่มาจากแบรนด์ดังโพสต์รูปไปเที่ยวคาเฟ่เก๋ๆหรือไม่ก็ภาพเซลฟี่หน้ากระจกที่มียอดไลค์หลักหมื่นหลักแสนนะครับดูแล้วก็เหมือนอินฟลูเอนเซอร์ทั่วไปใช่ไหมล่ะครับแต่ความจริงที่น่าตกใจนะครับคุณผู้ฟังก็คือคุณอิซาเบล่าเนี่ยไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเลยครับเธอไม่ได้มีชีวิตจริงๆไม่ได้ไปคาเฟ่นั้นจริงๆแต่คือ AI นั่นเองนะครับที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุณร็อบบี้ผู้หญิงวัย45จากรัฐจอร์เจียประเทศอเมริกาที่คอยนั่งป้อนพร้อมคำสั่งลงในโปรแกรม AI อยู่ที่บ้านและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือคุณโรบี้เนี่ยนะครับก็เป็นผู้หญิงผิวสีซะด้วยแต่เธอจงใจสร้างAI influencer ขึ้นมาที่ชื่อว่าอิซาเบล่าเนี่ยให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวเพราะเธอบอกว่าในโลกของทุนนิยมหรือโลกของการตลาดเนี่ยนะครับนางแบบผิวขาวเนี่ยขายได้ง่ายกว่าวันนี้เรามาลองดูบทความนี้ของ The New Yorker กันดูนะครับว่า AI ที่ทำให้ใครๆก็ได้กลายเป็น influencer เรามีคำถามอะไรต่อประเด็นนี้บ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเขาก็พูดถึงในเรื่องของประเด็นของการปฏิวัติความสวยซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับการที่คนเราเนี่ยจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เราก็จะต้องมีต้นทุนต่างๆใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาเรื่องของต้นทุนทางสังคมต่างๆเรื่องของการถ่ายรูปไลฟ์สไตล์เก๋ๆหรือแม้แต่ต้องคอยมีช่างภาพเก่งๆติดตามตัวด้วยนะครับแต่บทความนี้กำลังบอกว่า AI มันกำลังจะทลายกำแพงนั้นลงมีกลุ่มหนึ่งใน Facebook นะครับที่เขาใช้ชื่อว่า Bad Guy in AI ซึ่งมีสมาชิกหลักแสนคนเลยในกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ที่รวมตัวกันของคนที่เป็นสายเทคโนโลยีจ๋าๆนะครับ

แต่เป็นกลุ่มคนที่อยากจะหารายได้จากการสร้างอวตาร AI ขึ้นมาพวกเขาแชร์เทคนิคกันว่าทำยังไงเนี่ยให้ AI สร้างรูปนางแบบที่ดูสมจริงที่สุดผิวมีความมันวาวเหมือนเหงื่อออกจริงๆหรือแม้แต่การใส่ไฝไปนะครับเพื่อให้ดูไม่สมบูรณ์แบบเกินไปเป็นคนจริงๆนั่นเองทำไมพวกเขาถึงทำอย่างนั้นล่ะครับคุณผู้ฟังคำตอบง่ายๆนะครับก็คือผลตอบแทนหรือว่าเงินนั่นเอง AI ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีค่าตัวเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ้างนางแบบไม่ต้องจ้างสไตลิสต์เขาควบคุมนางแบบ AI เนี่ยได้ 100% เลยนะครับเพราะว่านางแบบ AI เนี่ยไม่เคยเหนื่อยไม่เคยสายไม่เคยโต้เถียงไม่เคยที่จะมีวันที่เวียงมีวันที่สุขภาพจิตไม่ดีและไม่เคยที่จะมีข่าวเช้าด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือการสามารถทำให้ตรงกับอุดมคติของผู้คนในโลกออนไลน์ได้ซึ่งในบทความนี้เขาก็พูดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าเศร้าอยู่เหมือนกันว่าโปรไฟล์ AI ที่เป็นผู้หญิงผิวขาวในตาสีฟ้าเนี่ยมันได้รับการติดต่อเสนองานมากกว่าโปรไฟล์ผู้หญิงผิวสีซะอีกนะครับทีนี้เรามาลองดูฝั่งของอินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงที่เป็นมนุษย์กันบ้างดีกว่านะครับโดยในบทความนี้ก็เล่าถึงเรื่องของคุณทาเทน่าอลิซาเบธนะครับเธอก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ผิวสีที่มีตัวตนจริงๆมีผู้ติดตามหลักแสนคนวันหนึ่งนะครับเธอก็ไปเจอรูป AI นางแบบผิวขาวคนหนึ่งในโซเชียลที่ดูคุ้นตามมากๆเลยปรากฏว่ามันคือรูปของตัวเธอเองแต่ถูก AI เนี่ยเปลี่ยนหน้าให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวโดยที่ยังคงใส่ชุดเดิมท่าโพสเดิมและอยู่ในสถานที่เดิมที่เธอไปถ่ายมาจริงๆโอ้โหอันนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นประเด็นทางจริยธรรมที่ใหญ่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นการขโมยอัตลักษณ์ตัวตนหรือว่าการขโมยลิขสิทธิ์ที่เธอเนี่ยนะครับต้องไปลงทุนจ้างพี่เลี้ยงดูแลลูกจ้างช่างแต่งหน้าทำผมต้องเดินทางไปสถานที่จริงในการถ่ายแบบแต่กลับถูกคนที่ใช้ AI เนี่ยนะครับสร้างนางแบบมาขโมยความพยายามของเธอในการสร้างรูปนั้นไปภายในเวลาไม่กี่นาทีเองผู้เชี่ยวชาญในบทความนี้ก็บอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ครั้งหนึ่งเราเคยหวังว่าจะเป็นโลกแห่งจิตวิญญาณและปัญญาที่ไม่เกี่ยงของเรื่องรูปลักษณ์กลับกลายเป็นว่าในยุค AI เนี่ยร่างกายเนี่ยถูกทำให้เป็นสินค้าที่ปรับแต่งได้ตามใจชอบมากกว่าของเดิมซะอีกนะครับในยุคหนึ่งเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเขาดังได้ด้วยความจริงใจนะครับเราชอบดูวอกของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ที่ทำกับข้าวไปเที่ยวไลฟ์สไตล์ต่างๆหรือแม้แต่การมานั่งระบายความเครียดผ่านหน้ากล้องแต่พอเป็น AI อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยความจริงใจเหล่านี้ถูกแต่งหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาทั้งนั้นนะครับคุณฟังครับเขายังเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าระหว่างอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์กับอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของต้นทุนนั่นเองอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยกว่าจะสร้างภาพลักษณ์กว่าจะสร้างรูปถ่ายแต่ละใบได้เนี่ยโอ้เขามีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับไม่ว่าจะต้องเดินทางไปเที่ยวสถานที่นั้นจริงๆหรือว่าสั่งอาหารมารับประทานจริงๆต้องใช้อุปกรณ์กล้องเครื่องจ้างผู้คนต่างๆมากมายแต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยนะครับมีแต่ค่าซอฟต์แวร์เท่านั้นเองนะครับส่วนความยืดหยุ่นล่ะครับถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเราจ้างเขามาถ่ายแบบหรือเขาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าให้เราเนี่ยจะเจอข้อจำกัดต่างๆนานาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหนื่อยของเขาความที่เขาเนี่ยบางวันอาจจะทะเลาะ กับคนที่บ้านมาแล้วก็ทำงานให้เราได้ไม่เต็มที่แต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยกับไร้ข้อจำกัดในเรื่องนี้ไปเลยนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็สรุปไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้ว AI influencer เนี่ยอาจไม่ได้มาแทนที่มนุษย์ทั้งหมดแต่จะทำให้มาตรฐานของมนุษย์เราเนี่ยผิดเพี้ยนไปเราอาจจะกดดันตัวเองมากขึ้นเพื่อให้ดูสมบูรณ์แบบเหมือนภาพที่ AI สร้างขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยไม่มีวันชนะได้หรอกนะครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยเขาทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นเองมันสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนที่ขาดโอกาสได้มีต้นทุนได้มีพื้นที่ในสังคมหรือมันอาจจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาทำลายอาชีพลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์เมื่อต้องไปเปรียบเทียบกับ AI ในวันที่ใครๆก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้โดยการพิมพ์พร้อมโดยการสร้างรูปต่างๆสิ่งที่มีค่าที่สุดอาจไม่ใช่แค่ความสวยที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นความผิดพลาดและความเป็นมนุษย์ที่ AI เนี่ยมันเรียนแบบได้ยากที่สุดนะครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของการใช้ AI มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ลองส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมได้นะครับ
และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงที่2นี้เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังกันต่อครับ

0: วจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้ผมก็มีเรื่องราวจากหนังสือที่ชื่อว่า Strong Mind ของคุณโนเอลบริดที่เป็นเรื่องของการเติมพลังใจและก็การเปลี่ยนมุมมองความคิดมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยคิดว่าเหล่านักกีฬาระดับโลกที่เขาคว้าเหรียญทองหรือว่าทำสถิติโลกได้เนี่ยเขาอาจจะเต็มไปด้วยการฝึกซ้อมแล้วก็พลังกายที่เข้มแข็งนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับคุณโนเอลบริดเนี่ยนะครับนักเขียนเนี่ยเขาก็นำเสนอว่าจริงๆแล้วนะครับจุดแข็งที่ทำให้นักกีฬาเหล่านี้เนี่ยไปถึงอันดับโลกเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของพลังใจเข้ามาด้วยนะครับและเรื่องของพลังใจเนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่มันคือกล้ามเนื้อทางจิตใจที่เราทุกคนฝึกฝนได้ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักกีฬาเท่านั้นไอพลังใจเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานของเราได้ทุกคนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนความเครียดให้กลายเป็นเชื้อเพลิงคุณผู้ฟังครับเวลาคุณผู้ฟังต้องทำงานสำคัญต่างๆแล้วรู้สึกว่าโอ้โหใจมันเต้นรัวใจสั่นมือชุ่มมือหายใจทีๆเนี่ยอาการแบบนี้เนี่ยเรามักจะเรียกว่าความกลัวใช่ไหมล่ะครับแต่นักจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าด้วยทางกายภาพแล้วเนี่ยอาการตื่นเต้นกับอาการกลัวเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเป๊ะๆ เลยแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างกันก็คือการตีความหรือว่ามุมมองของเรานั่นเองนะครับนักกีฬาระดับโลกเนี่ยเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าการประเมินสถานการณ์ใหม่แทนที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันกำลังกลัวอยู่เนี่ยให้ลองเปลี่ยนคำพูดใหม่ว่าร่างกายของฉันเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อกำลังที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่ต่างหากล่ะครับเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองจากที่สมองเนี่ยจะสั่งการให้เรามันถอยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นการพุ่งชนทันทีหัวใจที่มันเต้นอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวแต่มันคือความเตรียมพร้อมคล้ายๆกับเครื่องยนต์ที่กำลังวอร์มอัพที่กำลังจะทำให้เราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับประเด็นที่สองนะครับเขาพูดถึงเรื่องของพลังการพูดกับตัวเองซึ่งเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยของนักกีฬาระดับโลกเนี่ยนะครับก็คือการเซลฟ์ทอล์คหรือว่าการพูดกับตัวเองนั่นเองซึ่งก็มีงานวิจัยจากหลายๆมหาวิทยาลัยเลยนะครับอย่างเช่นงานวิจัยหนึ่งของมหาวิทยาลัยแบงเกอร์เนี่ยเขาก็พบว่านักปั่นจักรยานที่ฝึกพูดประโยคให้กำลังใจกับตัวเองสามารถที่จะทดทอนต่อความเหนื่อยล้าได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 18% เลยนะครับเสียงในหัวของเราเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเสียงนั้นเนี่ยมันบอกกับเราว่าไม่ไหวแล้วร่างกายเนี่ยมันก็จะเกิดอาการหยุดทำงานทันทีแต่ถ้าเราฝึกพูดกับตัวเองเหมือนที่โค้ชเก่งๆเขาพูดกับลูกศิษย์หรือว่านักกีฬาของเขานะครับเช่นก้าวต่อไปนิดเดียวหรือเราฝึกหนักมาเพื่อนาทีนี้เสียงเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้เราล้มเลิกไปซะก่อนกลางคันนั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับเขาพูดถึงเรื่องของการที่จะอู่เวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยมากๆนะครับท้อแท้มากๆเนี่ยในอาชีพการงานหรือในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยนะครับเรามักจะชอบคิดกับตัวเองใช่ไหมครับว่าพอแล้วหรือว่าจะไปต่อซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็มีเครื่องมือมาให้ด้วยนะครับเครื่องมือนี้เนี่ยผู้เขียนเขาตั้งชื่อมันว่า decisional balance นะครับหรือเครื่องมือในการตัดสินใจนั่นเองให้คุณผู้ฟังนะครับลองหยิบกระดาษขึ้นมา1แผ่นกระดาษ A4 ก็ได้นะครับ1แผ่นแล้วก็ลองแบ่งมันเป็นตาราง4ช่องดูนะครับขีดตรงกลางทั้งแนวตั้งแนวนอนพอมันออกมาเป็นตาราง4ช่องได้แล้วเนี่ยนะครับให้เราลองเขียนตัวหนังสือไว้ตรงมุมด้านซ้ายของตารางทั้ง4ช่องนี้โดยช่องแรกนะครับก็คือด้านมุมบนด้านซ้ายนั่นเองให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะได้อะไรอันนี้ช่องแรกนะครับช่องที่2ให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะต้องเสียอะไรไปบ้างและช่องที่3นะครับก็ให้เราเขียนคำว่าถ้าเราสู้ต่อเราจะได้อะไรและช่องที่4นะครับให้เราเขียนว่าถ้าสู้ต่อเราต้องแลกด้วยอะไรบ้างซึ่งภาพรวมทั้งหมดนี้นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นว่าถ้าเราตัดสินใจพอแล้วไม่สู้ต่อหรือถ้าเราไปต่อเนี่ยนะครับเราจะได้อะไรเราจะเสียอะไ เราจะเห็นผลลัพธ์จากความสำเร็จในเป้าหมายของเรานะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่ล้มเลิกไปซะก่อนการคันจากอารมณ์เพียงแค่ชั่ววูบแต่จะทำให้เราเห็นเหตุและผลเห็นเป้าหมายและก็เข้าใจตัวเองได้อย่างแท้จริงนะครับคุณผู้ฟังครับชีวิตเราเนี่ยมันก็เหมือนกับการเล่นกีฬาเหมือนกันนะครับมันก็มีช่วงที่ทั้งสนุกช่วงที่เหนื่อยแทบขาดใจช่วงที่ท้อแท้ล้มเหลวและก็มีช่วงที่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราจะทำให้รับมือกับมันได้แล้วก็ไปสู่ความสำเร็จได้ในท้ายที่สุดนะครับเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นทางจิตใจนั่นเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ในทุกๆวันนั่นเองนะครับวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังกำลังเจอความกดดันก็ลองเปลี่ยนมันให้เป็นความท้าทายดูพูดกับตัวเองดีๆเหมือนที่โค้ชพูดกับนักกีฬาของเขาขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งสนุกกับการก้าววันละก้าวไปหาเป้าหมายของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีธรรมสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดน้ำรั่วภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดน้ำรั่วภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังหลังเกิดฝนตกหนักล่าสุดท่าอากาศยานตรังยังคงเปิดให้บริการตามปกติน
9: ายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากกรณีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรังเมื่อช่วงบ่ายของวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาจนส่งผลให้มีน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่บางจุดและสั่งการให้กรมท่าอากาศยานแก้ไขจุดชำรุดโดยด่วนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการพร้อมกำชับให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำทั่วทั้งอาคารอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากระบบระบายน้ำทำงานไม่ทันเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักมากแต่ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการให้บริการภาพรวมสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่าเป็นส่วนของงานก่อสร้างจากผู้รับจ้างรายเดิมที่ทิ้งงานไปซึ่งกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการตามกฎหมายโดยการริบหลักประกันสัญญาเป็นเงิน53,500,000 บาทเพื่อนำมาใช้ซ่อมแซมและปรับปรุงความเสียหายแล้วอย่างไรก็ตามในวันนี้ท่าอากาศยานตรังยังคงเปิดให้บริการตามปกติและจะเร่งดำเนินการปรับปรุงให้กลับมาสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยและข้อความแจ้งเตือนภัยสำหรับหอเตือนภัยกล่าวว่าระบบหอเตือนภัยติดตั้งมาตั้งแต่ปี2548รวมจำนวน360แห่งทั่วประเทศถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารอื่นขัดข้องและจากการใช้งานมานานกว่า20ปีพบว่ารูปแบบเสียงสัญญาและข้อความแจ้งเตือนภัยจำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และพฤติกรรมการรับรู้ของประชาชนในปัจจุบันรวมถึงต้องบูรณาการเทคโนโลยีใหม่เข้ามาสนับสนุนเพื่อให้การแจ้งเตือนมีประสิทธิภาพสูงสุดจะนำร่างผลการออกแบบที่ผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาสรุปแนวทางการสื่อสารที่เข้าใจง่ายมุ่งหวังช่วยให้ระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศมีมาตรฐานที่เป็นสากลและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างมีเอกภาพชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมระดับไฟป่าพรุในหลายพื้นที่ภาคใต้พร้อมส่งเฮลิคอปเตอร์เสริมสกัดแนวไฟ
11: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมจังหวัดสงขลานราธิวาสและนครศรีธรรมราชว่าขณะนี้ได้เร่งวางมาตรการควบคุมระดับไฟป่าพรุในหลายพื้นที่ที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยพื้นที่ป่าพรุโต้แดงรอยต่ออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนราธิวาสซึ่งแนวไฟยังคงลุกลามตามทิศทางลมที่เปลี่ยนทิศตลอดเวลาได้ระดมกำลังพลใช้วิธีเดินเท้าแบกถังน้ำเข้าพื้นที่ขุดบ่อน้ำในป่าพรุเพื่อใช้ดับไฟพร้อมใช้รถแมคโครขุดแนวกันไฟบริเวณบ้านพร่อนและบ้านโคกอิดโคกคูส่วนพื้นที่ป่าพรุเกาะสะบ้าจังหวัดสงขลาขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไม่ให้ไฟข้ามแนวคูคลองรอบพื้นที่ขณะที่พื้นที่ป่าพรุควรเคร่งได้มีการติดตามระดับน้ำใต้ดินและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่เน้นความจำเป็นการใช้เฮลิคอปเตอร์สนับสนุนทางอากาศเพื่อลดความรุนแรงของไฟในจุดที่อันตรายต่อเจ้าหน้าที่ติยาพันยางเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่กรุงเทพมีฝนตกนะในช่วงเย็นตกเยอะด้วยนะตกเยอะเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็ขาดเม็ดไปเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าพายุฤดูร้อนโอ้จะพัดในหลายพื้นที่แล้วก็ตกกันชุ่มฉ่ำกันเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะอากาศเปลี่ยนมีฝนนี่อาจจะไม่สบายได้นะครับคืนนี้สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยก็จะได้พบกับทางอาจารย์อานะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญนะครับก่อนจะไปพบกับอาจารย์อาฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังครับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยสำหรับสมุนไพรอภัยภูเบศรนะใช้ดีก็ช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับของเราได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐนะแล้วก็เราพยายามทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยนำมาสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มันสะดวกต่อการใช้นะง่ายต่อการเข้าถึงด้วยนะครับใช้ดีก็ช่วยบอกต่อกันนะครับของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรเราประกันสินค้าให้เลยนะครับจะใช้แล้วมีปัญหาติดต่อกลับมาที่อภัยภูเบศรเราดูแลทุกตัวเลยนะครับโอเคครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: ช่วงนี้งานชุกหน่อยนะอาจารย์นะ
3: ใช่ค่ะ
2: เชิญครับเชิญครับคืนนี้อาจารย์อาเตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเชิญเลยครับ
3: วันนี้จะพูดเรื่องฝ้าค่ะ
2: โอ้เรื่องฟ้า
3: อาจจะมาช้านิดนึงเพราะว่าเป็นเข้าหน้าฝนแล้ว
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเป็นความรู้แล้วก็บางคนก็ต้องทำงานแล้วบางคนก็มีฟ้าอยู่ด้วยก็จะได้เป็นความรู้ฟ้าเนี่ยมันขึ้นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงได้หมดใช่ไหมอาจารย์
3: ใช่ค่ะแต่ว่าสัดส่วนสถิติเนี่ยเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่อนข้างหลายเท่าเลยค่ะประมาณ9-1ค่ะ
2: โอเคครับผู้ชายก็เป็นได้นะมีโอกาสเป็นเหมือนกันแต่ว่าผู้หญิงจะเยอะหน่อยสำหรับฝ้าแล้วผู้หญิงถ้าเป็นฝ้าแล้วนี่โอ้จะขาดความมั่นใจเลยนะครับเดี๋ยวฟังเรื่องฝ้ากันเชิญครับอาจารย์ว่าต่อเลยครับ
3: ค่ะที่ว่ามาช้าเนี่ยจริงๆแล้วก็คือตั้งใจจะพูดช่วงฤดูร้อนเนี่ยแหละแต่ว่าไม่เพิ่งทำข้อมูลเสร็จนะคะแล้วก็ที่ทำข้อมูลเรื่องฝ้าเนี่ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเริ่มมีแบบเงาฝ้าแบบจางๆบริเวณโหนกแก้มนะคะก็เลยแบบตกใจนิดนึงเพราะว่าคือก็ไม่อยากเป็นเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคืออย่างที่บอกอะแต่ก่อนเนี้ยก็คือจะชอบแบบตากแดดแต่ว่าตากแดดอ่อนๆตอนเช้าเนี่ยไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าพอดีแบบว่าเป็นคนที่กลางวันอะจะแบบเดินไปเลื่อนรถแบบกลางแจ้งร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแบบทำบ่อยแล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะกระตุ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ส่วนตัวยังค่อนข้างเชื่อว่าไม่ใช่แดดอย่างเดียวที่ทำให้เกิดฝ้านะคะคือคิดว่าน่าจะเป็นแบบเรื่องของเลือดลมนะคะฮอร์โมนอะไรต่างๆด้วยนะคะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับฝ้ากันก่อนนะคะฝ้าเนี่ยก็คือเป็นความผิดปกติของการสร้างเม็ดสีผิวคือคนเรามันจะผิวขาวผิวคล้ำเนี่ยค่ะก็คือมันจะมีเม็ดสีผิวทำงานอยู่ใต้ผิวนะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งฝ้าเนี่ย เม็ดสีผิวเนี่ยมันทำงานผิดปกติในที่นี้คือคล้ายๆกับว่าคำว่าผิดปกติคือมันไวต่อการกระตุ้นนะมีความเซนซิทีฟนะคะการกระตุ้นนี้เนี่ยก็คือมาจากได้จากหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของแสงแดดความร้อนคือไม่ใช่แสงแดดเท่านั้นเนาะอย่างบางคนแบบว่าขายของตลาดนัดต้องอยู่ในร่มแต่ว่ามันมีไอร้อนอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะแบบทำงานหน้าเตาอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็กระตุ้นได้เหมือนกันนะคะหรือว่าการอักเสบเรื้อรังของผิวนะคะหมายความว่าอยู่ในร่มนะคะแต่ว่าไม่ได้ทากันแดดอย่างดีอะไรอย่างดีแต่ว่าเหมือนกับว่าผิวหนังมันมีการอักเสบเรื้อรังนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นโรคแบบพวกผื่นผิวหนังอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดเหมือนกับว่าเม็ดสีมันทำงานไวกับมากกว่าผิดปกติได้นะคะอย่างตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าก่อนหน้าเนี่ยคือเหมือนกับว่าทาครีมอะไรก็แสบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนผิวมันอักเสบง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะกระตุ้นให้เหมือนกับว่าเกิดการสร้างเม็ดสีผิวได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันเกิดจากการเสื่อมของผิวคือพูดง่ายๆก็คือมันแก่นะคะผิวแก่นะคะผิวแก่เนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะกำจัดเม็ดสีผิวได้เนาะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นการเกิดฝ้าในเด็กปฐมอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่แล้วฝ้าเนี่ยมันก็เจอในวัยทำงานเริ่มเจอในวัยทำงานวัยผู้ใหญ่วัยทองอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีฝ้าเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็งานวิจัยสมัยใหม่เนี่ยเขาพบว่าฝ้าเนี่ยมันจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของหลอดเลือดใต้ผิวหนังนะคะซึ่งถ้ามันขยายตัวเยอะๆเนี่ยบางคนก็จะเห็นเป็นเส้นเลือดเลยเขาก็จะเรียกว่าพวกฝ้าเลือดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณในเซลล์ผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ
2: ครับ
3: ฝ้าเนี่ยมันมีผลต่อคุณภาพชีวิตคนนะคะเพราะว่าถ้าคนเป็นแบบว่าฝ้าหนาๆหมองๆเลยเนี่ยก็สร้างความทุกข์ทรมานใจนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบรู้สึกอายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบเขาเรียกว่าความนับถือตนเองอาจจะลดลงได้ในบางคนนะคะทีนี้ลักษณะฝ้าเนี่ยมันก็จะมีลักษณะค่อนข้างสมมาตรนะคะก็คือถ้ามีฝั่งซ้ายก็จะเจอฝั่งขวาด้วยนะคะแล้วก็จะมีตั้งแต่รอยสีน้ำตาลไปจนถึงออกเทาๆนะคะจริงๆมันมีข้อมูลพบว่าถ้ามันเป็นสีออกเทาๆเนี่ยแสดงว่าฝ้าเนี่ยมันเกิดในชั้นที่ค่อนข้างลึกนะคะซึ่งค่อนข้างรักษายากถ้ามันยิ่งแบบอยู่ในชั้นลึกๆอะค่ะคือการทาเครื่องสำอางโดยตรงที่ผิวอะมันอาจจะไม่ได้ลงไปได้ลึกถึงตัวชั้นของที่มันเกิดฝ้าลึกๆอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเงาน้ำตาลบางๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้การทาภายนอกเนี่ยก็อาจจะมีส่วนช่วยได้ทาพวกครีมที่เขาว่าช่วยลดเม็ดสีผิวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ลักษณะของฝ้าเนี่ยมันจะมีขอบเขตไม่สม่ำเสมอคือถ้าไปดูคนที่เป็นฝ้าเนี่ยบริเวณรอยขอบด้านนอกของรอยฝ้าเนี่ยมันก็จะแบบเขาเรียกว่ามันจะไม่มีขอบเขตชัดเจนนะคะแล้วก็บริเวณที่เกิดฝ้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ผิวหน้านะคะเพราะว่าผิวหน้าเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับว่าเป็นคือผิวตัวมันอยู่ใต้ร่มผ้านะคะมันก็จะแบบเหมือนกับว่าไม่ค่อยสัมผัสแสงแดดแต่ว่าหน้าเราเนี่ยนะคะมันจะเป็นจุดที่สัมผัสแสงแดดโดยเฉพาะบริเวณที่เจอได้บ่อยก็จะเป็นพวกโหนกแก้มนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีแบบบริเวณช่วงกลางใบหน้านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วบริเวณอื่นอ่ะก็พบได้เช่นแขนท่อนล่างอย่างเงี้ยที่เลยเสื้อผ้าออกมานะคะแต่มันมีสถิติพบว่าคนที่เจอฝ้าบริเวณอื่นนอกเหนือจากใบหน้าเนี่ยที่เจอบ่อยๆเลยจะเป็นผู้หญิงวัยทองวัยหมดประจำเดือนนะคะทีนี้ปัจจัยกระตุ้นในการเกิดฝ้าก็คือความร้อนนะคะความร้อนจากภายนอกอาจจะเป็นหน้าเตานะคะหรือว่าแสงแดดคือตัวการสำคัญนะคะกระตุ้นให้ฝ้าเกิดขึ้นหรือฝ้าเดิมเข้มขึ้นได้นะคะหรือไม่ต้องเป็นฝ้าก็ได้ก็คือทำให้หน้าหมองคล้ำได้นะคะแล้วก็อื่นที่สำคัญเลยเนี่ยฝ้าเนี่ยมันมีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศค่อนข้างสูงมากๆเลยค่ะทั้งฮอร์โมนตามธรรมชาติในร่างกายของคนคนนั้นที่มีความแปรปรวนนะคะหรือว่าฮอร์โมนที่รับเข้ามาจาก ภายนอกเช่นบางคนไปใช้ยาคุมกำเนิดก็ทำให้ฝ้าเข้มขึ้นหรือเกิดขึ้นใหม่ได้นะคะในบางคนนะคะหรือว่าการตั้งครรภ์นะบางคนจะมีฝ้าเกิดขึ้นตอนที่ตั้งครรภ์นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของฮอร์โมนเพศที่มันแปรปรวนนะคะแล
2: ้
3: วก็พันธุกรรมนะคะพันธุกรรมก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะทีนี้สิ่งที่ควรทราบสำหรับคนที่เป็นฝ้านะคะรวมถึงจริงๆกระด้วยนะคะก็คือมันรักษายากนะคะแล้วก็ฝ้าเนี่ยเป็นการรักษาที่ใช้เวลานะคะและสามารถที่จะกลับเป็นซ้ำได้นะคะพูดง่ายๆว่าอาจจะไม่ถาวรนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเซลล์สร้างเม็ดสีเนี่ยมันค่อยๆสร้างขึ้นเนาะคือหมายความว่าเราไม่ได้ว่าเหมือนกับว่าเพิ่งเจอแดดเมื่อวานแล้วฝ้าเกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเหมือนใช้เวลาในการสร้างเม็ดสีขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอยู่แล้วแล้วไปเจอแดดแรงๆมันก็ทำให้วันรุ่งขึ้นอ่ะฝ้าเข้มขึ้นได้นะคะด
2: ัง
3: นั้นเนี่ยการจางลงของฝ้าเนี่ยก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะไม่สามารถที่จะหวังผลแบบด่วนจี่ได้นะคะไม่มียาวิเศษนะคะถ้ายาวิเศษที่ทำให้ฝ้าจางลงไวๆเนี่ยต้องคิดแล้วว่ามันอันตรายหรือเปล่านะคะ
2: ครับ
3: ทีนี้การรักษาเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องดูแลประคับประคองไปต่อเนื่องนะคะควบคู่ไปกับการป้องกันเสมอทั้งรักษาและป้องกันอะไรก็คือป้องกันแสงแดดนะคะการรักษาต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้ฝ้าเนี่ยจางลงได้แต่ว่าการหายขาดอย่างถาวรโดยสมบูรณ์เกลี้ยงเกลาเลยเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้ยากนะคะถ้าไม่ได้ดูแลระยะยาวแบบหายแล้วแล้วก็ไม่ได้ดูแลรักษาต่อเนื่องไปโดนแดดอะไรอีกมันก็สามารถที่จะกำเริบซ้ำได้เนาะเพราะว่าการกำเริบของฝ้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการสัมผัสความร้อนแสงแดดซึ่งประเทศไทยเรามันเลี่ยงไม่ได้แบบเลี่ยงยากอ่ะนะคะแล
2: ้
3: วก็ฮอร์โมนนะคะรวมถึงความรุนแรงของคนนั้นด้วยนะคะทีนี้หลักการรักษาเนี่ยอันแรกเลยก็คือแสงแดดคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเองด้วยการที่ไปซื้อครีมกันแดดมาใช้นะคะมันก็จะเหมือนกับว่าลดการเป็นซ้ำหรือว่าไม่ให้ฝ้ามันเข้มขึ้นนะคะโดยที่นอกจากทาครีมกันแดดแล้วเนี่ยถ้าอยากให้ฝ้ามันแบบจางลงเราก็ต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดอย่างเคร่งครัดนะคะก็เท่าที่ทำได้กางร่มนะคะสวมหมวกอะไรต่างๆนะคะหรือบางทีหมวกเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบผ้าคาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมหรือความสะดวกในการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะคะส่วนครีมกันแดดเนี่ยก็ต้องเลือกที่มันมีประสิทธิภาพนะคะก็คือ SPF นะคะ50 PA บวกบวกบวกบวกนะ4บวก
2: ครับ
3: คือแนะนำเลยเอาแบบนี้เลยสรุปก็คือ SPF 50ขึ้นไป PA 4บวกนะคะลองไปเลือกดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเลือกที่เราทาแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกชอบอะนะคะก็คือโอเคอะคือเราลองเปลี่ยนได้นะคะก็คือทาแล้วมันไม่เหนียวหน้าไม่อุดตันไม่เกิดสิวนะคะไม
2: ่
3: แสบหน้าไม่แสบตาอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันต้องไปลองเองแต่ว่าถ้าคนที่แบบว่ารู้สึกว่าแพ้ง่ายๆอย่างตัวเองอ่ะเป็นคนที่แบบว่าทากันแดดชนิดเคมีแล้วแสบตาง่ายคือเหมือนมันมีไอแล้วเหยเวลาแบบเหงื่อออกมันจะไอ้น้ำมันในผิวอ่ะมันทำให้สารบางตัวในสารกันแดดอ่ะมันระเหยแล้วทำให้ตาแสบเงี้ยก็ต้องไปเลือกพวกครีมกันแดดแบบสูตรกายภาพคือครีมกันแดดมันจะมีแบบเคมีกับกายภาพ
2: นะคะ
3: หรือบางทีจะเป็นรุ่นแบบไฮบริดก็คือมีทั้งเคมีและกายภาพผสมนะคะซึ่งแบบเคมีก็คือมันจะใช้ตัวพวกสารซับรังสีแสงแดดเนี่ยเป็นพวกสารเคมีแต่ว่าปลอดภัยนะก็เราก็เลือกยี่ห้อที่มันแบบเชื่อถือได้นะคะแล้วแต่ถ้าเป็นแบบกายภาพเนี่ยมันจะใช้หลักการสะท้อนแสงนะคะซึ่งมันก็จะวอกๆหน่อยอ่ะไอ้พวกกายภาพเนี่ยทาแล้วมันจะขาวหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีที่ทำให้มันอันนี้ลดลงเหมือนกันนะแล้วแต่ยี่ห้อนะคะหรือว่าแบบไฮบริดบางตัวเองก็ใช้ได้บางตัวก็ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยต้องแบบต้องลองเอาอ่ะนะคะแล
2: ้
3: วก็ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาฝ้าเนี่ย นะคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะคะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ดูแลฝ้าส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยนะคะมันมักจะมีสารผลัดเซลล์ผิวนะเพื่อทำให้ฝ้ามันหลุดไงฝ้ามันจางลงผัดออกอย่างเงี้ยนะคะซ
2: ึ
3: ่งผลิตภัณฑ์รักษาฝ้าส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยต้องบอกว่าพอมันมีสารผลัดเซลล์ผิวเนี่ยมันทำให้ฝ้าจางลงได้จริงมันลดการทำงานของเม็ดสีได้แต่ว่าแน่นอนว่ามันทำให้ผิวเราไวต่อแดดนะคะซ
2: ึ่
3: งบางคนถ้าผิวแบบว่าไม่แข็งแรงดีพอไปใช้พวกนี้อย่างเดียวแบบตะบี้ตะบันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ฝ้ายิ่งเข้มขึ้นได้นะคะอันนี้เราก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าสิ่งที่เราจะใช้อะมันทำลายผิวมากเกินไปไหมมันรุนแรงกับผิวมากเกินไปไหมนะคะแล้วก็อย่าไปใช้ครีมที่มันแบบไม่รู้ที่มาที่ไปไม่เคยได้ยินยี่ห้อนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าใช้แล้วหน้าขาวไวอะไรเงี้ยอันนั้นคืออันตรายมากนะคะเพราะว่ามันอาจจะแบบผสมพวกตลอดอะไรเงี้ยที่ทำให้แบบหน้าขาวช่วงแรกแต่ว่าตอนหลังคือเป็นด่างขาวไปเลยเงี้ยเป็นแบบ
2: ผิวสี
3: ขาวๆใช่เสื้อนั้นจะหาทางรักษากลับมาได้ยากมาก
2: ค
3: ือแทบจะไม่มีทางรักษาเลยถ้าแบบมันด่างดวงไปแล้วอ่ะนะคะแล้วก็หรือบางทีเนี่ยมันทำใหฝ้ามันเข้มขึ้นเกิดขึ้นในชั้นลึกขึ้นอันนี้ก็จะยิ่งรักษายากนะคะหร
2: ือ
3: ว่าครีมบางตัวเนี่ยอาจจะแอบผสมเซียรอยซึ่งอาจจะทำให้ผิวมันบางลงมันเห็นเส้นเลือดได้ง่ายในระยะยาวถ้าเราใช้ต่อเนื่องหรือว่าเกิดเป็นพวกสิวเซียรอยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ค
3: ือทุกวันนี้มันมีพูดง่ายๆนะภาษาเพื่อนก็คือแบบครีมซองในเซเว่นปลอดภัยนะแต่ว่าเราก็ต้องไปลองเลือกดูว่าอันไหนเราแพ้เราอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็จริงๆถ้าเป็นหมอผิวหนังจริงเขาจะไม่ค่อยแนะนำให้เราลองไปเรื่อยอ่ะเพราะว่าการที่เราลองไปเรื่อยมันก็มี
2: โอกาสแพ้ใช่อาจจะไปเจอฟุกจังหวะดวงไม่ดีไปเจอติดแพ้มาแย่เลยครับใช่ครับ
3: ทีนี้จริงๆหลักการสำคัญอ่ะที่ต้องเอาเป็นพื้นฐานเลยก็คือต้องมีครีมบำรุงให้ความชุ่มชื้นของผิวคืออย่าเพิ่งไปนึกถึงครีมที่มันจะลดฝ้าคือตัวหนึ่งที่เราต้องมีนอกจากกันแดดคือครีมที่บำรุงให้ผิวมันชุ่มชื้นแข็งแรงมอยเจอไรเซอร์นะคะแล้วถ้าผิวเราแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มไอเทมตัวที่มันแบบพวกลดเม็ดสีผิวอะไรเข้ามาได้ร่วมกับกันแดดที่มันมีประสิทธิภาพสูงนะคะทีนี้ถ้าเรามองในมุมของการแพทย์แผนโบราณเนี่ยเขาจะมองเป็นอีกเรื่องนึงเลยคือเขาจะมองเป็นเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีของเสียค้างอยู่ในเลือดแล้วก็เลือดร้อนตับร้อนนะคะคือพอแบบว่าเลือดมันร้อนเนี่ยเหมือนกับว่าร่างกายมันไม่สามารถเก็บน้ำหล่อเลี้ยงไว้ที่เซลล์ผิวได้ซึ่งถ้าเราไปสังเกตดูดีๆคนที่เป็นฝ้าเนี่ยผิวเขาจะแห้งๆนะ
2: ใช่
3: ค
2: ือ
3: ม
2: ัน
3: จะก้านๆนะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: มันเหมือนกับว่าฝ้ามันเหมือนรอยไหม้บนผิวอะเนาะถ้าใครเป็นฝ้ามันก็เหมือนรอยไหม้บนผิวมันก็คือแบบเลือดมันร้อนแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีแบบความร้อนอยู่ในผิวตั้งผิวมันไม่เก็บน้ำได้อะไรเงี้ยนะคะซ
2: ึ
3: ่งในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างนึงคือผิวหนังคนเราเนี่ยมันมีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงเยอะนะคะแล้วก็หน้าที่หนึ่งของผิวหนังเนี่ยคือระบายความร้อนนะคะผ่านทางต่อมเหงื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันอาศัยผิวหนังเป็นหนึ่งในอวัยวะในการขับถ่ายระบายความร้อนนะคะแล้วก็ระบายของเสียจากเลือดนะคะซึ่งผิวนอกจากตับจากไตแล้วนะคะผิวหนังเราเนี่ยเป็นอวัยวะขับถ่ายอย่างนึงนะคะนอกเหนือจากปกคลุมร่างกายแล้วเนี่ยมันเป็นอวัยวะขับถ่ายด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตับไตเราเนี่ยมันรับภาระของเสียในร่างกายหนักมากๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปปะทุออกที่ผิวนะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยผิวหนังเราเนี่ยมันจะมีขีดจำกัดในการขับของเสียมันน่ะไม่สามารถที่จะทำงานทดแทนตับไตได้ทั้งหมดหรอกนะคะมันก็อาจจะเป็นตุ่มเป็นผื่นเป็นดวงเป็นอะไรไปอ่ะนะคะเป็นกระเป็นฝ้าอะไรไปอันนี้ก็คือเป็นมุมมองของทางการแพทย์แผนโบราณนะคะท
2: ี
3: นี้ตัวพวก อนุมูลอิสระหรือว่าของเสียในเลือดเนี่ยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอยู่แล้วอ่ะในกระบวนการทำ

0: ามันทำงานมากขึ้นซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะสังเกตได้นะคะว่าเวลาที่เราแบบเครียดเยอะๆนะคะกินไม่ดีนอนน้อยอะไรเงี้ยนะคะหน้ามันจะแบบว่าหมองมากเลยอะนะคะหรือว่าช่วงก่อนมีประจำเดือนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ร่างกายเราอะมันจะมีความร้อนสูงขึ้นบางคนเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าก่อนมีประจำเดือนอะหน้ามันจะหมองมากหรือถ้าใครเป็นฝ้าอยู่ก็จะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยฝ้ามันจะเข้มขึ้นนะคะเสื้อเนี้ยก็อธิบายว่ามันสอดคล้องกับที่ทางการแพทย์แผนโบราณเขาเชื่อว่ามันเกิดจากความร้อนในร่างกายธาตุไฟที่มันถูกกระตุ้นให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำให้มันเย็นลงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ฝ้ามันจะจางลงได้นะคะทำให้เย็นลงในที่นี้ก็คือ 1. หลบเลี่ยงแดดหลบเลี่ยงความร้อนนะคะถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทาครีมกันแดดทุกวันอ่ะนะคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าในสมัยโบราณเลยเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการป้องกันผิวจากแสงแดดเช่นถ้าในเมืองไทยเนี่ยเขาจะใช้พวกโคลนดินสอพองอะไรเงี้ยพอกเนาะมันก็เป็นการป้องกันทางกายภาพได้ในระดับหนึ่งนะคะหรือในพม่าเนี่ยคนพม่าสาวพม่าเขาก็จะใช้พวกเปลือกไม้ธนาคาในการฝนเพื่อเอาตัวเนื้อแป้งของเปลือกเนี่ยมาทากันแดดนะคะแต่ว่าพวกนี้ส่วนตัวเคยลองนะทานานานๆเนี่ยมันจะหน้ามันจะแห้งหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นมันจะฝาดอะเปลือกไม้อะนะคะแต่ว่าถามว่ามันกันแดดได้จริงไหมกันได้จริงนะคะเพราะว่าคนพม่าเนี่ยไปดูได้เลยว่าเขาก็อยู่ในเขตประเทศเขตร้อนเหมือนเรานะคะแต่ว่าผู้หญิงพม่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผิวเขาจะเนียนๆไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีฝ้าเท่าไหร่ในคนที่แบบเขาทาไม้พวกเนี้ยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็การใช้สมุนไพรลิเจนภายนอกนะคะเช่นพวกเจว่านหางจระเข้พวกผักเบี้ยใหญ่พวกโบโบพวกมะขามป้อมรังจืดแตงกวาที่มันอยู่ในส่วนผสมของครีมพวกเนี้ยนะคะมันจะช่วยลดความร้อนบนผิวเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวร้อนๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หน้ามันหมองเพราะว่าแบบเม็ดสีมันจะถูกทำงานมากขึ้นนะคะแล้วผิวร้อนๆเนี่ยไฟบนผิวเนี่ยมันทำให้ผิวมันเผาผลาญสารน้ำในผิวอะนะคะแล้วก็ทำให้ผิวมันดูแห้งดูกร้านสุดท้ายแล้วผิวที่มันแห้งมันกร้านเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของผิวได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเติมสมุนไพรลิเจนเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วผิวที่มันชุ่มชื้นเนี่ยมันจะมีความสามารถในการทนแดดได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มันจะผัดตัวได้ดีขึ้นด้วยถ้าผิวมันชุ่มชื้นเนี่ยนะคะแล้วก็3ก็คือการกินดีนะคะกินอาหารดีเน้นผักผลไม้เป็นประจำทุกวันเพื่อที่ว่าเราจะเติมสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปสู่ร่างกายจากภายในไปถึงเซลล์ผิวนะคะเช่นอย่างพวกมะเขือเทศพวกแครอทพวกเนี้ยมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความทนต่อแดดได้ดีขึ้นคือผิวมันไม่ไหม้ไม่แดงไม่หมองง่ายเวลาเจอแดดนะคะหรือว่าพวกชาเขียวนะก็มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามันช่วยลดการอักเสบของผิวที่เกิดจากการถูกแสงแดดได้นะคะหรือว่าการใส่เติมพวกวิตามินซีถ้าจากพืชก็เป็นพวกน้ำมะนาววันละลูก2ลูกอะไรเงี้ยใช้หลอดดูดนะคะแล้วก็ใช้ผลฝรั่งนะคะการที่เรากินผลไม้ฉ่ำน้ำที่มันไม่หวานเกินเนี่ยนะคะพวกฝรั่งชมพู่แก้วมังกรพวกเนี้ยนะคะมันทำให้ร่างกายเราอ่ะเก็บน้ำได้ดีขึ้นคือเหมือนว่าบางคนอ่ะจะเป็นคนที่แบบว่ากินน้ำแล้วมันฉี่ออกหมดอ่ะนะคะ คือหนูก็เป็นคนอย่างนั้นนะก็ต้องอาศัยกินผลไม้ที่มันอุ้มน้ำเนี่ยแหละนะคะเพื่อทำให้ร่างกายเราอ่ะเก็บน้ำได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็พวกนี้นะมันจะเป็นแหล่งของวิตามินซีนะคะในการที่มันช่วยในการสร้างคอลลาเจนใหม่ๆแล้วก็ซ่อมแซมผิวที่มันถูกทำลายเอาพูดง่ายๆว่ากินบ่อยๆผิวก็จะสวยใสนะคะพวกวิตามินซีเนี่ยกินแล้วผิวจะใสนะคะหรือถ้าจากสมุนไพรเนี่ยเราก็อาจจะเลือกสมุนไพรจริงๆมันบำรุงผิวได้นะคะอย่างเช่นถ้าเรากินบ่อยๆอย่างพวกขมิ้นชันตรีผลามะขามป้อมนะคะพวกนี้นอกจากดูแลผิวแล้วเนี่ยคือมันอธิบายทางการแพทย์แผนโบราณว่ามันช่วยดูแลตับนะคะคือถ้าตับเราเนี่ยดีขับสารพิษได้ดีเนี่ยนะคะผิวเราจะไม่หมองนะถ้าตับเราขับสารพิษได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่ามีสารพิษในร่างกายเยอะกินเหล้าสูบบุหรี่อยู่

0: ในสภาพแวดล้อมที่แบบว่ามีสารพิษเยอะเนี่ยก็คือผิวมันจะแบบจะค่อนข้างหมองอะถ้าภาษาวัยรุ่นก็คือแบบผิวเหี่ยวผิวยมอะนะคะนะคะทีนี้แล้วก็ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้านะเพราะว่าสองตัวเนี้ยมันเป็นตัวการเพิ่มธาตุไฟการอักเสบในร่างกายทุกระบบรวมถึงที่ผิวนะคะคนที่กินเหล้าเยอะๆหน้าก็จะหมองง่ายคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมีงานวิจัยชัดเจนว่าจะเกิดริ้วรอยได้ง่ายกว่าคนไม่สูบและริ้วรอยที่เกิดขึ้นจากคนสูบบุหรี่เนี่ยจะเป็นริ้วแบบลึกๆเลยอ่ะนะคะเออเป็นริ้วลึกๆนะคะแบบยิ่งกว่าการโดนแดดอีกนะคะซึ่งเคยไปฟังคุณหมอท่านหนึ่งที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแบบดูแลปอดแล้วก็การเลิกบุหรี่เนี่ยแม้แต่เด็กที่แบบเพิ่งอายุ16-17
1: ค
0: ือยังหนุ่มๆเลยเนี่ยแต่ไปติดบุหรี่ไฟฟ้าแบบหนักมากเนี่ยคือหน้าเนี่ยหมองไปเลยอ่ะนะคะหน้าหมองมากแล้ววันที่น้องเนี่ยเลิกบุหรี่ไฟฟ้าได้เนี่ยคือผิวมันกลับมาแบบดูเป็นผู้เป็นคนเลยอ่ะนะคะแล้วก็เด็กคนนี้เนี่ยที่อาจารย์หมอเขาเล่าเนี่ยคือไม่ใช่แค่ผิวเท่านั้นนะคือคนที่ติดบุหรี่เนี่ยไอสมรรถภาพทางเพศก็เสื่อมด้วยนะคะนกเขาไม่ขันแม้แต่แบบยังไม่แก่นะคะอายุแค่แบบต้นๆเนี่ยแต่ว่าทางโรงเรียนจะไล่ออกแล้วแม่ก็แบบมาแบบมาพามาหาหมอเพราะว่าอยากให้เลิกบุหรี่อะไรเงี้ยนะคะก็ต้องใช้ยาช่วยเพื่อทำให้เลิกได้อะไรเงี้ยนะคะก็คือจะบอกว่าเลิกได้ก็เลิกไม่มีอะไรดีเลยนะคะบุหรี่เหล้าอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือนอนดีนะคะการนอนเนี่ยมันทำให้ธาตุไฟในร่างกายเนี่ยไม่กำเริบนะคะไม่เหมือนเราแบบได้พักปิดเครื่องปิดมือถือไม่ให้มือถือมันร้อนเงี้ยนะคะถ้าเรานอนไม่ดีนอนน้อยนอนดึกนอนหลับไม่สนิทเนี่ยมันเหมือนฝืนกฎธรรมชาติร่างกายเราจะร้อนจากอักเสบได้ง่ายนะคะผิวมันก็จะแบบคือรู้อะว่าแบบคนนอนดึกอะผิวมันจะกร้านนะคะขาดน้ำดูโทรมดูหมองถ้าผู้หญิงก็จะบอกว่าแต่งหน้าไม่ติดเลยอะนะคะ
1: คร
0: ับ อ๋อช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายเราแบบว่าซ่อมแซมเซลล์ล้างสารพิษนะคะจริงๆคนผิวคนอยากผิวสวยอะอันดับแรกเลยต้องนอนดีๆนะคะอันนี้บอกตัวเองด้วยเคยไหมคะที่แบบว่าบางทีแบบเราแบบนอนงีบไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะตื่นมาหน้าใสเลยนะ
1: ใช่ในส่วน
0: หน้าแบบเต่ง
1: ผ่องเลยอ่ะดูผ่องเลยอ่ะ
0: ใช่ถ้าแต่งหน้าแล้วไปนอนเนี่ยหน้ายิ่งผ่องเลยนอนแล้วตื่นขึ้นมาแล้วข้อสุดท้ายก็คือว่าไม่เครียดนะคะเคยเราอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวคนโบราณเนาะว่าหน้าดำคล้ำเครียดนะหน้าดำคล้ำเครียดเนี่ยเป็นความจริงนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีงานวิจัยว่าคนที่เครียดเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งฮอร์โมนตัวนึงออกมาซึ่งมันจะกระตุ้นให้ผิวมันสร้างเม็ดสีที่เข้มขึ้นนะคะ
1: คร
0: ับ เม็ดสีที่เข้มขึ้นเนี่ยคือทำให้หน้าหมองหรือคนเป็นฝ้าเป็นก่ายอยู่แล้วก็ยิ่งหมองนะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้ตัวเองเครียดเรื้อรังนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ผิวหนังเราเนี่ยมันแก่เร็วเสื่อมสภาพนะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องฝ้ากระหรือว่าความหมองคล้ำหรอกนะคะคนที่เครียดเนี่ยน่าจะเหี่ยวง่ายด้วยนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดนะคะ คนที่แบบว่าเครียดหรือว่าจมจ่อมอยู่ในอารมณ์พลังงานลบๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นความเศร้าเรื้อรังความเครียดเรื้อรังความวิตกกังวลเรื้อรังเนี่ยนะคะพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับทุกระบบในร่างกายเพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนเมี่ยหูฟังเราตลอดเวลาว่าเรารู้สึกนึกคิดอะไรยังไงนะคะอย่างหลอดเลือดของคนเราเนี่ยมันก็ไวกับอารมณ์นะคะเวลาที่เราแบบขี้กังวลมากๆนะคะหรือว่าเครียดบ่อยๆหลอดเลือดมันจะหดตัวง่ายมันจะไม่ค่อยขยายนะคะอันนี้ก็เหมือนเอาไว้เป็นแบบข้อมูลไว้เตือนตัวเองเนาะถ้าเราแบบเครียดมากๆเนี่ยเราก็แบบส่วนใหญ่แล้ววิธีการที่ทำให้เลือดลมมันไม่ติดขัดเนี่ยคือจริงๆก็เป็นคนเครียดง่ายเหมือนกันก็คือจะแบบว่าหายใจลึกๆนะคะหรือว่าแบบหลีกหนีจากสถานการณ์นั้นได้ถ้าก็หลีกหนีไปก่อนไปแบบว่าไปอยู่ใกล้ๆต้นไม้ไปอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำนะคะหรือว่าดมยาดมกินยาหอมนะคะกินยาหอมหายยาหอมไม่ได้ก็ ก็ดื่มน้ำเอาก็ได้นะคะดื่มน้ำนะคะหรือว่ายืดเหยียดร่างกายนะคะหายใจอ่ะเป็นสิ่งแรกที่แบบจะเหมือนกับว่าเตือนตัวเองไว้ว่าถ้าเครียดเมื่อไหร่เนี่ยชีหรือว่าการไหลเวียนเลือดเนี่ยมันจะติดขัดนะคะพลังลมปานอะไรต่างๆมันจะอารมณ์เนี่ยมันทำให้ตับติดขัดได้นะคะทำให้หน้ามองได้อันนี้ก็หายใจลึกๆเนี่ยมันมีส่วน
1: ช่วยได้ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่คร
0: ับ ก็วันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: โอเคครับให้อาจารย์อาพักเลยนะครับเดี๋ยวผู้ฟังแล้วยังมีข้อสงสัยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปในวันนี้นะครับเกี่ยวกับฝ้าหรือว่าการดูแลผิวพรรณต่างๆของอภัยภูเบศรเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณหลายตัวนะครับหลายตัวเลยนะครับแล้วก็ดีมากๆเรามีเครื่องเทสนะกับผิวหนังด้วยนะผลออกมานี่ของเรานี่เลยว่าไม่ได้เป็นรองครีมตัวดังๆที่ราคาแพงๆเลยนะเคยเอามาเทียบกันเนี่ยเราไม่ได้เป็นรองเลยนะครับเดี๋ยวใครมีปัญหาด้านผิวพรรณจะปรึกษาเพิ่มเติมกับอาจารย์อาเนี่ยอาจารย์อาแนะนำได้นะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งไพโพเบตด้วยนะฮะยูกยาต่างๆถามได้นะปัญหาสุขภาพต่างๆถามได้กับอาจารย์อาหลังเบรกครับหลังเบรก02-290-0473เบอร์เดียวครับเราเปิดรับทีละท่านทีละท่านนะ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เนื่องจากเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
8: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
9: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
7: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
8: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
10: แม่ลืมปิดน้ำ
11: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได
12: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
13: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
11: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
12: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
14: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
15: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อเลยนะผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
16: โทรจากไหนครับ
15: คุณน้าช่วยคุยทางโทรศัพท์นะครับ
16: คุยทางโทรศัพท์
15: คุณน้าที่รอสายอยู่
16: สว
17: ัสดีค่ะ
15: ติดวิทยุครับหรือไม่ก็เดินออกมาห่างๆวิทยุครับปิดวิทยุไปเลยก็ได้ปิดวิทยุด้วยก่อนครับก่อนจะคุยกับอาจารย์อาครับ
17: เขาได้ยินฟังอยู่หรือ
15: ปิดวิทยุเลยครับคุณน้าอยู่ไหมผมถ้าเป็นแบบนี้ผมตัดสายนะครับคุณน้าผู้หญิงที่โทรมาฮะฟังยกโทรศัพท์พูดด้วยครับยังอยู่ไหมผมตัดสายแล้วกันคุณน้าโทรมาใหม่นะครับโอเคครับท่านอื่นที่รออยู่เชิญครับ02-290-0473นะครับไม่ต้องฟังวิทยุนะเวลาคุยกับอาจารย์อาไม่ต้องฟังวิทยุนะครับปิดไปเลยนะฮะแล้วก็คุยกับอาจารย์อาได้เลยคุยทางโทรศัพท์แล้วก็ฟังทางโทรศัพท์นะครับสายนี้จากไหนครับฮัลโหล
18: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
15: เชิญครับคุยกับอาจารย์ได้เลยครับ
18: คุณมิโลอาจารย์อา
19: ค่ะสวัสดีค่ะ
18: ขอปรึกษาหน่อยค่ะ
19: จ้า
18: ลูกสาวน่ะขาหัวเนาะก็เลยเป็นแนวพึกขาตั้งอปต57ทำไมอาเจียนเวียนหัวแล้วก็อาเจียนดีกินข้าวก็ออกจะกินยาอะไรเขาแบบเนี้ย
19: อันนี้อยู่ก็เป็นใช่ไหมคะคือผ่ามานานแล้วแต่ว่าอาการนี้อยู่ๆก็เป็นหรือเปล่าคะหรือเป็นมานานแล้ว
18: ก็เป็นเรื่อยค่ะแบบนี
19: ้แล้วเคยปรึกษาหมอหรือยังคะอาการนี้ที่ว่าน่ะค่ะ
18: หมอก็กลัวเนี่ยคนผ่าหัวก็เป็นแบบนี
19: ้หมายความว่าครั้งล่าสุดที่เจอหมอเนี่ยได้ปรึกษาอาการนี้กับคุณหมอแล้วใช่ไหมคะ
18: เขาก็เคยปรึกษาแล้วค่ะก่อนนี้ที่เขาเป็นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคนผ่าหัวก็เป็นแบบนี้แหละ
19: ค่ะอ๋อ
18: และอีกอย่างนึงอ่ะทีก็ไม่อยากจะจุดนั่งทีนั่นน่ะโอ้ยทรมานป้าก็อายุก็เยอะแล้วต้องมาดูแลเขา
19: ไม่อยากอะไรนะคะ
18: ฮะ
19: ตะกี้
18: ฉี่ไม่อยากสุดค่ะ
15: ฉี่เหมือนฉี่ไม่สุด
19: อ๋อ
15: ฉี่เหมือนฉี่
19: แล้วเขาใส่สายอะไรไหมใส่สายส่วนปัสสาวะอะไรไหมคะ
18: ไม่ได้ใส่ค่ะ
15: อันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงครับคนเป็น
18: หญิงค่ะ
15: เป็นผู้หญิงนะโอเคอายุเท่าไหร่ครับ
18: โอ้ยกินถึงอายุแล้ว60แล้วอ
15: ่
18: ะ
15: 60โอเคต่ออาจารย์ครับ
19: คือจริงๆถ้ามันอาเจียนครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะอาจจะมีการติดยาแก้อาเจียนไว้ที่บ้านหน่อยแต่ถ้ามันอาเจียนดูรุนแรงต่อเนื่องไม่หยุดตลอดทั้งวันหรือว่าแบบว่ามีแบบปวดหัวรุนแรงร่วมกับอาเจียนเนี่ยอันนี้มันเหมือนเป็นสัญญาณอันตรายที่เราต้องรีบไปโรงพยาบาลฉุกเฉินใกล้บ้านนะแกอ้วกทั้งวันเลยไหมหรือเฉพาะหลังกินอาหารหรืออะไรอย่างนี้คะ
18: บางทียังไม่กินก็อ้วกค่ะบางทีกินไปแล้วก็อ้วกออกหมดก็ชวนไปหาหมอชวนไปโรงพยาบาลเขาก็ไปก็เคยแต่ก่อนเคยไปหมอก็บอกแบบเนี้ยค่ะเนี่ยแล้วยาแก้อาเจียนก็ให้กิน
19: คือมันเป็นไปได้หลายอย่างนะคะคือหนูก็อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่ามันเป็นไปได้ว่าเวลาที่มีรอยโรคเดิมมีรอยแผลเดิมอยู่เนี่ยที่ว่าผ่าสมองในอดีตเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ความดันในกะโหลกอ่ะมันอาจจะไม่ได้ปกติทุกวันนะคะคือมันมีโอกาสที่ความดันในกะโหลกมันจะสูงมีภาวะการบวมของสมองมันก็ทำให้อาเจียนได้นะเพราะว่าศูนย์อาเจียนมันอยู่ในเนื้อสมองนะคะทีนี้ถ้าอย่างที่บอกอ่ะถ้าอ้วกติดต่อกันไม่หยุดร่วมกับปวดหัวรุนแรงหรือว่าลักษณะอาเจียนมันพุ่งรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องไปฉุกเฉินนั่นแหละเผื่อว่าเขาจะได้มียาลดสมองบวมหรืออะไรต่างๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเคยเป็นแบบประมาณนี้แล้วเคยหายได้เองอย่างเงี้ยก็เราก็อาจจะสังเกตประสบการณ์ที่เราเคยเป็นอะถ้ามันระดับความรุนแรงมันไม่ได้แย่มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเวลาไปพบหมอเนี่ยค่ะไปโรงพยาบาลข้างหน้าเนี่ยเราก็บอกหมอว่าขอคุณหมอช่วยดูได้ไหมว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันกินยาแก้อาเจียนได้ไหมหรือว่ามันจะมียาอะไรที่เราเอาติดไว้บ้างเวลาที่แบบว่าถ้ามันเป็นขึ้นมาอีกในครั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องสมุนไพรอ่ะหนูบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้มีแบบข้อมูลโดยตรงอ่ะเนาะเพราะว่าลักษณะเคสมันซับซ้อนมันไม่มีใครทำวิจัยหรอกแต่ถ้าจะกินจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะลองกินเป็นพวกใบโบบกดูวันละ 1-2 เม็ด พราะว่าใบบัวบกเนี่ยมันมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดมันน่าจะทำให้สามารถลดแรงดันในหลอดเลือดรวมถึงที่สมองได้เพราะว่ามันก็เป็นตัวบำรุงสมองแล้วก็มันมีฤทธิ์ขับฉี่อ่อนๆนะเห็นว่าเขาฉี่ไม่ค่อยสุดไม่ค่อยอะไรก็อาจจะเป็นตัวที่นึกถึงตัวแรกๆนะคะถ้าจะกินนะแต่ถ้าเรื่องอาเจียนเนี่ยจริงๆไอ้ตัวลูกยอเนี่ยก็แก้อาเจียนดีถ้าลูกยอหรือน้ำขิงก็สามารถที่จะเป็นเชิงของอาหารที่เราแบบกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องปรึกษาแพทย์ก็ได้เพราะว่าหมอไม่น่าจะห้ามอาจจะให้เขากินน้ำขิงแบบวันละแก้ตอนเช้าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใบโบก1เม็ดเช้าเย็นอย่างเงี้ยลองดูว่าสมมติเรากินไม่ได้สักเดือนนึงเนี่ยอาการพวกเนี้ยความถี่มันลดลงไหมอย่างเงี้ยค่ะ
18: แต่นี่ก็ให้กินแกะกล้วยอยู่นะ
19: แกะกล้วยหรอ
18: กล้วยบำรุงสมองแกะกล้วยอ่ะ
19: ก็กินได้กินได้กินร่วมกับโบบกก็ได้หรือจะเลือกกินตัวใดตัวหนึ่งสลับกันก็ได้ค่ะคือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยคือของคนที่ผ่าสมองแล้วอาเจียนเนี่ยคือสมองบวมค่ะสมองบวมซึ่งจริงๆแล้วในทางการแพทย์เนี่ยเขามักจะมียาพวกเสียรอยนะเท่าที่หนูทราบในการกินหรือฉีดเพื่อลดการบวมให้มันยุบไวๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คาดว่านะคาดว่า
18: เออจะทำยังไง
15: ป่
18: ะ
15: ก็
19: เนี่ยลองให้เขากินน้ำขิงถ้วยเล็กๆตอนเช้าทุกวันเนาะหลังอาหารเช้าทุกวันนะลองนี้ดูก่อนนะแล้วก็ซื้อมาทุบๆต้มเองก็ได้ทำมาที่ละครั้งเงี้ยแล้วก็ตุ๋นอุ่นไว้กินตอนเช้าถ้วยเล็กๆทุกวันมื้อเดียวพอตอนเช้าเนาะแล้วก็ใบโบกสลับกับแปะกล้วยที่กินอยู่ก็ได้หรือจะลองแบบถ้าใบโบกชุดนี้หมดจะลองเปลี่ยนมากินใบโบกดูก็ได้1เม็ดเช้าเย็นอย่างเงี้ยดูสักกระปุกนึงว่ามันดีขึ้นไหมความถี่มันลดลงไหมค่ะ
15: โอเคเน
18: า
15: ะ
18: ป้าก็ไม่เคยแข็งแรง
15: ครับ
18: เป็นโรคแน่นโรคลมเนี่ย
15: จ้ะก็รักษากันไป
18: หาหมอก็นัดให้ไป
15: จ้ะ
18: เลือดน้อยเลือดก็ให้เลือดมาทีเนี่ยตอนไอเดือนธันวาแล้วก็นี่ก็นัดได้ไปโรงพยาบาลใหญ่อีก
15: ไปตามนัดนะหมอจะได้ติดตามอาการแล้วก็จะได้รักษาเราแล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอเขาแนะนำนะครับแล้วก็ไม่ต้องเครียดด้วยมันเป็นเรื่องปกติของคนเราที่จะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บครับเจ็บป่วยก็รักษาไป
18: อาย
15: ุ
18: ก็เยอะแล้วเนี่ย85-86ก็จะมาดูแลเขาเน
15: ี่
18: ยแล้ว
15: ผั
18: วเขาก็ไม่เอา
15: อ๋อมันก็ต้องทำอะครับเนาะอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะครับถ้าเรายิ่งคิดเยอะเรายิ่งเครียดใหญ่เลยเนาะมันลูกเราอะเราก็ต้องดูแลทำให้มีความสุขซะนะ
18: ไปทิ้งที่ไหน
15: ทำให้มีความสุขดีกว่าครับทำให้มีความสุขทำเต็มที่ทำให้มีความสุขไปนะอย่าไปท้อถอยอย่าไปคิดนู่นคิดนี่คิดเล็กคิดน้อยคิดว่าเรามีความสุขอยู่กับลูกเราดูแลลูกเรานะโอเคนะ
19: ครั้งหน้าขอยาแก้อาเจียนหมอติดไว้หน่อยเนาะสัก 3-4 แผ่น
18: พี่ก็มีค่ะยาแก้อาเจียนน่ะ
19: มันใช้ได้ผลไหมล่ะไม่ได้ผลก็ขอเปลี่ยนยาส่วนใหญ่มันต้องใช้ยาชื่อออนเดนซิตรอนน่ะนักจะได้ผลกว่าดอมเพอริโดนน่ะต้องลองถามหมอดูว่าที่เขาให้มามันมีตัวอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยลองถามหมอดูค่ะ
15: บอกเข้าไปว่ากินแล้วมันได้ผลไหมล่ะหรือว่าไม่ได้กินหรือยังไง
18: กินค่ะ
15: กินตอนไหนกินทุกวันหรือว่าค่อยกินแบบไหนกินตามอาการ
18: ก็หลังอาหารนั่นแหละ
15: กินตลอดเลยแต่ก็ไม่หายนะ
18: จ้ะตอนนี้ก็อาเจียนเนี่ย
15: ไม่ดี
18: ก็กิน
15: โอเคไม่แล้ววันที่ไม่อาเจียนต้องกินไหม
18: ไม่ได้ก
15: ิน
18: ค่ะ
15: ยาตัวนี้มันกินตามอาการใช่ไหมอาจารย์หรือยังไงกินประจำ
19: ขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะแต่ว่ามันสามารถที่จะกินตามอาการหรือว่ากินเพื่อป้องกันได้ค่ะ ไม่รู้ว่าหมอเขาให้แบบจำนวนยามาเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยค่ะ
15: ใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ากินแล้วไม่ได้ผลหรือเปล่าคนไข้ก็ไม่ได้บอกแล้วกินประจำหรือเปล่าตกลงกินประจำหรือกินเฉพาะตามอาการกินแล้วดีขึ้นไหม
18: กินอยู่กับชนิดยาเดียนเนี่ยให้ก็กิน
15: กินแล้วดีขึ้นไหมล่ะ
18: บางทีก็หายไปแล้วอยู่ก็เป็นมาอ
15: ี
18: ก
15: ก็แสดงว่ามันกินได้กินแล้วได้ผลแต่ว่าไม่ได้หายมันไม่ได้หายเลยนี่มันก็จะเป็นมันก็จะเป็น 3-4 วันมันก็จะมาเป็นใหม่
19: ดูตามสถานการณ์ไปละกันเนาะคือความดันเลือดคนเรามันก็ไม่มีตัวเลขตายตัวตลอดเวลา24ชั่วโมงความดันในหัวคนเราอ
15: ่
19: ะไม่ว่าจะคนปกติหรือคนผ่าสมองอ่ะ
15: มันก็
19: คงขึ้นลงๆนะคะคุณป้าค่ะคือถ้ามันขึ้นสูงมันก็อาจจะกระตุ้นให้
15: อาเจียน
19: อาเจียนได้อะไรเงี้ยเราก็คาดเดาได้ลำบากอ่ะนะ
15: อย่างที่หมอบอกก็แหละอย่าไปคิดว่ามันหายบางทีมันก็อยู่กับเราไปอย่างนี้อยู่กับคนไข้ไปอย่างนี้แหละก็กินไปตามอาการเราจะคิดว่ามันต้องหายมันต้องหายบางทีบางโรคบางอย่างมันไม่หายนะครับมันจะอยู่กับคุณ
19: หรือว่าลองสังเออหรือว่าลองสังเกตพวกอาหารที่เรากินเนาะว่ามันเป็นปัจจัยร่วมๆที่เราพอจะแบบว่าเปลี่ยนแปลงได้ไงว่ากินอะไรแล้วมักจะกระตุ้นให้อาเจียนอะไรเงี้ย
15: อะไรเงี้ยต้องสังเกตหลายๆอย่างสังเกตอาหารด้วย
19: สังเกต
15: พฤติกรรมด้วยแล้วก็ยาที่เรากินเนี่ยตกลงมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะเราถ้ากินถ้ายามันได้ผลแล้วเรามาปรึกษาอาการเดิมอีกมันก็ไม่มีประโยชน์ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะ
18: ค่ะ
15: แล้วอย่าไปท้อ
18: แล้วอาหารก็กินเผ็ดก็ไม่กินเผ็ด
15: ก็ดีแล้ว
18: ก็กินข้าวไม่ลง
15: เขาต้องการกินเผ็ดแต่
18: ว
15: ่
18: ากินข้าวไม่ลงเน
15: ี่
18: ย
15: กินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเพราะว่าหมอเขาห้ามกินเผ็ดก็ต้องเอาตามที่หมอสั่งนะ
19: อย่ากินเค็ม
15: อย่ากินเผ็ดอย่ากินเค็มเขากินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เป็นไรครับฝึกไปเดี๋ยวมันก็จะชินไปเองโอเคครับอย่าไปท้ออย่าไปถอยนะอย่าไปคิดเยอะด้วยนะทำให้ดีที่สุดและมีความสุขกับสิ่งที่เราทำไปดีกว่านะ
18: พอป่าแล้วเครียด
15: นี่ไงอย่าไปเครียดทำให้มีความสุขไปแล้วดูโอ้ได้มีเวลาดูแลลูกเราคิดให้มันคิดทางบวกไว้อ่ะหมดเวลานะจ๊ะ
18: ค่ะโอเคจ้ะ
15: จ
18: ้
15: ะสายเดียวยาวเลยจ้ะอ่ะขอบคุณอาจารย์อามากครับ
19: ค่ะค่ะสวัสดีครับครับ
15: สวัสดีครับสวัสดีครับบางเรื่องมันก็ต้องเข้าใจโรคมนุษย์คนมนุษย์มันก็ต้องป่วยแล้วบางทีมันก็ไม่หายก็อยู่กับเรานะครับไปฟังข่าวครับ
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
21: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งระงับขายกระติกน้ำเทอร์มอส2รุ่นหลังต่างประเทศเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
22: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
22: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอะ
22: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
24: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
25: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
26: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
25: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
26: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
25: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
26: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ้ามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
21: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งระงับการขายกระติกน้ำเทอร์มอส2รุ่นทั้งหน้าร้านและออนไลน์หลังต่างประเทศเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งาน
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักงานรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเตือนภัยผู้บริโภคทั่วประเทศกรณีข่าวต่างประเทศที่กระติกน้ำยี่ห้อเทอร์มอสเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งานจนสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกสคบเร่งตรวจสอบร่วมกับบริษัทผู้นำเข้าในประเทศไทยทันทีพบสินค้าที่เข้าข่ายต้องเรียกคืน2รุ่นได้แก่รุ่น SK 3000และ SK 3020ซึ่งมีความเสี่ยงจากแรงดันสะสมภายในทำให้ฝาปิดดีดตัวออกอย่างรุนแรงจนเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ใช้งานสคบสั่งระงับการจำหน่ายสินค้าทั้ง2รุ่นในทุกช่องทางทันทีทั้งหน้าร้านและออนไลน์แม้ยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บในประเทศไทยแต่เพื่อป้องกันเหตุขอให้ประชาชนที่ครอบครองกระติกน้ำรุ่นดังกล่าวหยุดใช้งานทันทีและหากได้รับความเสียหายร้องเรียนไปยังสคบได้โดยตรงผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
21: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางได้กว่า 200,000 ชิ้น
5: พลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบเปิดเผยภายหลังเข้าตรวจค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องตามแผนปราบปรามของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยสืบสวนขยายผลจากผู้ค้ารายย่อยทางออนไลน์นำไปสู่การตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หลายรายซึ่งจากการตรวจค้นดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์กว่า 200,000 ชิ้นพร้อมอุปกรณ์แพ็คสินค้าคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ปริ้นส่งพัสดุรถยนต์ขนส่ง3คันและป้ายทะเบียนสำหรับสับเปลี่ยนซุกซ่อนภายในรถก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นคอนโดย่านสุขุมวิทจับกลุ่มผู้ดูแลเครือข่ายขายออนไลน์เพิ่มเติมอีก1รายพร้อมของกลางจำนวนหนึ่งและหลักฐานการซื้อขายในโทรศัพท์มือถือเบื้องต้นสั่งดำเนินคดีทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายศุลกากรและเตรียมนำมาตรการฟอกเงินมาดำเนินการกับเครือข่ายดังกล่าวเพิ่มเติมย้ำว่าการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรสมบัติรายงาน
21: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวจับกุมกลุ่มชาวจีนลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์ที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พุทธศักราช2551มีโทษปรับสูงสุด1ล้านบาท
6: นายจาตุรนพักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยผลการสนธิกำลังร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่บุกเข้าจับกุมกลุ่มชาวจีนที่ลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเดอะพัปเปตโดยไม่ได้รับอนุญาตณร้านแกลเลอรี่แห่งหนึ่งในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จากการตรวจสอบพบว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พุทธศักราช2551มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 1 ล้านบาทรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมฐานเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวยืนยันจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินการอย่างถูกต้องและรักษาภาพลักษณ์ของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกพร้อมขอบคุณประชาชนที่ช่วยแจ้งเบาะแสโดยหากพบเห็นการลักลอบถ่ายทำสามารถแจ้งได้ที่กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศปฏิพลสถาพรมมารายงาน
21: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 นครับ
20: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงษ์นพสกุลเช่นเคยครับพบกันครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่หลังข่าว5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับจันทร์อังคารพุธพบกับผมและรายการเพลงประทับใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์และพฤหัสบดีและศุกร์นะครับก็พบกันทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ใครที่ฟังรายการเราอยู่เป็นประจำก็คงจะจำกันได้นะครับเรามีเพลงลูกกรุงเพราะๆเลือกมาฝากกันยามค่ำคืนหลายคนบอกหลับไปแล้วแต่ตื่นมาฟังเพลงก็ไม่ว่ากันหลายคนบอกว่ารอฟังเพลงก่อนแล้วค่อยหลับอันนี้ก็ไม่ว่ากันเช่นกันครับ

0: ช่วงนี้เราไปติดตามชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีครับเราไปฟังว่าในแต่ละวันเนี่ยมีเรื่องอะไรมาฝากจริงๆช่วงชื่นชมนิยมไทยเนี่ยหลายคนติดใจเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยอย่างเช่นเราจะเสนอคำเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงอย่างอะไรนะวันนั้นเสนออะไรคลององอ่างบางคนก็เรียกถึงแต่คลององอ่างก็ไม่รู้ว่าคลององอ่างมันมีที่มาที่ไปยังไงก็ฟังรายการชื่นชมนิยมไทยแต่ละวันเราก็จะมีหลายๆตอนมาสลับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้จะเป็นตอนอะไรไปฟังกันครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ังคะโรงเรียนถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญของประเทศเป็นสถานที่ที่พัฒนาเด็กๆให้เติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแต่ในอดีตโรงเรียนมีหลากหลายรูปแบบค่ะการกำหนดให้โรงเรียนมีระบบการศึกษาแบบเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้นได้ถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศได้ถูกพัฒนาขึ้นมากมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายแห่งจึงจำเป็นต้องมีข้อบังคับในการก่อตั้งโรงเรียนให้เป็นไปตามความเหมาะสมแต่กฎหมายฉบับนี้จะมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะเนื่องจากการศึกษาถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองเมื่อปีพ.ศ. 2435ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแบบฉบับตะวันตกถึงแม้ว่าในสมัยนั้นจะมีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นบ้างแล้วทั้งโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารีเช่นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแต่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นด้วยซึ่งก็คือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กหลวงก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบรวมถึงโรงเรียนสำหรับราษฎรทั่วไปจนถึงโรงเรียนจีนหลายๆโรงเรียนค่ะอย่างไรก็ตามแม้จะมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายโรงเรียนรวมถึงปรับปรุงการศึกษาให้ทันสมัยขึ้นตามแบบตะวันตกแล้วแต่ก็ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการศึกษาออกมาเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการและด้วยเหตุที่โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยนั้นเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวต่างชาติทำให้รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับหลักศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งโดยเฉพาะโรงเรียนจีนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในสยามในสมัยนั้นค่ะโรงเรียนจีนส่วนใหญ่เน้นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาจีนอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการรักษาวัฒนธรรมจีนเป็นหลักโดยปลูกฝังชาตินิยมลัทธิจีนให้กับนักเรียนจนทำให้โรงเรียนจีนเป็นแหล่งบ่มเพาะกลุ่มชาตินิยมจีนที่สำคัญและชาวจีนส่วนมากก็นิยมส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนจีนมากกว่าโรงเรียนหลวงค่ะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลในสมัยนั้นมีความกังวลว่าโรงเรียนจีนจะสร้างนักปฏิวัติขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงธรรมการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราชขึ้นในปีพ.ศ. 2461โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมมาตรฐานวิชาการของโรงเรียนราชให้ทัดเทียมกับโรงเรียนหลวงเพื่อป้องกันไม่ให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้ที่มีความคิดต่อต้านรัฐค่ะเนื้อหาภายในพระราชบัญญัติโรงเรียนราชพ.ศ. 2461กำหนดว่าผู้ที่จะก่อตั้งโรงเรียนต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญาที่ส่งผลต่อความมั่นคงหรือมีความผิดเข้าข่ายเป็นโจรซ่องสุมเข้าเป็นอ้างยี่ไปจนถึงไม่เคยต้องโทษคดีข่มขืนกระทำชำเรารวมถึงครูใหญ่จะต้องมีใบประกาศนียบัตรครูหรือประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยเพื่อให้ได้ครูที่มีความรู้มากพอที่จะสอนนักเรียนนอกจากนี้การเรียนการสอนภายในโรงเรียนก็จะต้องใช้ภาษาไทยนักเรียนในโรงเรียนต้องสื่อสารอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วกำหนดให้ใช้หนังสือตามที่กระทรวงธรรมการกำหนดรวมถึงมีการสอนประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีให้กับนักเรียนและเพื่อให้โรงเรียนต่างๆปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดจึงได้มีการตั้งผู้ตรวจการคอยตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมด้วยต่อมาในปีพ.ศ. 2464หลังจากระบบการศึกษาได้กระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆที่ห่างไกลมีทั้งโรงเรียนหลวงที่ขึ้นและใช้งบประมาณกระทรวงธรรมการโรงเรียนประชาบาลที่เป็นโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนราษฎรที่ตั้งขึ้นโดยบุคคลทั่วไปค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อให้

หากได้รับการยกเว้นแต่เด็กจะต้องไปสอบไล่ปีละครั้งเพื่อวัดผลความรู้หากผู้ปกครองของครอบครัวไหนไม่ส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาก็จะมีบทลงโทษต่างๆตั้งแต่ทำทันบนปรับเงินเป็นจำนวนมากไปจนถึงติดคุกและเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้รอบด้านกระทรวงธรรมการจึงได้จัดหลักสูตรภาคบังคับโดยชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3เป็นการศึกษาวิชาสามัญและประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้และยังมีความรู้ติดตัวไปใช้ประกอบอาชีพเมื่อโตขึ้นค่ะพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461และพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของระบบการศึกษาไทยค่ะที่ช่วยปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักกับความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่รู้จักกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวของพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณฟังครับบทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์มีหลายแนวนะที่เราได้ฟังอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นแนวทั่วไปเพลงรักเพลงอกหักหรือว่าอาจจะเป็นเพลงจังหวัดเพลงทะเลเพลงที่เกี่ยวกับเทศกาลวันลอยกระทงปีใหม่อย่างเงี้ยเป็นเพลงอมตะที่เราได้ยินทุกๆปีแล้วก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์ครับเพลงเด็กก็เช่นเดียวกันครับกรมประชาสัมพันธ์มีเพลงเด็กเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นวันเด็กใช่ไหมครับเด็กเอ๋ยเด็กดีมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเพลงหน้าที่ของเด็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่านั้นครับวันนี้ศาสตราจารย์ดร.พูนพิษอมาตยกุลครับจะมาเล่าให้เราได้ฟังต่อคุณเฟรนด์ชิปเสถียรพงษ์กลั่นแตงครับก็เป็นคีตศิลปินนะฮะเป็นนักร้องนักดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรได้ดีด้วยครับไปสัมภาษณ์อาจารย์พูนพิษอมาตยกุลมาหลายตอนครับวันนี้ท่านจะมาพูดถึงเรื่องของบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็นักแต่งเพลงวิธีการแต่งเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอทำยังไงนะครับเรียกว่าท่านเล่าให้ฟังหมดเลยเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างนะครับไปฟังจากดร.ไปฟังจากอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กอุ้ยออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกล่อมลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม
2: ่ครับ
1: มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองเอนอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับ
2: มาจากเอครับ
1: อย่างเงี้ยมีเอเนี่ยครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทด้วยกัน
2: ครับ
1: ประเภทที่1เนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับ อะไรเงี้ยนะฮะอันที่2ก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นข้างข่าวเอ๋ยบินมายืดๆค่ำๆมืดๆจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะเป็นสวนไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยานะฮะสามแล้วนะสี่ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะถ้าอย่าไปทามากๆนะจะเขาจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้ง
1: อ้าวครับแล้วก็ให้รักมวลสงวนตัว
2: ครับ
1: 4ละพอถึง5ก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆนับถือพระอะไรต่าง
2: ๆ
1: มันแนะนำแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตแล้วเริ่มสอนแล้วรักมวลสงวนตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกล่อมเด็กนั่นจะมีไปหลายอย่าง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วแต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี้มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่5แล้วสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงระดับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันมาเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
2: ครับ
1: นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวต่างๆเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะที่กลบนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475นะฮะพอจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
2: ครับ
1: สำนักวัฒนธรรมนี่มีผมจะจำไม่ผิดได้อยู่ที่ วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางลำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่เนี่ยก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมก็คิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนอะไรต่างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสอนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อไปไอ้ครูแก้วเอาเนื้อมาก่อนหนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีแต่ด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิท่องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะเพื่องฟูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากจุรี
2: เป็นจุมัณฑนา
1: ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสุธันจมรทำนองนะฮะ
2: คร
1: ับ ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุ
2: ครับ
1: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัจจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัจจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายใจชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันน่ะอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอา
1: ขอไปช่วยทำงาน
0: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลง
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งก่องกิ้งก่องกิ้งก่องไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปผลทางไกลแหละเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอมผู้สงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรณาร้องอะไรต่างๆนานาทีนี้มันมีอยู่บทนึงวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรเงี้ยนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานจะเฉิดฉันละออตางามมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญสิริมาจากพี่ชอุ่มบรรจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
0: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชลีชงวิทย์ร้องนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมย้ายไปฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ดื่มเหล็ก
1: ครับ
0: ยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขำกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างนึงที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นลำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโยฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้ เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองสองฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ้อในหมู่มอมอนงามตา
2: เพลงประทับใจวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับเรื่องของเพลงในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตตั้งแต่เริ่มต้นตั้งวงเนี่ยนะครับพรุ่งนี้อาจารย์พูนพิษอมาตยกุลจะมาเล่าให้เราฟังต่อว่าเป็นอย่างไรวันนี้ฟังกันครึ่งแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังครึ่งต่อไปนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังตัดเอามาจากแว่วหวานตำนานเพลงที่นำเสนอไปแล้วใครพลาดก็มาฟังในรายการเพลงประทับใจของเรากันต่อวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์จึงพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นก็แน่นอนว่าจะได้นำท่านผู้ฟังไปรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตามาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันนะคะซึ่งสำหรับรายการในช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี้พระอาจารย์ก็ได้ดำเนินการมาก็คือเสนอมาเนี่ยก็ได้คืบหน้าไปเยอะมากเลยแล้วก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันเสาร์ก็คงจะได้มีความรู้กว้างขวางขึ้นเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นเหมือนกับหัวใจสำคัญของศาสนาของเรานะคะเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: นี่ก็จะเป็นเล่มที่3ที่เราศึกษากันมาในซีรีส์ของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกพระอาจารย์ก็ดีใจนะที่ว่าเราจบมา2เล่มแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็คิดว่าท่านผู้ฟังแบบว่าที่ติดตามรับฟังกันก็จะได้ประโยชน์ถึงแม้บางคนอาจจะเพิ่งมาติดตามรับฟังฉันมาดูได้แค่ครึ่งเล่มเองจบซะแล้วเหรอนี่ก็ขึ้นเล่มใหม่แล้ววันนี้ก็จะเป็นเล่มที่22ในบรรดาพระไตรปิฎกทั้งหมด45เล่ม
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เป็นหมวดที่5ในอังคุตรานิกายที่เราต้องมาศึกษาพระอาจารย์ก็อยากจะเน้นย้ำอันหนึ่งเพราะว่าหนังสือถ้าไม่อ่านเนี่ยมันเป็นมลทินบ้านเรือนเราอยู่อาศัยเนี่ยถ้าไม่ทำความสะอาดเป็นมลทิน
0: โอเค
1: คุณมีความสามารถในการงานแล้วคุณไม่ได้ใช้นั่นเป็นมลทินคุณมีมีดแล้วคุณไม่ได้รับมันทื่อเนี่ยนั่นก็เป็นมลทินโอเคไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อความรู้มันมีอยู่เราควรจะศึกษา
0: เจ้าค่ะ
1: ทำตัวให้เหมือนกับเป็นม้าอาชาไหนแล้วในความที่ว่าถ้าม้ากระจอกเนี่ยเขาจะบอกโอ้ยไม่แคร์ไม่เอาภาระไม่รับไม่สนพูดไม่ฟังนี่คือม้ากระจอกเขาเรียกสนใจแต่จะกินจะนอนแต่ถ้าม้าอาชาไหนเขาสนใจที่จะรับภาระคนอื่นจะศึกษาไม่ศึกษาไม่เป็นไรแต่ฉันจะศึกษาคนอื่นจะทำไม่ทำไม่เป็นไรฉันจะทำนี่ก็จะคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เอามากเอาสัปดาห์ครั้งนี่นะครั้งหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งไม่เกินนี้ทีแล้วก็ไปทีละบรรทัดไปทีละข้อไปทีละหน้าแล้วก็ไปทีละเล่มเนาะจากวันเป็นเดือนเนาะจากเดือนก็เป็นปีขึ้นมาท่านปรึกไว้เหมือนจอมปลวกนะจอมปลวกทีละน้อยละน้อยมันก็เป็นโพนปลวกสูงท่วมหัวนู่นเลย
0: เจ้าค่ะ
1: หรือเหมือนกับรวงผึ้งทีละน้อยละน้อยผึ้งนี่ตัวไม่ได้ใหญ่เกินปลายก้อยเราผู้จะมันสร้างรังได้ใหญ่บึ้มมีน้ำหวานน้ำอะไรอย่าอยู่ก็เพราะว่าทีละน้อยน้อยมันเอาม
0: ีความเพียรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เราก็เอาทีละน้อยน้อยนี่แหละเราก็ค่อยศึกษาไปทีละข้อละข
0: ้
1: อบางทีก็อาจจะสงสัยจุดนั้นนี้บางก็เขียนตามมาได้บางทีพระอาจารย์แบบอ่านตรงนั้นตรงนี้เห็นข้อมูลนี้เพิ่มเติมก็มาเพิ่มเติมภายหลังก่อนหลังบ้างก็มาทบทวนกันเอาตอนก่อนมาพูดก่อนบ้างเอาตอนหลังมาพูดหลังบ้างก็จะแบบว่าค่อยศึกษากันไปซึ่งในข้อนี้จะเป็นประโยชน์นะเพราะว่าความรู้ของเราเนี่ยจะกว้างขวางเรื่องที่บางทีไม่ได้ตัวพระอาจารย์เองเนี่ยก็ไม่ได้จะแบบไปรู้มาก่อนนะนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพิ่งมาอ่านตรงนี้จึงค่อยเห็นก็มีเพราะปกติเราก็จะไปเลือกเอาเรื่องพระสูตรอะไรที่ตัวเองสนใจ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะมันเยอะไงทีนี้พอลุยเนี่ยไม่สนไม่แคร์ลุยมากน้อยลุยยากง่ายลุยมันก็ไม่เจอเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็มีนะ
0: ที่ไม่เคยอ่านมาก่อนใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ไม่เคยอ่านมาก่อนวันนี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็จะนำมาอธิบายให้ฟัง
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็มาอยู่ถึงวรรคที่2ในหมวด5คือปัญจกนิบาตวรรคแรกที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือพละ5เป็นของเสขะเดี๋ยวเสขะนี่คือผู้ที่กำลังศึกษาอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: ที่มีศรัทธาหิริโอตตปะวิริยะปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: พอมาวรรคที่2เนี่ยเป็น พละเหมือนกันเป็นพละเหมือนกันแต่เป็นพละที่แบบว่าขั้นสูงละขั้นสูงละไม่ใช่เสขะละ
0: เ
1: สขะนี่คือผู้ที่ยังแบบว่าเริ่มศึกษาหรือศึกษามาแล้วเออ
0: ก็เป็นคนที่เพิ่งจะเริ่มศึกษาธรรมะหรือว่าศึกษามาได้สักระยะหนึ่งใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: พวกเสขะพละเนี่ยเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องยังมีสิ่งที่จะต้องทำต่อไปอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าจะเอาแบบเต็มเลยเอาแบบครบถ้วนเลยเนี่ยจึงเป็นพละห้าข้อนี
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: ที่เอาหิริโอตตัปปะออกไปเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสติสมาธิเข้ามาแดนก็จะเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: บทธรรมข้อนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเอ๊ะมันเหมือนกับอินทรีย์นะอินทรีย์5ก็มีนะก็5ข้อนี
0: ้
1: พละ5ก็มีนะก็5ข้อนี้เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ไม่ได้มีที่นี้ที่เดียวยังมีในสังยุตตนิกายก็มียังมีในทีฆานิกายก็มีที่ว่าเป็นอินทรีย์เป็นพละแบบนี้ในที่นี้ท่านพูดถึงพละอย่างเดียวเอาตรงพละนี้ก่อนเอาแต่ละคุณธรรมแต่ละประการแต่ละข้อนี้ก่อนในเซตของคำสอนนี้ท่านจะมีระบุรายละเอียดไว้ว่าพละคือกำลังได้แก่ศรัทธาคืออะไรในที่นี้ก็คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือในพระสูตรอธิบายไว้แค่นี้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้แก่เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้คืออิติปิโสพระผู้มีพระภาคคือพระว่าเป็นผู้ที่เป็นสัมมาสัมพุทโธมีวิชชาและจารณะนี่คือบทสวดอิติปิโสที่เรามักจะสวดกันได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ทีนี้บทสวดอิติปิโสเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่อิติปิโสยังมีสวากขาโตแล้วก็สุปฏิปันโนด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการศรัทธาก็ต้องรวมถึงธัมโมด้วยสังโฆด้วย
0: ตั
1: วนี้ต้องไปด้วยกันบางครั้งท่านก็ยกมาแค่หัวข้อเดียวไม่ได้เอามาสามอันก็ให้เข้าใจด้วยว่าต้องเป็น3นะ
0: เจ้าค่ะ
1: บางทีแม้แต่ข้อแรกที่ก็ไม่ได้พูดถึงแค่ใช้หัวข้อเฉยๆว่าศรัทธาซึ่งนี้เป็นแพทเทิร์นในการอธิบายถ้าเราดูแบบตั้งแต่หมวด1มาเลยเนี่ยเราเห็นว่าบางทีพระพุทธเจ้าก็พูดย่อๆพูดไม่ได้ละเอียดหมดก็เฉพาะหัวข้อเป็นแบบนี้ก็มีแล้วบางคราวก็จะแจงออกเป็น3อย่างในเรื่องศรัทธาพุทโธธัมโมสังโฆก็มีโอเคนี่คือศรัทธาศรัทธานี่คือความมั่นใจคือความเลื่อมใสคือความลงใจ
0: เจ้าค่ะ
1: พูดง่ายๆคือความชอบนั่นแหละฉันเราชอบพอใจบุคคลนี้คุณครูคนนี้ฉันชอบนักการเมืองคนนี้ฉันชอบหัวหน้าคนนี้ฉันชอบไอ้ที่ว่าคุณชอบเนี่ยคือคุณมีศรัทธาในบุคคลนั้นเลื่อมใสในบุคคลนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ว่าจะด้วยข้อหนึ่งข้อหนึ่งละเช่นเขาหน้าตาหล่อดีหรือเขาพูดดีหรือเขามีความสามารถดีในข้อใดข้อหนึ่งในความดีของเขานั้นน่ะแล้วเรารู้สึกพอใจดีใจเลื่อมใสนั่นน่ะคือศรัทธา
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะทีนี้ไอ้ความดีทั่วๆไปเช่นชายหญิงหัวหน้าลูกน้องเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยมันเป็นความดีที่ทั่วๆไปไง
0: ไม่
1: ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตาเรื่องความสามารถในการทำงานซึ่งอันนั้นแต่บางทีมันมีโทษตามมาโทษอย่างเช่นเรื่องของรูปเนี่ยนะมันก็จะทำให้เกิดความกำหนัดยินดีได
0: ้
1: โทษของเรื่องการงานบางทีก็มีการกระทบไปทั้งได้ทีนี้ความดีที่เป็นสัจจะความจริงความดีที่เป็นสัจจะความจริงเป็นอริยสัจเป็นความจริงอันประเสริฐเนี่ยเช่นความดีในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นพุทโธเป็นวิชชาเป็นศีลเป็นสมาธิพวกนี้เป็นความดีจริงๆเนี่ยอันนี้มีประโยชน์มากกว่าคือมีโทษนิดเดียวประโยชน์นี่มาก
0: เจ้าค่ะ
1: โทษนี่คือความที่เป็นของไม่เที่ยงเฉยๆแค่นี้เอง
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนอื่นๆประโยชน์ดีๆหมดทั้งนั้นจึงทำให้มีความเศร้าหมองเนี่ยน้อยมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยมากมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงโทษก็จึงน้อยอันนี้เป็นทางที่จะมาดีเพราะฉะนั้นศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆมันจึงดีกว่าศรัทธาในบุคคลอื่นๆที่อาจจะแบบว่ายังมีกิเลสอยู่หรือคนทั่วไปนักการเมืองหรือหัวหน้าแต่ศรัทธานั้นอาจจะนำมาซึ่งความเศร้าหมองได้หรือศรัทธาในบุคคลที่ไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธเรื่องนี้พระอาจารย์เคยเล่าไว้ในภาษานิกสูตรพระพุทธเจ้าท่านเล่าเองแหละว่าถ้าคุณศรัทธาในนิครนอย่างเงี้ยนิครนเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธคุณศรัทธาศรัทธานั้นน่ะโอ้โหนำโทษมาให้นะนี่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าคุณนั้นศรัทธาในสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ทีนี้ศรัทธาเราก็ต้องตั้งไว้ให้ดีคือความชอบความพอใจในที่นี้ตั้งไว้ในสิ่งดีแล้วมันจะดีเอาเรามีศรัทธาแล้วสิ่งอะไรที่มันจะเกิดตามมาถ้าเรามีความมั่นใจอย่างที่อธิบายไว้สัปดาห์ที่แล้วนะมีความมั่นใจในวิธีการทำการปฏิบัติว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมันมีอยู่นะ
0: จุค่ะ
1: มีความมั่นใจว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมันมีอยู่นะนี่คือความมั่นใจในพุทโธ
0: จุค่ะ
1: คือคนที่พ้นทุกข์ไปได้เนี่ยเขามีนะนี่นะการพ้นทุกข์เนี่ยมันมีเนี่ยความมั่นใจตรงเนี้ย
0: มีได้จริงใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใ
0: ช่คือพ้นทุกข์ได้จริง
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: คือบางคนจะคิดว่าโอ๊ยปัญหาฉันนี่มันไม่มีทางออกเลยนี่เนี่ยตันหมดมืดแปดด้านนี่คือแบบแสดงว่าคุณไม่มีสตางค์คือไม่เห็นทางออกใดๆทั้งสิ้นเลยจมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นทีนี้พอเราจะมาคิดว่าเอ๊ะใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีตรงนี้แหละศรัทธาที่จะเป็นตัวนำมาจะมีใครนอกจะแบบรู้ความทางออกนี้ความพ้นทุกข์นี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ตรงนี้เป็นช่องที่ว่าจะมาได้ออกจากความทุกข์ได้ทีนี้ถ้าสมมติโดนหลอกนะโดนหลอกว่านี่ทำพิธีกรรมนี้สิ 3,500 เท่านั้นซื้อตอนนี้ลดเหลือ 2,900 แล้วก็จะทำแล้วก็พ้นทุกข์เลยอ่ะนี่นะเสกให้อันนี้คือถูกหลอกถูกหลอกแล้วก็จะไปไม่ดีได้เพราะว่า
0: เจ้าค่ะ
1: ศรัทธาในสิ่งที่ไม่ถูกทีนี้ถ้าเราศรัทธาตั้งไว้ถูกในพุทโธธรรมโอสถว่าการพ้นทุกข์มันมีนะอันเนี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: คือมีพุทโธแล้วมีเอาแล้ววิธีการได้ทำยังไงคือธรรมโมวิธีการกระบวนการที่ใช้พ้นทุกข์เกิดพุทโธขึ้นเนี่ยต้องทำยังไงทำตามธรรมโมทำตามธรรมโม
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วถ้าฉันทำฉันจะได้ไหมคุณลองดูสิคนอื่นเขาทำได้ไหมคนอื่นคนนั้นได้ไหมคนนั้นได้ไหมคนนั้นได้ไหมคนนั้นเขาก็ได้นะคนนั้นเขาก็ได้แล้วทำไมฉันจะไม่ได้นั่นน่ะสิฉันทำฉันก็น่าจะต้องได้เหมือนกันนั่นคือสัตตาในสังโฆ
0: เจ้าค่ะ
1: มีสัตตาในพุทโธธัมโมสังโฆแล้วความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจมันจะหายไปความแบบไม่มั่นใจใช่ไม่ใช่ถูกหรือผิดนะยังไงนะมันจะหายไป
0: เจ้าค่ะ
1: อาจจะมีคำถามบ้างแหละแต่ว่าเป็นคำถามที่ไม่ได้เกิดจากความเคลือบแคลงเป็นคำถามที่เรามาถูกทางแล้วคือถ้าคำถามที่เกิดจากความเคลือบแคลงเนี่ยจะตั้งคำถามผิดนะตั้งคำถามผิดการตั้งคำถามผิดเนี่ยมันก็ไปผิดทางลักษณะการตั้งคำถามผิดอย่างเช่นว่าฉันจะไปอุดรธานีอย่างเงี้ยนะเฮ้ยถนนเพชรเกษมตรงนี้ไปต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะอันนี้คือตั้งคำถามผิด
0: มันเป็นคนละทางอันนั้นไปใต้นะ
1: ไปใต้แล้วเพชรเกษมไปใต้แล้วไม่ได้ไปเหนือไปอีสานละแล้วจะมาเลี้ยวซ้ายอะไรเลี้ยวขวามันไม่ใช่ละผิดทางตั้งคำถามผิดเพราะนั้นตั้งคำถามไม่ถูกก่อนแล้วคำตอบมันก็ตามมาเพราะฉะนั้นพอด้วยถ้าไม่มีวิจิกิจฉาอันนี้คือคำถามถูกแล้วบางทีอาจจะมีคำถามแล้วคำตอบมันค่อยหาได้นั่นคือศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆมันก็จะทำให้มีการทำจริงแน่จริงเพราะว่าศรัทธาเนี่ยมันจะกำจัดวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงอย่างไม่ลงใจออกไปพอศรัทธากำจัดความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจแล้วความแบบว่าเก้ๆกังๆเก้อๆเขินๆจะทำไม่ทำมันจะหายไปทันทีลังเลจะไม่ลังเล
0: เจ้าค่ะ
1: เหมือนเราจะกระโดดลงไปในน้ำว่ายน้ำเนี่ยโอ้ยถอยหน้าถอยหลังฉันจะว่ายได้ไหมน้ำจะเย็นไหมคือมันสงสัยไปหมดนั่นไม่ใช่คำถามแล้วน้ำจะเย็นไหมมันจะลึกหรือเปล่าแล้วมันจะมีสัตว์ได้หรือไม่คือนั่นผิดคำถามนี่คือเกิดจากความเคลือบแคลงแต่คำถามที่ต้องตั้งให้ถูกคือว่าเราจะว่ายได้ไหมเรามีกำลังพอไหมที่จะไปถึงฝั่งนู้นอยู่ตรงไหนอันนี้คือคำถามที่เราตั้งให้ถูก
0: พอ
1: เราตั้งคำถามถูกปุ๊บกระโดดลงเลยกระโดดลงให้มีความมั่นใจในการว่ายของเราให้มีความมั่นใจว่าเราจะไปถึงมันจะมีความเพียรขึ้นมาไงพอมีความมั่นใจคือศรัทธาเนี่ยจะมีความเพียรคือวิริยะคือการทำจริงแน่ๆจริงเกิดขึ้นซึ่งถ้าเราตั้งมาจากศรัทธาในการตรัสรู้ศรัทธาในธัมโมศรัทธาในสังโฆวิริยะเป็นพละที่ออกมานั้นคือความเพียรที่จะเพิ่มกุศลความเพียรที่จะลดอกุศลคือการกระทำสองอย่างที่สวนกันเนี่ยนะเพิ่มกุศลลดอกุศลเนี่ยสองอย่างนี้รวมกันก็เรียกว่าเป็นการทำความเพียรคือเป็นความบากบั่นเป็นการทำจริงแน่จริง
0: เจ้าค่ะ
1: จึงเรียกว่าวิริยะคือเผชิญหน้าค ือวิริยะเนี่ยแปลว่าความกล้าก็ได้ความกล้าก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แบบว่าเรากล้าที่จะไปออกสนามรบกล้าที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราก็ไม่เคยทำมาก่อนนี่นะอันนี้ต้องอาศัยความกล้าทีนี้ความกล้าในการที่จะทำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มั่นใจไงอย่างเช่นคนกลัวความสูงเนี่ยกลัวความสูงหรือกลัวที่แคบอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วคือกลัวงูอย่างเงี้ยเป็นโฟเบียทั้งหลายอย่างเง
0: ี้
1: ยนะคุณจะไม่กล้าเข้าไปในที่นั้นเลยกลัวมากกลัวที่แคบก็จะไม่กล้าเข้าที่แคบกลัวความสูงก็จะไม่กล้าขึ้นที่สูงกลัวงูก็ไม่กล้าเข้าใกล้งูเพราะว่ามันจะมีความสงสัยเช่นงูมันจะกัดไหมแล้วตัวมันจะแบบเมื่อๆอุ้ยหน้ารังเกียจขยะแขยงเขาจะคิดไปแล้วในหัวก็จะรันแพทเทิร์นอะไรต่างๆไปเขาจึงไม่กล้าจึงกลัวแต่ถ้าเรามั่นใจว่างูมันไม่เป็นอันตรายหรอกถ้าเราไม่ทำอะไรมันก่อนมันก็ไม่ทำอะไรเราอันนี้คือความมั่นใจศรัทธาใช่ไหมล่ะพอคุณมีความมั่นใจปุ๊บคุณจะกล้าที่จะไปเจอหน้ากับมันได้ที่สูงถ้าเราอยู่นิ่งๆมันจะไปตกลงไปได้ไงมันก็อยู่เฉยๆของมันนี่แหละนี่คือความมั่นใจไงเราก็จะมีการกล้าที่จะขึ้นไปได้ในที่สูงที่แคบก็เหมือนที่กว้างแล้วมันก็กำแพงมันอยู่ใกล้ๆเฉยๆไม่ได้จะเป็นอันตรายอะไรนี่คือความมั่นใจใช่ไหมล่ะเราก็จะสามารถเข้าไปในที่แคบนั้นได้เราจะไม่กลัวเราจะกล้าที่จะเผชิญหน้าได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นพอเราบอกว่าทางบรรทุกมีอยู่มั่นใจตรงนี้ใช่ป่ะคือศรัทธามั่นใจว่าวิธีการมีศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆถ้าฉันทำแล้วฉันทำไมฉันไม่ได้คุณก็จะกล้าเผชิญหน้ากับทุกนั่นเลยกล้าที่เผชิญหน้ากับทุกพอกล้าที่เผชิญหน้ากับทุกทุกก็ทุกดิมาดิสุขก็สุขก็มาดิเวทนาแล้วจะอะไรเพราะคุณมีการกล้าที่เผชิญหน้ากับมันปุ๊บด้วยศรัทธาใช่ป่ะไม่กลัวกล้าแล้วเราจะเห็นมันตามเป็นจริงนั่นน่ะคือวิทยาใช่ไหมเราจะกล้าเผชิญนะเราจะเห็นมันตามเป็นจริงเราจะตั้งสติได้ตอนนั้นสติจะเกิดขึ้นสติคือการระลึกได้สติคือการระลึกได้เราจะเห็นมันตามที่มันเป็นนะเราจะแค่สังเกตมันได้เฉยๆเราจะเริ่มสังเกตมันได้เฉยๆนั่นคือสติพอมีความเพียรแล้วคือวิริยะสติก็จะเกิดขึ้นสติในที่นี้คือสติปัฏฐาน4นั่นเองสติปัฏฐาน4การเห็นกายเวทนาจิตธรรมหรือถ้าจะพูดสั้นๆคุณก็จะมีระเบียบระบบของการใช้พยัญชนะนะคุณเดชัยถ้าเราจะพูดถึงสติก็จะอธิบายด้วยคำว่าการระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดและแม่นานได้อันนี้คือจะอธิบายด้วยประโยคเดียวแต่ถ้าจะอธิบายละเอียดขึ้นไปอีกก็จะใช้บทที่ของสติปัฏฐาน4คือการพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาทั้งหลายจิตในจิตธรรมในธรรมมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความพอใจความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี่คือจะพูดยาวขึ้นไปอีก
0: เท่ากับขยายความให้กว้างขึ้นใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ขยายความให้เราเข้าใจว่ามันกว้างขวางขึ้นอย่างไรเจ้าคะ
1: ก็เหมือนอย่างที่เรื่องของศรัทธานั่นแหละนะว่าถ้าศรัทธาก็คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสั้นๆต่อมาอีกก็จะยกบทอิติปิโสถ้าจะยาวขึ้นอีกก็จะยกบทสวัสขาโตแล้วก็สุตติปโนด้วยอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคทีนี้พอเรามีศรัทธาแล้วเรามีความเพียรกล้าเผชิญหน้าแล้วสติเราก็จะตั้งมั่นได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปพอเรากล้าเผชิญหน้าสังเกตดูมันตามความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นของมันนี่นามันก็โอเคนะจิตเราจะระงับลงระงับลงได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นนั่นเป็นฐานะที่เป็นไปได้ดันว่า
0: เจ้าค่ะ
1: จิตเราก็จะไม่บวุ่นวายไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นคือทุกนั้นเพราะว่าคุณตั้งสติดูเฉยๆไม่ได้วุ่นวายไปตามไม่ได้สะดุ้งสะเทือนไปตามพอจิตเราตั้งสติไว้ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนไปตามสิ่งที่มากระทบจิตนั้นก็จะมีความระงับลงระงับลงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนี่คือสั้นๆในคำที่จะอธิบายคำว่าสมาธิหรือถ้าจะใช้บทพยัญชนะที่ยาวขึ้นไปท่านก็จะใช้เรื่องของฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ตามนัยยะของในเรื่องนี้ที่ท่านพูดถึงเพราะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติสุขอันเกิดจากความวิเวกต่อไปอีกเพราะวิตกวิจารระงับไปจึงบรรลุฌานที่2ไหลไปฌานที่3ฌานที่4อันนี้จะเป็นบทเต็มๆของเรื่องสมาธิเรื่องสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียว พราะฉะนั้นมันก็จะมีความคิดหรือเป็นสมาธิที่ไม่มีความคิดก็ได้มีได้ทั้งสองแบบคือบางคนจะเข้าใจว่าสมาธินี่จะต้องแบบนิ่งไม่คิดอะไรเลยว่างโล่งไปหมดมันก็แบบนั้นก็ใช่อยู่แบบนั้นก็ใช่อยู่นะแต่จะเป็นขั้นลึกซึ้งลงไปแต่ในขั้นเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะแบบยังมีความคิดอยู่นะยังมีความคิดอยู่อย่างเช่นในกรณีว่าเราคิดการงานเราประชุมหรือเราทำข้อสอบอย่างเงี้ยเราทำข้อสอบเราสอบผ่านมาได้เนี่ยเราก็ต้องมีความคิดในคำถามคำตอบนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: โดยที่คุณไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นนะถ้าเราคิดเรื่องกินนี่จะกินอะไรแล้วจะทำได้ไหมจะสอบผ่านหรือเปล่าโอ้ยคุณใช้เวลาไม่ทันละเวลาสอบ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าเราไม่ได้ไปจดจ่อเรื่องอื่นแต่จดจ่ออยู่กับคำถามคำตอบเท่านั้นเออนี่เราทำทันทำได้เราสอบผ่านมาได้นั่นนะนั่นนะคือลักษณะที่ว่าเป็นสมาธิชนิดที่แบบมีความคิดนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคก็เป็นสมาธิเกิดขึ้นทีนี้อย่างที่เราพูดกันว่าเวลาที่เรามีสมาธิแล้วเวลาจิตเราเพ่งลงไปในจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีด้วยศรัทธาที่เรามีในการฟังคำสอนสติเราเพ่งเอาไว้เราจะเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่เราไปรับรู้นั้นในความทุกข์นั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ทุกข์ที่บอกว่ามาฉันจะเผชิญหน้ากับเธอฉันมั่นใจแล้วว่าทางพ้นทุกข์มีไหนเธอว่ามาเธอเป็นยังไงเราตั้งสติขึ้นใช่ปะจิตเราระงับลงเราไม่ได้ไปวุ่นวายตามนั้นเรื่องของทุกข์เป็นยังไงพอเราจิตเรานิ่งลงนิ่งลงเป็นสมาธิปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมันตามความเป็นจริงในความที่ว่าเอ้ยมันก็เกิดขึ้นดับไปนะนี่นะเออใช่นะว่าจะมันเที่ยงเนี่ยมันจะไม่มีนะมีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดานะโทษของมันนี่ก็มีคือความไม่เที่ยงสุขของมันนี่ก็มีคือให้สุขเราได้เหตุเกิดของมันเป็นอย่างนี้ตัวมันเป็นอย่างนี้เรารู้เข้าใจเขานั่นคือปัญญาคือปัญญา
0: ค่ะ
1: ปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อาศัยสมาธิเป็นตัวหนุนคือปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราจะแทงตลอดแทงตลอดนี่คือหมายถึง break through ออกไปคือการที่เราจะทะลุผ่านข้อนี้ไปให้ได้เนี่ยการทะลุผ่านไปคือคุณต้องมีปัญญาเป็นตัวนำเป็นผู้นำปัญญาจะมีกำลังในการนำได้สมาธิก็ต้องดันตามไปสมาธิเนี่ยจะดันปัญญาให้มันbreak through ให้มันผ่านจุดนี้ไปเราก็จะมีความเข้าใจมีความเข้าใจเป็นปัญญาเป็นภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจของเราว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นะนี่นะแต่ความเข้าใจในเรื่องทุกข์ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนั่นน่ะเป็นปัญญาอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็จะมีแก่และอ่อนถ้าอ่อนการบรรลุธรรมที่จะอาศัยปัญญาแทงตลอดแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเป็นขั้นๆก็จะช้าในขณะที่ถ้าอินทรีย์5แก่กล้าการบรรลุธรรมที่อาศัยปัญญาเป็นตัวนำแทงตลอดขึ้นไปทะลุขึ้นไปให้กว้างขวางก้าวลงไปในสิ่งที่เรายังไม่รู้ให้เกิดเป็นความรู้ขึ้นมาได้ด้วยความแก่กล้านี้มันก็จะเร็วก็จะเร็ว
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนั่นนี่คือพระอาจารย์ใช้เวลาสักประมาณครึ่งนึงในการที่จะอธิบายคุณธรรมใน5ประการนี
0: ้
1: แล้วเราก็จะค่อยไล่ไปทีละข้อแต่ว่าในแต่ละข้อของหมวดพละวรรควรรคที่2เนี่ยที่ท่านเอาคุณธรรม5ประการนี้มาทุกข้อเลยแต่ละข้อนั้นมีรายละเอียดของหัวข้อของเขาของเขาแตกต่างกันอย่างไรเรามาในข้อที่11ก็ยกถึงคุณธรรม5ประการนี้นะคุณธรรม5ประการโดยเอาหัวข้อที่บอกว่าเป็นกำลังเป็นสิ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่องอาจสามารถที่จะมีความกล้าหาญบรรลือธรรมจักรประกาศศาสนาในท่ามกลางบริษัทได้ตรงนี้ในส่วนคำอธิบายเนี่ยเขาอธิบายไปเยอะเลยที่พูดถึงว่าเรื่องที่ไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนคือเป็นแนวๆธรรมะอันเดียวกันกับเรื่องของอริยสัจ4เลยนะ
0: จุกค่ะ
1: คือเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนคำเนี้ยไม่ใช่คำธรรมดาคือสมมติเรื่องศีลอย่างเงี้ยนะศีลเนี่ย
0: จุกค่ะ
1: เป็นสิ่งที่เขามีมาตั้งแต่สมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นแล้ว
0: จุกค่ะ
1: โอเคไหมเรื่องทุกข์อย่างเงี้ยเรื่องทุกข์ เป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นแล้วพวกก็จะทุกข์กันอยู่ทุกขเวทนาต่างๆมีโอเคนะทีนี
0: ้
1: ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนคือเป็นเรื่องใหม่ที่คิดค้นบัญญัติขึ้นใหม่แต่งตั้งเปิดเผยขึ้นใหม่โดยพระพุทธเจ้าเท่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งในที่นี้ก็คือหมวดธรรมคือพละห้านี
0: ้
1: หรืออริยสัจสี่หรือโพชฌงค์เจ็ดมรรคแปดสัมมาประธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5สติปัฏฐาน4พวกนี้คือธรรมที่เรียกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อน
0: ค
1: ือเป็นของใหม่บัญญัติขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีเท่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวบางคนอาจจะคิดว่าเอาแล้วเรื่องทุกข์มันก็มีมาแต่ก่อนแล้วทำไมท่านว่าเป็นของใหม่คือทุกข์ที่แพ็กเกจรวมกันไปในอริยสัจ4เนี่ยไม่มีทุกข์เฉยๆเนี่ยใครก็รู้กัน
0: เกิดมาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ใช่
0: มนุษย์เกิดมามันก็มีทุกข์อยู่แล้วเจ้าค่ะ
1: ทุกคนมีแต่ทุกข์อริยสัจเนี่ยยังไม่มีย
0: ังไม่มีใครพูดมาก่อน
1: ถูกต้องความจริงชนิดที่
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เป็นลักษณะความจริงสามระดับแล้วก็แบ่งออกได้เป็นขันธ์ห้าที่กำหนดบ่อยเพียรชนะชัดเจนว่าเป็นอุปทานคือทุกข์เนี่ยเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นเวทนานะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมากำหนดบทเพียรชนะให้มีความรัดกุมรอบครอบว่าอุปทานขันห้าอุปทานคือเวทนาคือเวทนาขันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนี่จึงเป็นทุกข์ไม่ใช่แค่เวทนาเป็นทุกข์แต่กองของเวทนาอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนั่นแหละคือทุกข์นี่คือท่านกำหนดแบบนี้มันจึงเป็นเฉพาะของท่านไง
0: มัน
1: เฉพาะของในศาสนานี้จึงแบบรีเนมขึ้นใหม่บัญญัติขึ้นใหม่โดยการใช้บทเพียรชนะที่รัดกุมรอบครอบมากขึ้นแล้วก็ประกาศว่านี่คือทุกขอริยสัจเป็นแพ็กเกจอันเดียวกันกับสมุทัยอริยสัจด้วยอริยสัจ4ข้ออื่นด้วยก็
0: จะ
1: เป็นเฉพาะของในศาสนานี้อันนี้คือธรรมะที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: อ้าวใน5ประการนี้แล้วยังไงต่อจึงสามารถที่จะใช้อันนี้เป็นกำลังในการที่จะมีความองอาจที่จะประกาศศาสนาได้บรรลือเสียนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คำว่าองอาจในที่นี้คือแบบว่าคุณขึ้นแท่นอยู่สูงสุดเลยนะคือไม่มีใครจะมาอยู่เหนือฉันแล้วแล้วก็ฉันจะบอกว่าสามารถพูดได้เต็มที่องอาจในที่นี้คือเหมือนกับว่าราชสีห์ออกจากถ้ำแล้วอยู่ในที่สูงแล้วก็บรรลือเสียนายขึ้นนี
0: ่
1: ม
0: ี
1: ความองอาจมีความกล้าหาญหรือถ้าจะเปรียบเทียบอันหนึ่งก็คือเป็นจ่าฝูงโคจ่าฝูงช้างจ่าฝูงหรือสิ่งที่จะเป็นหัวหน้าแล้วจะพูดอะไรประกาศอะไรออกไปเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาท้าทายน
0: ี่
1: ค
0: ือ
1: แต่หมายถึงนี้มีความองอาจ
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนการบรรลือเสียหน้าก็คือการประกาศศาสนานั่นเองการประกาศศาสนาเปรียบเหมือนการที่พระยาสีหะบรรลือเสียหน้าธรรมจักรในที่นี้ก็คืออริยสัจ4ความจริงประเสริฐ
0: เนาะ
1: ให้กับหมู่คณะให้กับบริษัทบริษัทก็คือเทพมารพรหมสมณะบริษัทข้าราชการบริษัทหรือแม้แต่กษัตริย์บริษัทก็ได้ทั้งนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: สามารถที่จะประกาศศาสนาได้
0: เจ้าค่ะอันนี้รวมอุบาสกอุบาสิกาอะไรไปด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆอุบาสกอุบาสิกาก็จะอยู่ในข้าราชการบริษัท
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: แล้วก็พรหมบริษัทพราหมณ์บริษัทพวกนี้ก็จะอยู่ในวรรณะต่างๆที่ท่านหมายถ
0: ึ
1: ง
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนี่คือในข้อที่1ข้อที่11เนาะข้อที
0: ่
1: ข้อที่1ในวันนี้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของอินทรีย์5ที่ว่าเป็นศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่ว่าเป็นธรรมะที่ว่าเป็นเลิศเนี่ยนั่นคือจริงๆอยู่ในข้อ13นะอาจารย์พูดข้ามไปข้ามมานิดนึงข้อ13ที่อธิบายไปเนี่ยข้อ13
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ไอ้ข้อที่ว่าจากสัปดาห์ที่แล้วที่เรามีหิริโอตปะด้วยนะมีหิริโอตปะด้วยก็ยังเป็นธรรมะที่เป็นเลิศมาก่อนเหมือนกันทำให้พระพุทธเจ้ามีความมั่นใจในการที่จะประกาศศาสนาได้แล้วก็เหมือนกับเป็นยอดเรือนเป็นยอดเรือนคำว่าเป็นยอดเรือนเนี่ยก็คือเหมือนเป็นหลังคาตัวจั่วนั่นน่ะที่เวลาน้ำตกใส่ปุ๊บมันจะแหวกน้ำออกเป็นสองทางให้มี ร่องมีช่องอยู่ข้างในพอที่จะอาศัยได้ตรงจุดเนี้ยที่จะแหวกออกเป็นที่ตั้งเหมือนยอดเรือนก็คือศรัทธาหิริโอตปะวิริยปัญญาได
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: ทีนี้พระอาจารย์อยากจะให้ท่านผู้ฟังและคุณจะใช้ทำความเข้าใจอย่างนี้ด้วยว่าเอ๊ะแล้วทำไมบางทีฮิริโอตปะสติสมาธิคือทำไมจะต้องอันใดอันหนึ่งหรือสลับไปสลับมาคือในข้อนี้เราจะเห็นได้เลยว่าสามารถสลับไปสลับมาได้ไงคือทั้งสองอย่างเนี่ยจะว่าเหมือนกันก็ได้เสขะพละหรือพละห้าจะเอามาแทนกันก็ได้เพราะว่าถ้าเราพัฒนาให้ดีแล้วมันไปจบที่ปัญญาเหมือนกันแสดงว่ามันก็ต้องผ่านสติผ่านสมาธิเหมือนกัน
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: ก็จะหมายเพราะฉะนั้นก็คือบางคนก็จะเอาไปรวมเป็นก็เรียกพละเจ็ดอย่างก็คือเอาทั้งเจ็ดอย่างนี้มารวมกันเลยแล้วก็มีฮิริโอตปะกับสติสมาธิอยู่ด้วยกัน
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนั่นคือข้อที่11 12 13ไปแล้วนะ11 12 13แล้วก็14ด้วย14นี้เป็นรายละเอียดของแต่ละข้อศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะถึงข้อที่14ละถัดมาก็จะพูดถึงในแต่ละข้อว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างในความที่ว่าเราจะหาได้ในรายละเอียดของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนท่านก็บอกถึงว่าศรัทธาศรัทธาเนี่ยหาได้ในโสตาปัตติยังคะโสตาปัตติยังคะสีโอเคไหมศรัทธาเนี่ยหาได้ในโสตาปัตติยังคะสีเอาหัวข้อกันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: วิริยะหาได้ในสัมมาประธานสี่สติหาได้ในสติประธานสี่สมาธิเนี่ยพึงหาได้ในฌาน4แล้วปัญญาพละหาได้ในอริยสัจ4ใน5อย่างแต่ละอย่างหาได้ในหมวดธรรม4อย่างทั้ง5อย่างนั้นคิดว่าไม่งงนะคือ
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างแรกของ5ประการคือศรัทธาหาได้ในหมวดธรรม4ที่เรียกว่าโสตาปัตติยังคะ4ไง
0: เจ้าค่ะ
1: โสตาปัตติยังคะ4มีอะไรก็คืออย่างที่พระอาจารย์ว่าไปตอนต้นรายการคือศรัทธาอันหยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ
0: ์
1: และศีลอันเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยลักษณะที่คุณมีโสตาปัตติยังคะสีจะบอกได้เลยว่าศรัทธาของคนนี้เขาเต็มเลยศรัทธาเขาเต็มจนกระทั่งศีลเขาเต็มคือถ้าคนเราศีลไม่เต็มเนี่ยนะเพราะว่าศรัทธาเขาไม่เต็ม
0: จุกค่ะอ
1: ย่างคนที่รักษาศีลไม่ได้นะฉันขอผิดข้อนั้นฉันขอไม่ได้ข้อนี้เพราะว่าศรัทธาเขาไม่เต็มไง
0: จุกค่ะ
1: เขาจะมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าในสิกขาเนี่ยก็ไม่เต็มไม่เต็มก็จึงทำศีลได้ไม่ 100%
0: จุกค่ะเว้นข้อนู้นข้อนี้ไปหรือว่าเวลารับศีลก็ไม่พูดอะไรอย่างนี้จุกค่ะศีลาเมระยะแบบเงียบๆเลย
1: ใช่
0: ผู้ชาย
1: ฮิริโอตปะมีอยู่ก็จึงแบบว่ามีความกลัวละอายได้บ้างว่าถ้าจะทำไม่ได้ฉันก็จะไม่พูดเนี่ยนะ
0: ไม่พูดไม่รับ
1: แต่สติศีลมันได้ไม่เต็มที
0: ่เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าบอกว่าเต็มที่จนกระทั่งมีผลออกมาทางการกระทำทางกายทางวาจาด้วยอันนี้คือโสตาปัตติยังคะสีโสตาปัตติยังคะสีก็คือระบุถึงศรัทธานั่นเองอันอย่างลงมันไม่หวั่นไหวต่อมาวิริยะคือความเพียรความกล้าหาได้ในสัมมาประธาน4สัมมาประธาน4สัมมาประธาน4คืออะไรคือท่านแยกออกมาที่พระอาจารย์พูดตรงต้นรายการว่าวิริยะคือความเพียรความกล้านี่คือเป็นคู่ของกุศลธรรมเพิ่มกุศลธรรมลดใช่ไหมอันนี้คือที่ท่านพูดไว้ตั้งแต่ข้อ13มาทีนี้มาในสัมมาประธาน4เนี่ยไอ้2ข้อคือคู่ของกุศลอกุศลก็แยกออกไปแต่ละประการก็แยกออกไปอีกคู่หนึ่งโดยอกุศลก็พูดถึงว่าของเก่าเอาออกของใหม่อย่าเข้ามาอกุศลนะอกุศลนี่คือจึงรวมเป็นที่ว่าอกุศลลดเพราะของเก่าเอาออกของใหม่อย่าเข้ามาอกุศลจะลดได้คือบางคนก็แบบว่าไปนั่งสมาธิเนาะถือว่าเอาอกุศลธรรมออกแล้วสมมติคุณปฏิบัติถูกต้องฉันแบบว่าเคลียร์จิตใจดีท็อกซ์จิตใจอย่างเงี้ยนะแต่พอกลับบ้านปุ๊บ ออกจากวัดยังไม่ทันไรก็ด่าคนนั้นมากคนนี้อย่างนี้เป็นต้นนะ
0: จ้ะค
1: ่ะกุศลธรรมใหม่ก็พอคุณอีกเอาออกเอาเข้าเอาออกเข้าอยู่นั่นแหละก็เหมือนเดิมไงพฤติกรรมก็ยังเหมือนเดิม
0: เจ้าค่ะนิสัยไม่ไปเปลี่ยน
1: ไม่เปลี่ยนเราได้ความรู้ว่าของเก่าเอาออกอยู่ของใหม่ก็เรียนเอาเข้าอีกอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ต้องป้องกันทั้งสองทางของเก่าเอาออกของใหม่อย่าเอาเข้ามันก็จะไม่เพิ่มละกุศลก็จะลดลงละ
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนในฝ่ายของกุศลธรรมกุศลธรรมของใหม่เนี่ยเพิ่มเข้าให้ของเก่าที่มีอยู่พัฒนายิ่งให้ดีเต็มเปี่ยมไปบุญขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะความที่ว่าของใหม่เพิ่มให้แล้วของเก่าก็พัฒนาด้วยอันนี้กุศลธรรมของเราจะเพิ่มขึ้น
0: เจ้าค่ะก็คือให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะเป็นกุศลธรรมนะเจ้าค่ะ
1: ใช่เป็นฝ่ายความดีเป็นกุศลธรรม
0: เจ้าค่ะ
1: เราจะพัฒนาดีได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ในสองอย่างนี้ที่เป็นคู่จึงเป็นสี่ข้อนี่แหละก็เรียกว่าสัมมประธานสี
0: ่เห็
1: นไหมว่าแบบว่าเวลาท่านจะเจาะลงไปในรายละเอียดท่านก็แบบว่าแจกแจงต่อไปเราก็จะเห็นความเชื่อมโยงของธรรมะด้วยไงว่าวิริยะเนี่ยเชื่อมโยงไปสมประธานสี่ได้แบบนี้แล้วเวลาเราพูดเนี่ยมีความบากบั่นมีความมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายคำพูดสั้นๆประโยคเดียวนี้ก็ต้องแยกออกเป็นสี่ประโยคในส่วนของกุศลสองส่วนของอกุศลสองเป็นความเพิ่มความลดที่ให้มันดีขึ้นได
0: ้เจ้าค่ะ
1: โอเคนั่นคือข้อความเพียรการทำจริงแน่จริงความกล้า
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาก็เป็นสติพละก็อยู่ในสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4คือการเห็นกายเวทนาจิตและธรรมการเห็นกายเวทนาจิตและธรรมเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือที่บอกว่าเป็น4ข้อเนี่ย4ประการเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่ว่ามันแยกกันคือนั่นเปรียบเหมือนกับอาคารหรือว่าเรือนหรือว่าศาลาอย่างนี้ก็ได
0: ้ที
1: ่มีทางเข้ามาจากด้านข้าง2ด้านเหนือด้านใต้อีก2เป็น4ทาง
0: เจ้าค่ะ
1: พอคุณเดินทะลุผ่านตามทางหมายถึงประตูต่างๆเหล่านั้นเข้ามาปุ๊บก็มาอยู่ใจกลางอาคารเหมือนกัน
0: อ
1: ันนี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับความที่ว่าเราตั้งสติไว้ด้วยวิธีเห็นกายหรือเห็นธรรมะก็ชื่อว่ามีสติเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: อย่าไปคิดว่าโอ้ต้องทำวิธีนี้เท่านั้นวิธีอื่นไม่ได้มันก็ไม่แน่ไม่ใช
0: ่
1: สติพละจึงหาได้ในสติปัฏฐาน4แบบนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: แล้วซึ่งสติปัฏฐาน4นะถ้าเราเจาะลงไปอีกนะรายละเอียดนี้อยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรอะว่ากายนะก็ยังจะมีแยกไปอีกเป็นอาการ32เป็นเรื่องของลมหายใจก็มีเวทนาก็ยังแยกไปอีกเป็นเวทนา3เวทนา5การปรุงแต่งของจิตเหล่านี้ก็เป็นเวทนาจิตนี่ก็แยกไปอีกจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตสงบจิตไม่สงบก็แยกไปอีกส
0: ่
1: วนธรรมะนี่โอ้ยิ่งไปเยอะเลยนิวรณ์ไม่มีนิวรณ์ฌานสมาธิแต่ละขั้นเห็นความเกิดดับไม่เที่ยงพวกนี้เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหมดคือที่แยกแล้วรวมเป็นพันข้อด้วยนะ
0: ละเอียดเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ใช่ในความที่ว่าอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคำว่าสติก็ต้องหมายถึงสติปัฏฐาน4ดังนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ต่อไปในข้อสมาธิท่านบอกว่าหาได้ในฌาน4ฌาน4คืออย่างที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้สมาธิคือหาได้ในฌาน4ความที่จิตสงบเป็นอารมณ์เดียวต่อมาปัญญาพละปัญญานี้ก็หาได้ในอริยสัจ4อริยสัจ4อริยสัจ4คือทุกสมุทัยนิโรธและมรรคในข้อก่อนๆที่ท่านบอกว่าปัญญาพละคืออะไรนะปัญญาพละคือการที่เห็นความเกิดดับความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆจะสามารถชำระกิเลสออกไปจากจิตใจของเราได้แล้วทำไมในที่นี้ไปอยู่ในอริยสัจ4เพราะว่าอริยสัจ4เนี่ยเป็นตัวรวมไงเป็นองค์รวมของธรรมะทั้งหมดคำว่าเป็นองค์รวมของธรรมะทั้งหมดเนี่ยคือปัญญาเป็นอันดับสูงสุด ในธรรมะวินัยนี้นะมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดคำว่าปัญญาเป็นอันดับสูงสุดหมายถึงตัวปัญญานี่จะเป็นตัวที่จะผ่าไปซึมแทรกซึมไปทะลุทะลวงไป break through ไปในการที่จะไปถึงดินแดนที่เรายังไม่รู้หรือสิ่งที่เรายังไม่เห็นได้ซึ่งก็ต้องเห็นโดยความเป็นอริยสัจ 4นี่จึงเป็นความจริงอันประเสริฐที่ทำให้เรามีการจอดแทงกิเลสได้
0: เจ้าค่ะ
1: ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาจึงเห็นแบบนี้เพราะการที่ถ้าเราอธิบายปัญญาในปัญญาพละด้วยอริยสัจ 4อันนี้ก็ได้เลยได้เลยเขาได้เลยเนี่ยคือหมายถึงมันจะทำให้เกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นปัญญาในที่นี้
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคอันนี้คือในข้อ15ข้อ15
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาในข้อที่16อันนี้เป็นพระสูตรที่ชื่อว่าสิ่งที่เป็นยอดในทั้ง5อย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือจะจบในส่วนของศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาแล้วว่าใน5อย่างเนี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ว่าเป็นเลิศใน5อย่างนี้เป็นที่รวมของ5อย่างนี้คือปัญญา mm-hmm. ปัญญาคือท่านเปรียบเทียบกับหลังคาของบ้าน
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะบ้านเนี่ยบางทีเราก็มีเสามีพื้นมีฝ้ามีกำแพงทั้ง mm-hmm. หมดนั้นน่ะต้องรวมอยู่ใต้หลังคา
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกไหมเออหลังคาเนี่ยมันจึงอยู่สูงสุดของบ้านนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: เออเปรียบเหมือนกับว่าในศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยปัญญาที่จะเป็นตัวรวมแห่งพละทั้งหมดนี้คือปัญญานี่ไงจะเป็นตัวรวม
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่คืออันนี้พระอาจารย์ได้เคยพูดในเรื่องปัญญาใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าปัญญานี่เป็นอันดับสูงสุดแต่ก็ว่าปัญญาเป็นอันดับสูงสุดเนี่ยคือมันอยู่ยอดแต่ไม่ใช่ว่าตอนเรายังไม่พัฒนาเราจะไม่มีปัญญาได้มันก็เป็นปัญญาน้อยๆในความที่อยู่ตรงนั้นของเรา
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นว่าคนที่เป็นพ่อครัวคนที่เป็นพยาบาลที่แบบว่ายังจูเนียร์อยู่ยังต๊อกต่อยอยู่ยัง
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ได้มีความรู้อะไรมากเขาก็ต้องมีปัญญาของเขาในจุดที่เขาจะต้องทำ
0: เจ้าค่ะ
1: เขาอาจจะยังมีเรื่องที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาไม่รู้อะไรเพราะว่าปัญญาเขายังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่มันก็ต้องมีเรื่องที่เขารู้แหละว่าเขาไม่รู้อะไรแล้วเขาถึงค่อยขยายต่อไปได้จุดที่มันจะแทรกเข้าไปในจุดที่เรายังไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรมันต้องเป็นปัญญาตรงนี้เพราะว่าความรู้มันถึงจะแทรกเข้าไปตรงจุดที่เราไม่รู้ได
0: ้
1: ปัญญา
0: จ
1: ะต้องเป็นยอดแล้วสมาธิมันต้องเป็นตัวดันตามต่อไปมีพื้นฐานคือศรัทธาส่งต่อกันมาด้วยความเพียรด้วยสติมันถึงจะมีความก้าวหน้ากันไปได้
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนี่คือจบในช่วงของที่ว่าเป็นคุณธรรม5ประการศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นพละคือเป็นกำลัง
0: เป็นกำลังสำคัญ
1: อีกนิดหนึ่งที่ต้องการจะเปรียบเทียบคู่กับเรื่องของอินทรีย์ในอินทรีย์เราจะเคยได้ยินเรื่องของอินทรีย์5ที่เป็นคุณธรรม5ประการนี้เหมือนกันเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ศรัทธาอินทรีย์วิริยะอินทรีย์สติอินทรีย์สมาธิอินทรีย์ปัญญาอินทรีย์เหมือนกันกับศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละ
0: เจ้าค่ะ
1: เออแล้วอินทรีย์กับพละนี่มันต่างกันยังไงเออทั้งนั้นที่5ประการนี้เหมือนกันศรัทธาก็ศรัทธาเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เออท่านเปรียบไว้เหมือนกับเกาะกลางแม่น้ําโอเคนะแม่น้ําคงคานี่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เออแม่น้ําคงคาเนี่ยมันจะมีเกาะกลางแม่น้ําเพราะมันกว้างมากใช่มั้ยล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะมีสันดอนกลางแม่น้ําที่มันจะเป็นเกาะขึ้นมา
0: อ้
1: าวแม่น้ำมันไหลมาจากทางตะวันตกจะไปสู่ทางตะวันออกเงี้ยนะแล้วพอมันมาโดนเกาะกลางแม่น้ำมันก็จะแยกขึ้นไปทางด้านบนกับทางด้านล่างใช่ปะ
0: okay.
1: เหมือนกันนะว่าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยแยกขึ้นไปด้านบนเป็นพละแยกลงมาด้านล่างเป็นอินทรีย์ห้าอย่างเหมือนกัน
0: okay.
1: ไปรวมกันตอนท้ายก็เป็นแม่น้ำเดียวกันนั่นแหละ
0: okay.
1: ศรัทธาคือศรัทธาเดียวกันปัญญาคือปัญญาเดียวกันนั่นแหละเอ้าแล้วมันต่างกันยังไงก็มันต่างกันตั้งข้างบนข้างล่างแค่นี้แหละก็น้ำเดียวกันแม่น้ำอันเดียวกันเออท่านก็จะใช้ในบริบทที่แยกจากกันเท่านั้นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าใช้ในบริบทของคำว่าอินทรีย์ในบริบทนี้นะจะหมายถึงการที่บรรลุเร็วหรือบรรลุช้าจะใช้ในแง่นี้
0: เจ้าค่ะ
1: ห้าอย่างนี้ทำให้คุณบรรลุช้าทายอ่อนแต่ไม่มีนั่นคืออินทรีย์ถ้าห้าอย่างนี้ทำให้คุณบรรลุเร็วนั่นคืออินทรีย์แก่กล้าคืออินทรีย์ดีเออทีนี้พละล่ะคืออะไรคือกำลังในการที่คุณจะแบบทรงอยู่ในมรรคให้ได้ทรงอยู่ในมรร
0: คเ
1: ช่นถ้าเรามีเครื่องทดสอบมีอะไรมากระทบปุ๊บคุณจะหลุดออกนอกมรรคไห
0: ม
1: คุณจะแบบว่าจิตเป๋ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เคลื่อนจากสมาธิไหมหรือเริ่มด่าเขาแล้วเริ่มมีคิดเป็นมิจฉาสังกัปปะแล้ว
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นพละถ้าเริ่มคิดไม่ดีกับเขาเป็นมิจฉาสังกัปปะอ่านนั้นพละห้านี่อ่อนแต่แบบถูกด่าถูกว่ายังไงก็ยังมีเมตตาอยู่อดทนได้อยู่อันนี้คือมีสัมมาสังกัปปะอันนี้คือพละห้าแข็งแรง
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะต่างกันในบริบทการใช้งานเท่านี้เอง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่คุณธรรมก็เป็นอันเดียวกัน
0: เจ้าค่ะเหมือนกับเป็นพลังที่ว่าเราจะต่อต้านกับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแหล่ถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: สำหรับเรื่องของพละเจ้าค่ะ
1: เ
0: จ้าค่ะสาธุอัน
1: น
0: ี
1: ้ก็จะครบถ้วนในเรื่องของสัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาข้อที่16
0: เนาะเจ้าค่ะ
1: คิดว่าวันนี้เราต่อได้อีกเพราะว่าในหมวด5เนี่ยมันจะมีคุณธรรมอื่นๆที่ประกอบกันอยู่ในวรรคนี้ให้จบไปเลยจบวรรคไปเลยก
0: ็
1: จะไปอีก4 ข้อ
0: เจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
1: คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแล้วก็วิมุตติญาณทัศนะนี่คุณธรรม5ประการคือทั้งหมด5นะปัญจกนิบาตเนี่ยเราต้องหา5ข้อให้ได้มันอยู่ตรงไหน
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งคิดว่าค่อนข้างชัดเจนเราจะไม่ได้เหมือนกับหมวด3ที่จะแทรกซึมอยู่ตามที่ต่างๆแต่หมวด5นี่ค่อนข้างชัดเจน5ประการนี้ใน4ข้อที่กำจังพูดถึงต่อไปนี้คือข้อ17 18 19 20เป็น4ข้อเดียวกันแต่เป็น4ประการรายละเอียดเหมือนกันต
0: ่
1: างกันตรงหัวข้อนิดๆหน่อยๆแล้วก็การพูดนิดๆหน่อย
0: ๆ
1: ต่างกันยังไงศีลสมาธิปัญญาอันนี้คิดว่าท่านทั้งหลายคุณจะเข้าใจอยู่เนาะศีลก็คือศีลหน้าเนาะสมาธิก็คืออย่างที่ว่ามาตะกี้ปัญญาก็คืออย่างที่ว่ามาตะกี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ส่วนวิมุตติคือความพ้นหลุดพ้นจากแบบว่าการที่จะไปเกลือกกลั้วตามสิ่งที่มากระทบนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่จะพูดก็คืออยู่เหนือการควบคุมของโลกคือวิมุตติ
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนวิมุตติญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นในวิมุตติคือวิมุตติเนี่ยคือพ้นแล้วแต่จะรู้เห็นว่าพ้นแล้วเนี่ยแล้วดีไหมได้ไหมถูกไหมอะไรคือต้องมีวิมุตติญาณทัศนะโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ห้าอย่างนี้ถามว่า5ประการนี้แล้วยังไงหัวข้อท่านว่าไงในข้อที่17
0: เจ้าค่ะ
1: คือท่านยกเป็นเอา2อย่างขึ้นมาคือตนเองและผู้อื่นแล้วเกื้อกูลตนเองไหมเกื้อกูลผู้อื่นไหม
0: เจ้าค่ะ
1: จึงได้4คู่ไง4ข้อ
0: เจ้าค่ะ
1: เราเอาคู่คือปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองหรือปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลคนอื่นมาจับคู่กันแล้วก็ใช่หรือไม่เราจึงได้4คู่ยังไง
0: เจ้าค่ะ
1: คือถ้าตัวเองมี5ข้อนี้แต่ไม่ชักชวนให้คนอื่นมามี5ข้อนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตัวเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลคนอื่น
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าตัวเองทำเองอยู่แต่ว่าไม่ชวนคนอื่นไง
0: เจ้าค่ะ
1: 5ข้อนี้โอเคถัดมาอีกจับคู่ใหม่ทีนี้เอาคู่ที่ว่าไม่เกื้อกูลตัวเองแต่ดันเกื้อกูลคนอื่น
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่เกื้อกูลตัวเองแต่ดันเกื้อกูลคนอื่นก็หมายความว่าตัวเองไม่ทำอ่ะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะแต่ดันชักชวนให้คนอื่นเข้ามาทำ
0: คนแบบนี้ก็มีด้วยนะเจ้าค่ะอาจจะมีใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: อาจจะมี
0: เจ้าค่ะ
1: ตัวเองก็ทำไม่ได้แต่ว่าชวนคนอื่นให้ทำหรือทำได้แต่ไม่เต็มที่ศีลฉันทำได้เต็มที่อยู่สมาธิฉันทำได้ไม่เต็มที่แต่ก็ชวนคนไปนั่งสมาธิเราจะเคยเห็นคนแบบนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ฉันก็ยังทำได้ไม่ดีเต็มที่แต่ฉันชวนเธอไปนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ฉันยังไม่บรรลุแต่ฉันก็ชวนเธอไปนะก็ตัวเองยังไม่ได้เกื้อกูลเพื่อตนเองแต่ว่าพยายามที่จะให้เกื้อกูลเพื่อคนอื่นได
0: ้เจ้าค่ะอันนี้ก็ยังดีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: พระอาจารย์ว่าก็ยังดี
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: ถัดมาก็คือไม่เกื้อกูลทั้งตัวเองด้วยไม่เกื้อกูลทั้งคนอื่นด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: คือตัวเองก็ไม่ทำศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ไม่ชวนคนอื่นด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็คิดว่าไม่ดีเลย ถูกไหมไม่ดีเลย
0: แย่ที่สุดเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ในขณะที่ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายในวรรคนี้ข้อที่20
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลทั้งตนเองด้วยแล้วก็เกื้อกูลทั้งคนอื่นด้วย
0: อันนี้ดีที่สุดเลย
1: คิดว่าอย่างนั้นตัวเองถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะเป็นการดี
0: เจ้าค่ะ
1: ที่สำคัญคือในคุณธรรม5ประการนี้ศรัทธาสมาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะจะเป็นอันเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ถามท่านพระอานนท์ปรารภการปรินิพพานของท่านพระสารีบุตรโดยที่ท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วแต่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะไปด้วยไหมเพราะท่านพระอานนท์เนี่ยเสียใจในการปรินิพพานของท่านพระสารีบุตรไม่ได้เอาไปด้วยแต่เสียใจนี่เพราะว่าโอ้ยท่านเนี่ยเป็นคนชักชวนให้คนอื่นเนี่ยถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ระลึกถึงโอชารสแห่งธรรมที่ท่านได้เคยให้
0: เจ้าค่ะ
1: สมมติว่าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วรู้สึกโอ้ยมันซาบซึ้งมากเลยดีมากเลย
0: อ
1: ันนี้คือเราได้ลิ้มรสแห่งธรรมะ
0: เจ้าค่ะ
1: คนที่เทศที่บอกที่สอนให้เขาเอาให้เราชิมแล้วบางทีก็ระลึกถึง

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
2: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
3: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติน
9: ายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดต่างๆซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำชับฝ่ายปกครองและตำรวจทุกท้องที่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและดำเนินมาตรการป้องปรามการกระทำความผิดหากพบการกระทำละเมิดกฎหมายให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐบาลเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงหลังปิดรับสมัครพบมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายพร้อมเตรียมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
10: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยล่าสุดหลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยมียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอาทิสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถยนต์และลดหลั่นลงมาตามประเภทรถชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้และกำไรในชุมชน

0: เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลปากท้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและช่วยให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนเกิดการหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดย้ำไม่ใช่โรคที่แพร่ง่ายเหมือนไข้หวัดหรือโควิด-19และยังไม่พบการระบาดโรคนี้ในประเทศไทย
2: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้และมีรายงานผู้เสียชีวิต3รายจึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในหลายประเทศสำหรับไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนมีหนูและสัตว์ฟันแทะบางชนิดเป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติคนส่วนใหญ่มักติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะอุจจาระหรือสารคัดหลั่งของหนูอย่างไรก็ตามโรคนี้ไม่ได้แพร่กระจายง่ายเหมือนโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่สำหรับประเทศไทยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในระบบเฝ้าระวังโรคกรมควบคุมโรคได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคในผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนารุมนอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับ9พฤษภาคม2569แรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ณัฐสุคนครับ
1: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธด้วยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็เหมือนเดิมเราทำการถ่ายทอดนะคะFacebook ด้วยแล้วก็ทั้งสถานีวิทยุด้วยนะคะ FM 92.5 95.5 AM 819 AM 891รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะตอนนี้เพจสถานีวิทยุก็กระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจข่าวยามเช้าแชร์เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะไลฟ์หรือยัง
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวเรา
1: ขอไปเช็คก่อนนะขอเช็คก่อน
0: ก็ติดตามพวกเรากันได้ทั้ง2ช่องทางแล้วก็ทางวิทยุนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับพี่สายชนดีซังแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนนะครับอยู่กับเราในวันนี้ด้วยเช้าวันเสาร์แบบนี้ก็สดใสกันสักนิดนึง
1: สดใสหรือรัวหรือรวน
0: จะบอกว่าเมื่อวานก็รวนตั้งแต่จัดหมุนตามวันลิ้นพันกันไม่พันไปไหน
1: วิรายการเราเยอะเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
0: ใช่
1: มั้ยคะ
0: รายการเราเต็มผังมากขึ้นก
1: ็อยากจะให้หลายๆท่านติดตามกันนะคะก็เหมือนอันนี้ด้วยที่ก็อยากจะให้ติดตามกันในเรื่องของเนี่ยการเข้ามาคอมเมนต์กันคอมเมนต์หลายๆท่านเลยบอกว่าอย่างเนี้ยตอนเนี้ยเพชรบูรณ์เช้านี้มีเมฆมากคุณสนั่นก็แบบว่ามีเมฆมากเราหันไปมองทางด้านฝั่งขวามือนี่ก็มาเหมือนกันนะคะ
0: ดูรู้สึกครึ้มๆนะ
1: มาแล้วแล้วเมื่อวานนั้นที่เราคุยกันเรื่องของโซลาร์เซลล์พี่หันไปเจอหลังคามีโซลาร์เซลล์แล้วเรียบร้อยข้างๆ
0: ข้างๆบ้านเรานี่
1: ไม่แน่นะเดี๋ยวเราอาจจะเชิญพี่ข้างบ้านของเรานะคะมาให้สัมภาษณ
0: ์ว่าติ
1: ดยังไงติดยังไงนะคะมีใครอีกบ้างนะคะหลายท่านเมื่อเลยที่แชร์แล้วนะขอบพระคุณมากเลยค่ะพอพูดถึงสภาพอากาศตอนนี้ของเรา
0: ต้องติดตามกันสักนิดนึงเพราะว่าจริงๆกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศมาตั้งแต่ 2-3 วันก่อนแล้วว่าตั้งแต่ 7-10 พฤษภาคมเนี่ยไทยเราทุกภาคเนี่ยฝนเยอะนะต้องระวังกันสักนิดนึงวันนี้ก็มีประกาศออกมาเมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมานะครับเขาเตือนเป็นฉบับที่8แล
1: ้
0: วเรื่องของอากาศแปรปรวนเนื่องจากว่าทั้งเหนืออีสานตะวันออกกลางกทมปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคแล้วก็มีลมใต้เป็นลมตะวันขออภัยครับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เนี่ยมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยก็แรงขึ้นทำให้ช่วงนี้ภาคใต้เองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งยังไงต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับเรื่องของต้นไม้เราจะเห็นตามคลิปในโซเชียลเนอะลมแรงมากนะครับยังไงต้องระมัดระวังกันให้ดีนี่เป็นประกาศฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างพิธีกร2ท่านกับสภาพอากาศอันไหนจะรวดกว่าก
0: ัน
1: อ
0: ันไหนจะรวดกว่า
1: แต่ว่าล่าสุดนะเห็นในโซเชียลเหมือนกันเป็นบ้านเขาพายุไงที่จังหวัดอะไรนะนครปฐมเหร
0: อ
1: หลังคาปลิวแล้วก็ฝ้าถล่มลงมาเลยตอนแรกพี่เข้าใจว่าเป็นคอนโด
0: ครับ
1: โอ้โหน้ำกระฉอกขนาดนั้นสรุปเป็นบ้านนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเมืองเขาเรียกว่าการก่อสร้างบ้านของประเทศไทยเนี่ยบางทีเราก็เอาสไตล์นอร์ดุงนอร์ดิกอะไรกับของต่างประเทศมาเน
0: า
1: ะ
0: อาจจะไม่ได้เข้ากับเราเท่าไหร่อ
1: าจจะไม่เข้ากับเราเพราะว่าของเราเนี่ยสภาพอากาศอย่างที่บอกม
0: ัน
1: ก็ไปเรื่อยเลยนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของทางด้านของการเตรียมรับมือเอลนีโญกันบ้างดีกว่านะทางด้านของมีการก่อติดสถานการณ์น้ำนะคะพบว่ามี43จังหวัดเสี่ยงเจอทั้งน้ำท่วมภัยแล้งนะคะอันนี้เรามีการเตรียมรับมือเอลนีโญปี69กันและคือมันเนื่องจากอะไรก็สภาพอากาศที่มันสุดขั้วนั่นเองนะคะและตอนนี้รัฐบาลก็เร่งบูรณาการข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้วก็พื้นที่นวัตกรรมอยู่แล้วนะเป็นการชี้เป้าพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อลดความเสียหายแล้วก็อยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปไทยวอเตอร์นะคะหรือเว็บไซต์ thaiwater.net ค่ะ
0: ของกรมอุตุเองเขาก็มีระบุจังหวัดมาเหมือนกันนะว่าวันนี้วันที่9เนอะ9พฤษภาคมอาจจะต้องระวังจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงในการที่เจอฝนฟ้าคะนองแบบหนักๆเนี่ยนะครับโซนภาคเหนือเนี่ยมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรนะภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีส่วนภาคใต้ครับสุราษฎร์นครศรีธรรมราชกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงในช่วงนี้นะครับ
1: ก็เรื่องของสุขภาพด้วยเราก็ต้องไม่ไว้วางใจนะเพราะว่าตอนนี้หุ่ยโรคหลายๆอย่างไวรุงไวรัสเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องของไวรัสทันตาด้วยนะคะเมื่อเช้าก็ฟังข่าวเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: คือมันเกิดในเรือสำราญเดี๋ยวไว้ค่อยอัปเดตกันละกัน
1: เออแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาอัปเดตในเรื่องของ
0: ภารกิจท่านนายกสักนิดนึงเราเห็นตามภาพข่าวท่านนายกไปฟิลิปปินส์
1: ไ
0: ปประชุมอาเซียนก็คือปีนี้เนี่ยฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนเนอ
1: ะ
0: แล้วก็เลยได้ไปร่วมประชุมกันก็ประเทศในอาเซียนก็ไปกันเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ไฮไลท์ที่เราเห็นภาพท่านนายกได้เจรจาหารือกับฮุนมาเน็ตท่านนายกของกัมพูชาด้วยนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยที่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลได้เดินทางไปเนี่ยนะครับคือเข้าไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะนะครับที่เมืองเซบูของสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์
0: ซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยไทยเองเขาเตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องของการทูตเศรษฐกิจนะครับโดยมุ่งที่จะสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่ตอนนี้เราก็เห็นอยู่ว่ามันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเนอะเรื่องของตะวันออกกลางก็มีผลกระทบกับทางอาเซียนเยอะเหมือนกันซึ่งทุกการหารือบนเวทีอาเซียนเนี่ยไทยเรามุ่งเน้นผลประโยชน์ของคนไทยเนอะให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนการคมนาคมโลจิสติกเรื่องของพลังงานเรื่องของความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคนั่นเองนะครับท่านนายกก็หยิบยกหลายเรื่องมาพูดคุยกันนะครับซึ่งท่านนายกเองก็ย้ำว่าไทยเราเองเนี่ยเดินหน้าเรื่องสันติภาพด้วยเพราะว่ามีการประชุมอาเซียนครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการหารืออย่างที่บอกไปคุยกันระหว่างไทยกัมพูชาโดยมีฟิลิปปินส์เนี่ย
1: เป็นตัวกลาง
0: เพราะเขาในฐานะประธานอาเซียนเนอะก็มาพูดคุยกันเรื่องของสถานการณ์ต่างๆในบ้านเราเนี่ยแหละซึ่งท่านนายกก็ขอบคุณนะขอบคุณประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนอะในฐานะประธานอาเซียนที่ได้เริ่มจากการประชุมครั้งสำคัญนี้แล้วก็บอกว่าการหารือกับนายกกัมพูชาเนี่ยสร้างสรรค์เนอะมองไปข้างหน้าหารือกันเป็นไปอย่างแบบตรงไปตรงมาแล้วก็มีความหมายถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันรวมไปถึงมุ่งมั่นต่อการเจรจาและก็รักษาสันติภาพร่วมกันด้วยนั่นเองซึ่งไทยและกัมพูชาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านอยู่ติดกันเนอะแล้วก็ความเชื่อมโยงเราเนี่ยมีหลากหลายมิติความขัดแย้งเนี่ยนำมาซึ่งความสูญเสียและความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสันติภาพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงเวลาแล้วที่ทั้งสองประเทศเนี่ยต้องมองไปข้างหน้าเปิดบทบาทใหม่เขาบอกงี้นะเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์อาศัยความจริงใจสุจริตใจมุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามความท้าทายนะครับซึ่งโอกาสนี้เองไทยและกัมพูชาก็เห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเนี่ยทำงานร่วมกันเนอะไปจัดทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นต่างๆในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีจุดร่วมและสามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งมาตรการนี้เนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูความไว้วางใจแล้วก็ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งซึ่งไทยและกัมพูชาเองก็ต้องเดินหน้าต่อไปอย่างเป็นค่อยไปครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาลดช่องว่างความเข้าใจร่วมกันแสวงหาทางขยายความร่วมมือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ร่วมกันด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นในเรื่องของเขตแดนไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลซึ่งทางไทยเราเนี่ยนะคะก็แน่นอนเราต้องมีการรักษาอธิปไตยของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการเสนอแนวทางในการหารือเพื่อดำเนินการจัดการกับประเด็นนี้ด้วยในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีคือเราเนี่ยเอานี้ดิฉันคอนเฟิร์มนะจากการที่ตามข่าวม
0: า
1: แล้วก็ทำข่าวเองเนี่ยแหละเราเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะแต่เขาเนี่ย
0: ก็เราดูตัวดู
1: ก็ต้องดูกันไปนะคะซึ่งในตอนท้ายเนี่ยท่านนายกบอกว่าการหารือเนี่ยที่ไปฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ก็จริงๆแล้วเป็นก้าวสำคัญเลยนะในการคือเราก็ต้องปรับบรรยากาศเพื่อไงปรับบรรยากาศให้มันดีขึ้นนะให้บรรยากาศให้มันดีเป็นบรรยากาศแห่งสันติภาพนะคะเป็นบรรยากาศของความร่วมมือซึ่งไทยเนี่ยยืนยันนะคะพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์เลยแน่นอนไทยเราเป็นกลางมาตั้งนานละนะบนพื้นฐานความเข้าใจเคารพแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายทั้งสองประเทศแล้วก็ภูมิภาคด้วยค่ะ
0: ครับผมแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเนอ
1: ะ
0: พูดถึงเรื่องที่ไปประชุมอาเซียนนี่แหละแล้วก็มีการได้หารือกับทางกัมพูชาและฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็จริงๆมีข่าวออกมาเยอะแยะมากมายว่าตกลงแล้วการหารือครั้งนี้เนี่ยจะเปิดพรมแดนไหมอะไรยังไงเนี่ยนะครับ
1: MOU
0: ซึ่งท่านนายกบอกว่าท่านนายกเองเนี่ยบอกเลิก MOU 44ต่อหน้าฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชาเลยนะคือชี้แจง แบบว่าพอเจอหน้ากันก็มีการพูดคุยเนอะแล้วก็ชี้แจงตรงๆเลยว่าได้มีการยกเลิกโดยจะใช้ UN clause ซึ่งทั้ง2ประเทศเนี่ยก็อยู่ใน UN clause อยู่แล้วเข้ามาหารือแทนเพราะว่ามีกฎของสากลอยู่แล้วแล้วก็เลยใช้อันนี้เลยซึ่งท่านนายกบอกว่าเนี่ยการได้แจ้งให้กัมพูชาทราบเรื่องประกาศยกเลิก MOU 44ของรัฐบาลไทยในการพบกันครั้งนี้สามารถถือเป็นที่ประจักษ์ได้เลยว่ากัมพูชาเนี่ยรับทราบการตัดสินใจของไทยอย่างเป็นทางการและนอกเหนือจากนั้นในกัมพูชายังแจ้งให้ฝ่ายไทยเนี่ยรับทราบแนวทางการดำเนินการต่อจากนี้ของเขาเหมือนกันและยังประกาศในที่ประชุมใหญ่ด้วยนะต่อหน้าผู้นำชาติอาเซียนเลยว่าสิ้นสุดเป็นอันสิ้นสงสัยแล้วว่ากัมพูชาเนี่ยยอมรับการยกเลิก MOU 44จากไทยหรือไม
1: ่
0: นะครับซึ่งไทยเราเองก็เรื่องของเขตแดนเรื่องอะไรก็เดี๋ยวมีกลไกอื่นๆเนอะ JBC GBC อะไรที่ออกมาแล้วก็เรื่องของการเปิดด่านพรมแดนนี่ท่านนายกบอกว่าไม่มีการพูดถึงเรื่องนี
1: ้
0: นะครับเรื่องความร่วมมืออื่นๆเนี่ยยังไม่ได้มีการหยิบยกอะไรขึ้นมาพูดทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นก็แน่นอนแหละว่าเราก็อยากเห็นสันติภาพเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของเกาะกูดท่านนายกก็ยืนยันว่าเมื่อไม่มี MOU 44แล้วก็จะไม่มีเส้นที่ลากผ่านเกาะกูดให้เป็นที่รู้สึกว่าเคลือบแคลงใจแล้วเพราะฉะนั้นยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าเกาะกูดเป็นของไทยแน่นอนนะครับ
1: เพราะว่ามีช่วงนึงก็มีกรณีกันนะคะในเรื่องเกาะกูดนะคนไทยก็สบายใจได้เพราะว่ารัฐบาลก็ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเรื่องของการรักษาอธิปไตย
0: ครับ
1: จริงๆแล้วการประชุมในแต่ละครั้งเนี่ยที่เป็นการประชุมระดับภูมิภาคเองระดับโลกเองหรือแม้แต่ทั้งระดับอาเซียนของเราเนี่ยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับหลายๆอย่างเลยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเกษตรด้วยการส่งออกใดๆก็ตามแต่แล้วมันก็เกี่ยวพันกับเรื่องของเศรษฐกิจทีนี้มาดูกันบ้างว่ากระทรวงพาณิชย์ของเราเนี่ยนะคะเขามีการทำจดหมายเปิดผนึกจากกระทรวงพาณิชย์เลยนะมีการชี้แจงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะพูดได้อย่างเต็มปากไม่ได้หรอกว่าเอ๊ะมันมีปัญหาหรือมันไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็แก้กระทรวงพาณิชย์ก็แก้ทั้งหน้างานทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทีนี้มาดูเขากันดีกว่าว่าเขามีการวางรากฐานการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างเพื่อให้ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรกับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคด้วยเพราะว่าก็มีประเด็นเรื่องทุเรียนประเด็นเรื่องทุเรียนประเด็นเรื่องปลานิลประเด็น
0: เยอะ
1: แยะไปหมดปลากระป๋องเออทางดำจริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราไปฟังในตีของน้องข่าวมาอัปเดตเรื่องของพาณิชย์กันก่อนดีกว่าทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการมีจดหมายเปิดผนึกจากกระทรวงพาณิชย์มีการชี้แจงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรกรนะคะและบอกว่าไม่ได้มองแค่ปัญหาการแก้วันต่อวันนะแต่ว่ากำลังดำเนินการวางรากฐานระยะยาวค่ะมาดู6ข้อเท็จจริงที่พาณิชย์เขาวางไว้ก็คือข้อที่1การบริหารจัดการคือเขามองปัญหาแบบนี้เขามองปัญหาแบบต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเลยซึ่งต้นน้ำเนี่ยเป็นการจัดทำปฏิทินคาดการผลผลิตวางโซนนิ่งเลือกพันธุ์พืชให้เหมาะกับพื้นที่แล้วก็ใช้เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยกระดับมาตรฐานกลางน้ำก็คือส่งเสริมการแปรรูปและนวัตกรรมเพื่อดูดซับผลผลิตส่วนเกินอย่าลืมนะผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งขาดแคลนแล้วมันก็จะมีทั้งส่วนเกินด้วยมีล้นด้วยแล้วก็เลยจะมีการจัดตั้งล้งชุมชนขึ้นมา
0: อ
1: ันนี้เห็นด้วยล้งชุมชนเนี่ยเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองแล้วก็กวาดล้างนอมินีต่างชาติด้วยเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ท่านสุภจีก็มีการเนาะลงจีนนะคะท่านก็ทำตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วส่วนปลายน้ำก็คือการรักษาตลาดเดิมเป็นการเจาะแล้วก็เจาะตลาดใหม่ด้วยตลาดใหม่ก็คืออินเดียเกาหลีใต้ตะวันออกกลางแล้วก็ใช้ไลฟ์คอมเมอร์สก็คือ TikTok KOL กระตุ้นยอดขายเดี๋ยวดิฉันอาจจะเห็นคุณขายทุเรียนไหมคุณ
0: ไม่เราอาจจะเห็นคุณโดนัทนะครับผมขายทุเรียนก็ได้นะ
1: เออไม่แน่นะเดี๋ยวรอดูอ่ะข้อ2นะคะการจัดการทุเรียนออกมาละไม่รอให้ของล้นตลาดค่ะโดยการใช้ KOL แล้วก็ TikTok นะคะปลุกกระแสบริโภคทั้งในแล้วก็ต่างประเทศโดยใช้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruits จัดกิจกรรมร่วมกับห้างสรรพสินค้าแล้วก็ตลาดสดทั่วประเทศเลยควบคู่ไปกับการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดอย่าลืมนะเพราะว่าในเรื่องของสินค้าราคาคุณภาพปราบปรามล้างนอมินีอีกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งอันนี้สำคัญข้อ3การบริหารสมดุลราคาปาล์มน้ำมันหลักการสมดุล3ส่วนก็คือการบริโภคผักพลังงานไบโอดีเซลนะคะการส่งออกโดยย้ำว่าไม่ได้ห้ามส่งออกแต่ว่าต้องคุมสต็
0: อ
1: ก ถ้าเรายังขาดแคลนอยู่เราก็ไม่ควรส่งออกถูกไหมแต่ถ้าเรามีพอหรือว่ามีมากก็ส่งออกให้มันเป็นรายได้ได้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาก็ปรับขึ้นตามกลไกตลาดโลกเรียบร้อยแล้วส่วนข้อ4ก็คือมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ลงชุมชนนะครั้งที่แล้วแก้ไขปัญหาเรื่องมะพร้าวนะคะแก้ปัญหาเป็นการดูดซับผลผลิต10ล้านลูกผ่านปั๊มน้ำมันนะคะดันราคาจาก3บาทขึ้นมาเป็น9บาทถึง10บาทเลยแล้วก็ผลักดันให้มีการจัดตั้งลงชุมชนเหมือนกันเพื่อเป็นการตัดวงจรการกดราคาข้อ5กันบ้างโครงการปุ๋ยทองเขียว plus รัฐบาลชุดนี้ทุกอย่าง plus นะบวกหมดเลยนะคะ plus ราคาประหยัดเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรในการเข้าถึงการจำหน่ายปุ๋ยเคมีแล้วก็ชีวภัณฑ์ด้วยนะคะแล้วก็มีรับสิทธิประโยชน์สูงสุดถึง 2,100 บาทต่อครัวเรือนด้วยนะมีคูปองคูปองนะก็ว่ากันไปมาถึงข้อสุดท้ายของกระทรวงพาณิชย์นะคะในการทำจดหมายเปิดผนึกการบริหารจัดการมะม่วงล้นตลาดก็คือก็มีกระแสโอ้ยทุเรียนมาแล้วมังคุดแล้วมะม่วงล่ะ
0: เออสภาพการทุเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: นี่ไงมาละไม่ได้ละเลยปัญหามะม่วงนะคะเร่งผลักดันการจับคู่ซื้อระหว่างไทยกับต่างประเทศจับคู่ค้านะ18ประเทศสร้างมูลค่ากว่า 3,120 ล้านบาทแล้วก็ยังมีการกระจายผลผลิตผ่านรถโมบายผลไม้แล้วก็โครงการไทยช่วยไทยในห้างค้าปลีกค้าส่งทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: อ่ะพูดถึงเรื่องของไทยช่วยไทยของเรา
1: คุณต่อเนื่องเลยนะ
0: ใช่ไหมก็พอไทยช่วยไทยจริงๆจะมีไทยช่วยไทยที่ว่าเป็นรถลดราคาสินค้าที่ถูกๆก็จะไปซื้อตามห้างหรือว่าตามที่ว่าการอำเภอทุกวันศุกร์ที่เขาได้มีการจัดที่ทางพาณิชย์ร่วมกับธรรมหัตถ์ไทยทีนี้มันจะมีอีกชื่อหนึ่งคือไทยช่วยไทยพลัสที่เราจะได้ยินกันช่วงนี้ที่ว่าจะเปิดลงทะเบียนกัน25พฤษภาคม69
1: เหมือนคนละครึ่งไหม
0: คือพูดง่ายๆคือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือการรวมเรื่องของคนละครึ่งพลัสกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขารู้กันเท่ากับว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นร่มใหญ่แล้วก็จะมีร่มย่อยออกมา2อันคือคนละครึ่งพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่ง1คนเนี่ยเลือกได้แค่1อย่างว่าคุณจะอยู่ในก้อนคนละครึ่งพลัสหรืออยู่ในก้อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ก็คือต้องเลือกใช้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ดูว่าคุณเข้าเกณฑ์อันไหนถ้าเรื่องของรายได้ที่คุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วคุณก็จะอยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทีนี้มาดูกันสักนิดนึงว่าตกลงเรื่องนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเป็นแนวทางเบื้องต้นที่นายเอกนิตินิติธรรมประภาสท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีคลังได้ออกมาพูดไว้เพราะว่ารายละเอียดต่างๆมันชัดเจนว่าตกลงแล้วจะลงทะเบียนที่ไหนอะไรยังไงใครได้สิทธิ์หรืออะไรคงต้องรอที่พอเสนอเข้าครม.แล้วเขาขอมาอีกทีนะครับแต่เรื่องนี้อัปเดตล่าสุดก่อนจากทางท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติท่านบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะเป็นการยกระดับสิทธิประโยชน์จากคนละครึ่งพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าด้วยกันโดยรัฐบาลมีแผนในการที่จะทั้งให้ทั้งร้านค้าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคม69นี้และจะเริ่มใช้งานจริงคือเริ่มใช้จ่ายกันเนี่ย1มิถุนายน69เงื่อนไขก็คือคนเข้าร่วมโครงการทั้ง2อันเนี้ยจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและจะมีการใช้ระบบยืนยันตัวตนร่วมกับการตรวจสอบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยเพื่อความถูกต้องแม่นยำ1คนได้รับเพียง1สิทธิ์เท่านั้นโดยกลุ่มในส่วนของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่รายได้ไม่เกิน 100,000 ต่อปีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยในฐานข้อมูลเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13กว่าล้านคนตรงนี้เนี่ยจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเรื่องของค่าครองชีพเต็มจำนวนคาดการณ์ว่าจะได้วงเงินช่วยเหลือในคนละ 1,000 บาทนะครับต่อเดือนนะซึ่งจากเดิมเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาจะมีวงเงินค่าซื้อสินค้าเนี่ย300บาทต่อเดือนอยู่แล้ว
1: เ
0: พิ่มอีก700รวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับอันนี้คือในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนของคนละครึ่งพลัสจะแบ่งส่วนกันคือรัฐร่วมจ่าย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ทั้ง2อันเนี่ยพิจารณาการดำเนินโครงการ2ระยะคือ2เดือนต่ออีก2เดือนก็คือมิถุนายนกรกฎาคมเป็นเซต1สิงหากันยาอีกเซต1นะครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบสูงสุดเนื่องจากว่าเขาประเมินว่าในช่วง2เดือนแรกที่จะเริ่มเนี่ยเวลาไม่เพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์ของกลุ่มผู้ที่จะลงทะเบียนใหม่
1: เพราะมันก็ใกล้แล้วนี่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันใกล้แล้วก็คือเวลาไม่ถึงเดือนเลยนะครับรัฐบาลเขาเลยจะต้องอ้างอิงข้อมูลของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มเดิมที่เคยมีอยู่แล้วก่อนหน้านี้กลุ่มเดิมไปก่อนก็คือเท่ากับว่า2เดือนแรกเนี่ยคือในส่วนของมิถุนายนและกรกฎาคมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะใช้ฐานข้อมูลเดิมก่อนแต่ในช่วงระยะแรกแบบนี้ใครที่บอกว่าฉันก็เข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำไมฉันถึงไม่เคยได้แบบฉันจนแบบฉันรายได้น้อยจริงๆขออภัยรายได้น้อยจริงๆทำไมถึงเข้าเกณฑ์แล้วทำไมถึงไม่ได้นะครับช่วงระยะเวลา2เดือนแรกเนี่ยท่านสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อที่จะตรวจสอบคุณสมบัติเกณฑ์ได้เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าที่ขาดโอกาสเนี่ยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจริงๆก่อนที่จะเริ่มใช้เกณฑ์การให้สิทธิ์แบบใหม่พร้อมกันต่อไป นะครับซึ่งจากการควบรวมโครงการทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับสิทธิ์ของคนละครึ่งพลัสเนี่ยนะครับเป็นการนำฐานข้อมูลของคนละครึ่งพลัสและร้านธงฟ้าประชารัฐเดิมมาร่วมปัจจุบันเนี่ยร้านค้าที่อยู่ในระบบทั้งระบบของร้านธงฟ้าที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายกับใช้คนละครึ่งพลัสจ่ายเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ย 1.4 ล้านถึง 1.5 ล้านร้านค้านะครับซึ่งทุกร้านก็ได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มยอดขายและก็ขยายโอกาสทางธุรกิจด้วย
1: จริงๆแล้วว่าตัวที่ต้องให้ประเมินในช่วง2เดือนแรกเพราะว่าบางคนรายได้น้อยในก่อนหน้านั้นแต่ปัจจุบันเนี้ย
0: ปัจจุบันคือรายได้เยอะแล้วอาจจะพ้นในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว
1: แล้วก็ไปสู่ในไทยเชไทย plus
0: ใช่คือพอสมมติว่า2เดือนแรกเนี่ยพอลงแล้วปรากฏว่าอุ้ยรายได้คุณเยอะขึ้น2เดือนหลังพอเขาเช็คข้อมูลปุ๊บ
1: คุณก็จะ
0: ไปอยู่ในกลุ่มของ
1: ไทยเชไทย plus
0: อยู่ไทยเชไทย plus ก็คือคนละครึ่งพัดแทน
1: บางคนก็อาจจะรายได้ลดลง
0: แล้วยื่นลงทะเบียนเพื่อที่จะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้อะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวต้องอย่างที่บอกว่าตรงนี้ต้องรอความชัดเจนอีกที
1: นะคะแต่เดี๋ยวตอนนี้เราไปอัปเดตในเรื่องของปลากระป๋องกันก่อน
0: ตีของร้องข่าว
1: ตีของร้องข่าว
0: มีทั้งเรื่องปลากระป๋องเรื่องของโอ้เยอะแยะมากมาย
1: บุหรี่ไฟฟ้าด้วย
0: ที่
1: เรา
0: ก
1: ็จริงๆหลายๆคนลืมไปแล้วเรื่องนี้แต่ไม่อยากให้ลืมนะมันก็ยังกระทบกระเทือนเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและเยาวชนด้วยนะคะ
0: ครับเดี๋ยวไปติดตามกันในตีของร้องข่าวกับคุณพฤฒแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะ
2: จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อปฟินกินฉ่ำกับสินค้าคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30ร้านค้าการันตีคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงเพลิดเพลินไปกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มณศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับมาเริ่มตีของร้องข่าวในวันนี้ครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับภายใต้แนวคิดในการประชุมครั้งนี้ครับก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมครับสำหรับในการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ครับทางนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับนับเป็นภารกิจต่างประเทศครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่งในสมัยที่2ครับและเป็นโอกาสสำคัญครับในการยืนยันบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนซึ่งเวทีดังกล่าวนะครับยังเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศสมาชิกนั้นได้พบปะหารือกันครับมีการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจรวมไปถึงครับความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะครับตอนนี้เลยคือในตะวันออกกลางครับที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อพลังงานและต่อห่วงโซ่อุปทานปลายทางโลกล่ะครับสำหรับในการประชุมสุดยอดครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อัน โดยไทยครับจะใช้เวทีนี้นั้นผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเห็นผลได้เห็นได้ชัดครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมไปถึงการเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านห่วงโซ่อุปทานครับและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคครับซึ่งท่านนายกอนุทินนะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าไทยเรานั้นให้ความสำคัญกับการรักษาระเบียบระหว่างประเทศบนกติกาครับควบคู่ไปกับการเสริมบทบาทอาเซียนให้เข้มแข็งและมีเอกภาพครับโดยไทยครับเน้นเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนครับภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนนะครับจะมีการพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับด้วยกันครับโดยเอกสารหลักๆนะครับคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนครับรองรับการขยายสมาชิกและการปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับนะครับครอบคลุมไปถึงความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมไปถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับซึ่งในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ครับเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกที่ชื่อว่าทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาครับขณะเดียวกันครับการหารือกับผู้นำอาเซียนนั้นยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วยครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยและกัมพูชาเปิดโต๊ะหารือ3ฝ่ายภายใต้การประสานของฟิลิปปินส์หวังคลี่คลายความขัดแย้งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วครับเปิดเผยครับถึงผลการหารือ3 ฝ่ายมีฝ่ายไหนบ้างครับระหว่างฝ่ายไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีฝ่ายกัมพูชาครับนายคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาและฝ่ายฟิลิปปินส์ครับก็คือนายเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ครับนอกจากนี้ครับฟิลิปปินส์ครับในฐานะของประธานอาเซียนด้วยครับเป็นผู้ประสานให้ไทยและกัมพูชานั้นได้หารือร่วมกัน3ฝ่ายครับเพื่อจะหาทางคลี่คลายความขัดแย้งโดยไม่ใช่การแทรกแซงนะครับแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชานั้นได้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแม้ยังไม่มีข้อยุตินั่นเองนะครับซึ่งฝ่ายไทยเราครับก็เสนอให้สร้างบรรยากาศที่ดีและหลีกเลี่ยงสงครามวาจาหรือการไปกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเจรจาครับพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยให้ตำรวจของทั้ง2ประเทศครับทั้งไทยและกัมพูชานั้นรื้อฟื้นกรอบความร่วมมือที่หยุดชะงักส่วนประเด็นเขตแดนทางบกนะครับไทยยืนยันนะครับว่าไม่ได้หลีกเลี่ยงการเจรจาแต่บางเรื่องนั้นอาจต้องใช้เวลาครับขณะที่ปัญหาเขตแดนทางทะเลครับทางนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงนะครับว่าการที่ยกเลิก MOU 44นั้นเพราะว่า20ปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าครับและไทยกับกัมพูชายังสามารถเจรจาได้ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทางทะเลครับหรือว่า UNCLOS ได้ต่อไปครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำนะครับว่าแม้ในการหารือครั้งนี้นั้นยังไม่มีข้อยุติแต่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับและเชื่อว่าการพูดคุยนั้นย่อมดีกว่าการเผชิญหน้ากันและใช้ความรุนแรงต่อกันนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับมาดูกันที่เรื่องการรับมือกับสารปนเปื้อนกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติชี้แจงรัฐบาลเดินหน้ารับมือสารปนเปื้อนแม่น้ำกกควบคู่เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินป่าชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่เรื่องการแก้ปัญหาของสารปนเปื้อนครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นครับได้มีการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับหรือว่าที่ประชุมส.ส.เพื่อตอบกระทู้ถามกรณีปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกและสิทธิดินทำกินครับเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยครับท่านรัฐมนตรีก็ระบุว่าครับรัฐบาลนั้นติดตามสถานการณ์แม่น้ำกกตั้งแต่ปี2568หรือว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาครับ โดยมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจและประสานประเทศเพื่อนบ้านผ่านกระทรวงการต่างประเทศขณะที่กรมควบคุมมลพิษนั้นได้มีการตรวจวิเคราะห์น้ำและตะกอนอย่างต่อเนื่องครับพร้อมให้หน่วยงานสาธารณสุขและประมงร่วมประเมินผลกระทบร่วมกันนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นยังได้มีการจัดหาแหล่งน้ำสำรองล้างบ่อบาดาลช่วยเหลือชุมชนและเตรียมเยียวยาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครับสำหรับในการแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำกินในเรื่องนี้นั้นมีการเร่งรัดออกเอกสารให้สิทธิประชาชนกว่า 800,000 รายครับภายในปีหน้าครับคือ2570ครับต้องเรียบร้อยควบคู่กับการส่งเสริมป่าชุมชนกว่า6ล้านไร่มีประชาชนครับใช้ประโยชน์กว่า4ล้านคนผลักดันรายได้จากคาร์บอนเครดิตและให้ประชาชนในพื้นที่ป่าชุมชนนั้นเสียค่าไฟในอัตราเดียวกับมิเตอร์ถาวรเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปดูกันที่การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้ากันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศห่วงบุหรี่ไฟฟ้าลอบขายเกลื่อนออนไลน์สั่งครับสคบร่วมมือตำรวจคุมเข้มย้ำชัดบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับแถลงผลการจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับระบุว่านายกนั้นมีการกำชับให้ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังในทุกมิติโดยผลการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือการร่วมกันระหว่างสตช.และสคบ.นั่นเองนะครับนำไปสู่การจับกุมผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นในแอปฟ้า Facebook หรือว่าในแอปดำ TikTok ตอนนั่นแหละครับในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครมีการตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครับกว่า 5,000 รายการเครื่องสำหรับฉีดน้ำยา1เครื่องเครื่องซีนกล่อง1เครื่องเครื่องซีนซอง1เครื่องและเครื่องปั๊มอัด2เครื่องครับรวมไปถึงครับจับกุมขบวนการนำเข้าสารเอโทมิเดตน้ำหนัก28กิโลกรัมซึ่งสารตัวนี้ครับใช้ผสมเป็นน้ำยาบุหรี่ซอมบี้หรือบุหรี่ไฟฟ้าทำให้หลับอันนี้อันตรายขึ้นไปอีกครับทางนี้ครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านนะครับแจ้งเบาะแสได้นะครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าผ่านสายด่วนสคบ1166หรือว่าสายด่วนตำรวจ1599และแอปพลิเคชันทางรัฐหรือระบบร้องทุกข์ของสคบครับเพื่อร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันต่อที่เรื่องของโรงงานปลากระป๋องกันบ้างครับเป็นประเด็นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไม่จบแค่ที่เดียวรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสแกนปลากระป๋องทั่วประเทศหลังผู้ว่าสมุทรสงครามพบเพิ่มโรงงานปลากระป๋องไม่ตรงปกจกตาพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับถึงกรณีปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากครับซึ่งพบว่าภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเองนะครับมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพิ่มเติมด้วยล่ะครับเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายเดียวกันนะครับปรากฏออกมาครับคือการใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องครับเรียกว่าไม่ตรงปกจกตานั่นเองนะครับไม่ได้มีแค่เพียงบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดบริษัทเดียวแล้วนะครับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนั้นสั่งหยุดประกอบกิจการไปชั่วคราวครับตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครครับกำชับให้3หน่วยงานหลักนะครับประกอบไปด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบจังหวัดครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดครับลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศเลยครับเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP ฉลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตครับโดยไม่รอให้มีเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมครับเรียกว่าเรื่องเดียวลงตรวจทั้งประเทศไปเลยครับสำหรับในเคสที่จังหวัดสมุทรสงครามครับมีการประสานผู้ว่าราชการจังหวัดครับและทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสสจครับประสานอย.ประสานกรมประมงและก็สคบนี่แหละครับ เข้าตรวจสอบโรงงานต้นทางทันทีเลยครับหากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลากแล้วล่ะก็นะครับจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ครับฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีครับปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวครับซึ่งการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคนั้นเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบพร้อมทำงานร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำกับกรมประมงเพื่อพิสูจน์นะครับสายพันธุ์ปลาในทุกตัวอย่างที่ตรวจพบแล้วครับว่าเป็นปลาชนิดไหนพันธุ์ไหนกันแน่ครับและเดินหน้าเอาผิดผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดแหละครับประชาชนที่พบผลิตภัณฑ์ไม่ตรงฉลากไม่ตรงปกจกตาครับหรือสงสัยว่าได้รับความเสียหายแล้วนะครับร้องเรียนได้เลยครับที่สายด่วนสคบ1166สายด่วนอย.ครับ1556แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะครับทุกจังหวัดครับที่สารกลางจังหวัดนั่นเองนะครับจากเรื่องของปลากระป๋องครับมาดูกันที่เรื่องการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างครับรัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดทั้งระบบควบคู่กระชับความร่วมมือข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนทำให้ผลการดำเนินงานครับในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ2569นี้ครับสามารถจะดำเนินคดียาเสพติดได้กว่า 150,000 คดีครับยึดยาบ้าได้กว่า796ล้านเม็ดโอ้เยอะมากนะครับและยาไออีกประมาณ25ตันทลายเครือข่าย139เครือข่ายยึดอายัดทรัพย์สินกว่า 9,156 ล้านบาทและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษากว่า 79,000 รายสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนมากกว่า 4,500,000 คนนอกจากนี้ครับยังยกระดับการแก้ไขปัญหาข้ามชาติผ่านความร่วมมือไทยสปป.ลาวซึ่งนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาเป้าหมายกว่า40รายในช่วงที่ผ่านมาครับเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับจากเรื่องของยาเสพติดมาดูกันที่เรื่องการเลือกตั้งกันบ้างครับเลขาธิการกกต.มั่นใจการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 100% ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นายแสวงบุญมีครับเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมความเข้าใจในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับโดยนะครับยืนยันนะครับว่าขณะนี้นั้นมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เต็ม 100% แล้วครับแม้จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเข้มข้นครับแต่เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งนั้นจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยครับโดยทางเลขาธิการกกต.ก็เน้นย้ำนะครับว่าการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกกต.เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาครับกกต.ได้วางระบบให้การเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.กว่า 1,600,000 คนครับเพื่อเป็นหลักประกันว่าคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนนั้นจะได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสไม่มีการบิดเบือนอย่างแน่นอนครับและสำหรับในกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงนะครับกกต.ได้ติดตามตรวจสอบทุกกรณีอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้สมัครและพรรคการเมืองครับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกรรมการหลังทราบผลการเลือกตั้งนั้นขอให้ผู้สมัครพิจารณาถึงศักยภาพและปัจจัยการแพ้ชนะตามข้อเท็จจริงและไม่ควรกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่เนื่องจากกกต.ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอย่างเท่าเทียมครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของหอยสารวินครับกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเลี่ยงกินหอยสารวินชั่วคราวหลังพบปนเปื้อนโลหะหนักบางพื้นที่ครับเ พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องสุดท้ายของตีคองร้องข่าวในวันนี้เป็นการฝากเตือนกันครับหลังผลการตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานวิจัยพบการปนเปื้อนโลหะหนักโดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วครับในตัวอย่างหอยจากแหล่งน้ำธรรมชาติบางจุดครับซึ่งมีค่ามากกว่ามาตรฐานที่กำหนดซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์แนะนำให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสารวินครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียงครับหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยสารวินเป็นการชั่วคราวนะครับโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นยังคงเฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับและมีการติดตามสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างต่อเนื่องครับพร้อมทั้งสื่อสารสร้างความรอบรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถเลือกบริโภคและดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับซึ่งทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวนะครับว่าจากข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสถาบันการศึกษาในพื้นที่พบว่าหอยซึ่งเป็นสัตว์หน้าดินมีแนวโน้มสะสมสารโลหะหนักจากตะกอนและแหล่งน้ำได้สูงกว่าสัตว์น้ำชนิดอื่นสอดคล้องกับข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำในบางช่วงของแม่น้ำสารวินครับที่พบสารหนูสูงกว่าค่ามาตรฐานครับทั้งนี้ครับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มของประเทศไทยและแนวทางขององค์การอนามัยโลกนั้นกำหนดให้สารหนูในน้ำไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรขอให้ประชาชนนะครับหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ที่มีรายงานการปนเปื้อนเป็นการชั่วคราวครับหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำบริเวณหน้าดินหรือพื้นที่เสี่ยงครับรวมไปถึงครับพี่น้องประชาชนอาหารที่มาจากแหล่งน้ำผิวดินที่อาจจะมีการสะสมของสารปนเปื้อนหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำโดยตรงนะครับทั้งนี้ระบบน้ำประปาหมู่บ้านและน้ำประปาภูเขาในพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นมีการควบคุมคุณภาพและผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานจึงยังสามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยครับพี่น้องประชาชนครับและสำหรับในวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: 6นาฬิกากับอีก51นาทียังอยู่กับข่าวยามเช้ากับพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานข่าวยามเช้านะครับวันนี้ขอบคุณมากๆหลายๆท่านที่คอมเมนต์มากันตั้งแต่เช้าเดี๋ยวไล่ดูกันสักนิดนึงนะทักทายกันสักหน่อยมีพี่ประสิทธิชัยมาแล้วพี่สมจิตพี่รจนานะครับทักทายมาตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยนะครับพี่สมปองพี่ณรงค์พี่เจษฎาพงษ์พี่วรรณชัยพี่สนั่นที่พี่ไอได้อ่านไปเมื่อสักครู่น
1: ะ
0: พี่ประเสริฐพี่พงศักดิ์นะครับพี่โอ้พี่พานุมาตรนะครับพี
1: ่พี่สุรศัก
0: ดิ์สวัสดีนะครับ
1: นครสวรรค์อากาศเย็น
0: มีใครอีกคอมเมนต์ผมค้างไปแล้วเดี๋ยวนะรีเฟซ
1: มีพี่อัชราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: คุณผู้ใหญ่บำรุงผู้ใหญ่บำรุงเนี่ยเขาจะช่วยเราแชร์ตลอดเลยนะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: นะคะเขาฟังจากหอกระจายข่าวด้วยนะ
0: นะหอกระ
1: จายข่าวที่ออกไปคุณดวงรัชนีกรบอกว่าฟังทางวิทยุแล้วก็เปิดทาง Facebook ด้วย
0: อุ้ยอัน
1: น
0: ี้
1: ถ
0: ือ
1: ว
0: ่
1: า
0: ช
1: ่วยปั่นช่วยปั่น
0: ซุปเปอร์แฟน
1: ซุปเปอร์แฟนเลยนะคะ
0: มีพี่สุนทรเขาบอกว่าแค่ทำปลากระป๋องก็ไม่ตรงปกเลยแย่จริงเมืองไทยจริงนะ
1: แต่จริงๆก็เป็นบางเจ้าจริงตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็เพิ่งได้ยิน
0: เพิ่งได้ยิน
1: ว่าใช้น้ำปานินนะเป็นปลากระป๋องนะคะ
0: คือจริงๆถามว่ามันกินได้ไหมคืออย่างนี้คือมันไม่ตรงปกอ่ะแค่ไม่ตรงปกก็ผิดแล้วนึกออกไหมคือถือว่าคุณหลอกลวงผู้บริโภคแล้วอ่ะ
1: คือในเรื่องของการค้าขายอ่ะความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญมากนะต่อให้คุณเอาปลาหมอคางดำต่อให้คุณเอาจระเข้ฉลุงฉลามอะไรมา คือข้างในผลิตภัณฑ์กับฉลามมันก็ต้องตรงกันเพื่อเป็นการตัดสินใจของผู้บริโภค
0: คือบางทีบางคนอาจจะแพ้ปลานีนสมมตินะ
1: แพ้ปลานีนหรือว่าอาจจะแพ้น้ำตาจระเข
0: ้สมมติ
1: อันนี้คือสมมติแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะทานหรือไม่ทานจะเลือกหรือว่าไม่เลือ กนะเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนโยนภาระให้ผู้บริโภคนะคะ
0: มีพี่ธนากรถามมาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนอะ25/69คนเก่าที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยจะต้องลงทะเบียนไห
1: ม
0: เมื่อวานนี้มีกระแสข่าวเยอะมากบอกว่าคนเก่าก็ต้องลงทะเบียนเหมือนกันแต่ว่าคุณก็ยังได้สิทธิ์อยู่ในช่วง2เดือนแรกแล้วเดี๋ยวเขาพิจารณากันอีกทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปเดี๋ยวรอครม.เขาเคาะเลยว่าสุกลงแล้วแต่ละกลุ่มต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวรอกันอีกนิดนึงถ้าชัวร์แล้วเดี๋ยวจะรีบมาสรุปให้ฟังกัน
1: ย
0: ัง
1: ไงเราก็ต้องอัปเดตอยู่แล้วนะคะ
0: ครับ
1: พูดถึงไทยช่วยไทยพลัสต้นค่ะทุกวันศุกร์ใช่ไหมไทยช่วยไทยไม่ใช่ไทยช่วยไทยพลัส
0: ไทยช่วยไทย
1: นะทุกวันศุกร์เนี่ยเขาก็จะมีการให้คนไทยเนี่ยมาช้อปสินค้าราคาประหยัดไม่ว่าจะเป็นทงฟ้าเองไปรษณีย์ไทยด้วยห้างค้าปลีกค้าส่งนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์กระจายสินค้าจำเป็นทั่วประเทศเลยรวมถึงรถพุ่มพวงด้วยไหมนะคะส
0: ิน
1: ค้าโอท็อปด้วยซึ่งรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทต่อเดือนนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME สินค้าชุมชนแล้วก็โอท็อปเนี่ยมีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มโดยประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ทุกวันศุกร์ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยเมื่อวานก็เป็นวันศุกร์น้องต้นวันศุกร์เมื่อวานก็มีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเนี่ยมาลดราคาสูงสุดถึงเกือบ 60% เลยอ่ะ 58% เยอะนะทั้งสินค้า House Brand แบรนด์รองแล้วก็สินค้าทั่วไปนะคะขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยขยายจุดจำหน่ายราคาสินค้าเนี่ยประหยัดประมาณ946จุดทั่วประเทศเลยคือพูดง่ายว่าไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะแพ็กเกจพิเศษซื้อจากตรงนี
0: ้
1: ถ
0: ้
1: าเอาไปส่งไปรษณีย์ไทยราคาก็จะตามโลก อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สินค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้น้ำมันปาล์มซอสหอยนางร
0: ม
1: ผงชูรสข้าวสารปลากระป๋องนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะน้ำยาทำความสะอาดโอ้เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็อย่าลืมนะสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยซ
0: ึ่
1: งสินค้าเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องตรงปกเดียวกับหน้าร้าน เรื่องของการตรงปกเนี่ยเราเน้นย้ำเสมอเลยนะคะแล้วก็รัฐบาลบอกว่าโครงการนี้ไม่เพียงแค่ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเท่านั้นนะมันก็ยังช่วยสร้างรายได้แล้วก็ขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยสินค้าชุมชนแล้วก็ SME ควบคู่กับการดูแลเศรษฐกิจฐานรากด้วยนะคะ
0: คร
1: ับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสินค้าตรงปกไม่ตรงปกเดี๋ยวขอย้ำอีกสักนิดนึงต่อจากคุณพลึกนะถ้าเกิดว่าเห็นสินค้าไม่ตรงปกโทรแจ้งได้ที่สคบ1166หรือถ้าเป็นอย.เจอพวกแบบยานะฮะตกฉลากหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกต้อง1556นะ สคบ1166อย1556ก็มาย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
0: ครับผมอ่ะไปกันที่เรื่องสุดท้ายในวันนี้ละกันที่เราฝากกันไว้เรื่องของไวรัสฮันตาโอ้หลายคนพอดูข่าวคือต้องบอกอย่างนี้ว่าในไทยเนี่ยคือกรมควบคุมโรคออกมาแล้วอันนี
1: ้
0: แจ้งให้ฟังก่อนละกันเดี๋ยวหลายคนตกใจของไทยเราเองเนี่ยมีความเสี่ยงต่ำมากกับโรคนี
1: ้
0: แต่นั่นแหละว่าเราอาจจะต้องดูก่อนเนื่องว่ารายละเอียดมันเป็นอย่างไรบ้างเพื่อจะได้ไม่ตื่นตระหนกกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะเขาพูดเรื่องของไวรัสฮันตาเขาบอกว่าตอนนี้แพร่ระบาดในเรือสำราญซ
1: ึ่
0: งเขาบอกว่าไม่ใช่จุดเริ่มต้นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนโควิดเขาบอกว่าไม่เหมือนโควิดเนื่องจากว่าการแพร่เชื้อเนี่ยอยู่ในเพียงแค่ต้องสัมผัสใกล้ชิดและลึกซึ้งเท่านั้นอย่างโควิดเนี่ยโอ้ช่วงนั้นที่ระบาดกันเยอะเนี่ยเนื่องจากว่าเราจามหรือแล้วฝุ่นเขาเรียกว่าละอองฝอยจากที่เราจามอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำให้เราติดได
1: ้โควิดเขาจะแพร่กระจายด้วยทางติดกันได้ทางเดินหายใจนะคะ
0: แต่เขาบอกว่าอันนี้มันต้องสัมผัสกันใกล้ชิดและลึกซึ้งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมียอดผู้เสียชีวิต3คนอยู่ระหว่างการติดตามผู้โดยสารที่ลงจากเรือไปก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็รายงานล่าสุดนะผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ8คนย
1: ื
0: นยันผลบวกแล้ว5คนคือมีเชื้อแล้วเนี่ย5คนแล้วก็เสียชีวิต3คนอย่างที่บอกไปเป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งเรือเนี่ยจริงๆเป็นเรือที่แบบว่าอยู่ทางฝั่งของอีกฝั่งหนึ่งเนอะมันไม่ใช่ฝั่งเอเชียค
1: ือ มันเป็นฝั่งยุโรป
0: เป็นเรือของMV Hondius นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกเองเขาพบการแพร่จากคนสู่คนคือจริงๆแล้วมันเป็นก่อนหน้านี้มันจะเป็นจากสัตว์สู่คน
1: โดยการ
0: สัมผัสใช่ก็คือพวกสัตว์ฟันแทะก็คือพวกหนูบ้านหนูนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เนี้ยกลายเป็นว่าพบจากคนสู่คนเป็นครั้งแรกบนเรือสำราญเนี้ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องจับตากันแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะครับตั้งแต่1เมษายนเนี่ยมีผู้โดยสารทั้งหมด114
1: ค
0: นที่ขึ้นเรือไปก่อนที่เรือจะออกจากเมืองอูซัวย่าของอาร์เจนตินาล่องข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปแล้วก็เร่งตรวจสอบรายละเอียดลูกเรือทุกคนที่ทั้งขึ้นลงเรือเนี่ยนะครับต
1: ั้
0: งแต่วันที่20มีนาที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเหลียวเรือเนี่ยจะมีกำหนดถึงหมู่เกาะคาเนรีของสเปนในวันที่10พฤษภาคมนี้
1: ก็คือวันพรุ่งนี้
0: ใช่
1: เดี๋ยวจริงๆแล้วเขาก็ต้องมีมาตรการแหละพอเวลาไปจอดตามพอร์ตเนี่ยตามพอร
0: ์
1: ตเรือไม่แน่นะเขาอาจจะมีการกักตัวหรือว่าการตรวจสอบนะเอาบุคลากรทางการแพทย์ขึ้นไปตรวจสอบหรือเปล่านะคะไม่รู้จะเหมือนโควิดไหมแต่แน่นอนว่าตอนนี้ก็ยังเป็นโรคระบาด ที่ก็ต้องควบคุมอยู่แต่ก็ยังไม่ถึงประเทศไทยแต่ยังไงเราก็ต้องเฝ้าระวังอยู่ดีค่ะ
0: ครับผมอ่ะหมดเวลาลงแล้วกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้เดี๋ยวติดตามต่อกันในภาคข่าว7โมงเช้าว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ค
1: ุ
0: ณรุ่นมาสีมาแล้วก็คุณทิติมาอินกลับมารอเราแล้วนะครับเขาอยากอ่านข่าวเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เขาอ่านข่าวอย่างเต็มที่เลยนะครับพวกเรา2คนและทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา